0: ได้บ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแต่เพราะว่าตอนนี้ต้องทำกับข้าวตอนเช้าค่ะแต่ทำไปกินไปนะคะเอ้ยไม่ใช่ทำไปฟังไป คิดถึงนะคะโดยเฉพาะน้องน้ำหวานค่ะ
1: อันนั้นมันเราหรือเปล่าทำไปกินไป นั่นเราละ
0: คุณนิลลัตเขาทำไปฟังไปอ่ะโอเคโดยเฉพาะคุณน้ำหวานนะคะนี่แฟนคลับของคุณค่ะ
1: น้ำหวานแพตตี้และทีมงานก็ยินดีนะคะที่ได้รับใช้คุณผู้ฟังนะทางด้านข่าวสารในทุกๆวันจริงๆคุณผู้ฟังเราเนี่ยไปทุกที่คือเจอได้หมด
0: ค่ะ
1: นะล่าสุดเจอคุณผู้ฟังน่ารักมากอยู่ในทีมกีฬาของลูกเขาเพิ่งเข้ามาโอ้จำได้คุณน้ำหวานใช่ไหม
0: จำเสียงได้
1: จำเสียงได้ไม่รู้ตอนไหนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เลือกจะติดตามรับฟังข่าวสารจากพวกเรานะคะเอาละมาเรามาคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วิรกุลกันค่ะเช้านี้นะคะอาจารย์พร้อมและมารอทางซูมเรียบร้อยนะคะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีอีหรือถ้าผมเป็นคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสัน
3: ต์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนันยพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้อาจารย์
0: จะ
1: ร
0: ับ ครบจะครบ
1: รับบทบาทสมมุติ
3: แต่ว่าอนุญาตให้คุณอิศรีคุณอนันยพัฒน์พูดภาษาธรรมดากับผมได้ไม่ต้องพูดว่าผมเป็นรัฐมนตรีนะครับไม่
0: ต้อง
3: กราบเรียนอะไรอย่าง
1: นี้นำเรียน
0: ท
1: ่
0: าน
1: นำเรียนพนักท่าน
3: ครับที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องร้อนของประเทศนะครับแล้วผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าต้องบอกว่าต้องเรียนให้ผู้ฟังว่าผมเนี่ยถ้าคุณอิศรีคุณอนันยพัฒน์จำได้ผมก็เล่าเรื่อง AI มาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าขยันน่ะอ่านชอบอ่านหนังสือเรื่องนี้มากนะครับหนังสือออกใหม่ๆนะต้องอ่านต้องรู้เราเล่าเรื่องความลับของ AI ที่นี่เราเคยบอกว่า AI มาปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรเราเล่าว่าเอา AI มาช่วยปฏิวัติการศึกษาอย่างไรขาดอะคาเดมี่เอามาทำคันมิโกอย่างไรเราเล่าเรื่องนี้กันตลอดแล้วผมก็บรรยายเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็หลายๆส่วนที่เขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่รู้จะคิดหัวข้อไหนก็เลยบอกว่าตั้งว่าถ้าผมเป็นนักดนตรีดีอีก็แล้วกันแต่ไม่เหมือนกันนะคุณอิศรีขอท้วงก่อนแต่คุณอิศรีบอกว่าถ้าเกษมสันเป็นนักดนตรีดีอีหรือถ้าเกษมสันเป็นคุณชัยชนกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เอาเป็นว่าโจทย์วันนี้เราคือถ้าผมเป็นนักดนตรีว่าการกระทรวงดีอีกระทรวงเนี้ย คุณอิศรีคุณพัฒน์ท่านผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมมันสับสนมาตั้งแต่แรกเฉพาะชื่อย่อเนี่ยเขาก็กลับไปกลับมานะตอนตั้งกระทรวงใหม่ๆกระทรวง DE สักพักพอเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เป็นกระทรวง DES พอเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็มากระทรวง DE แค่ชื่อกระทรวงชื่อย่อก็ยังไม่จบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผม
1: ย้อนไปนานๆนี่ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่อันนั้นก็ไปคนใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สับสนแล้วผมจริงๆก็ได้มีโอกาสไปให้คำแนะนำไปยุ่งเกี่ยวกับกระทรวงนี้พอสมควร ก็พอจะเข้าใจวิธีคิดเขาละนะครับอันแรกก่อนเลยเนี่ยในโครงการ THJI Passport ที่ทำกันเนี่ยนะครับ เราก็เห็นข้อสังเกตเราเห็นระยะเวลาที่ทำเราเห็นการเปิด Public Hearing นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยความน่าสงสัยความโปร่งใสอันเนี้ยผมไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่โปร่งใส 100% นะอันเนี้ยผมคิดว่าแบบนั้นนะผมว่าอันนี้ไม่ต้องพูดมากอันนี้มีคนพูดเยอะละผมพูดไปก็จะไปซ้ำนะครับเรื่องความคุ้มค่าของโครงการก็ผมเห็นด้วยกับหลายคนที่พูดว่ามันไม่มีตัวชี้วัดนะไม่รู้ว่าคือวัดว่า5ล้านคนได้ใช้แล้วยังไงตัวชี้วัดจริงๆอยู่ตรงไหนจะให้เขาเก่งขึ้นระดับไหนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นขนาดไหนproductivity เพิ่มขึ้นไหมลดเวลาทั้งอันนี้ไม่มีตัวชี้วัดซึ่งอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้น 1,600 กว่าล้านเนี่ยที่จะต้องทิ้งไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเสี่ยงมากนะครับบอกว่าคน5ล้านคนได้ใช้ครับเชิญครับ
1: อาจารย์ใช้คำกริยาว่าทิ้งเหรอคะ 1,600 ล้านที่จะทิ้งไป
0: มันจะคุ้มไหม
1: คุณผู้ฟังตอนนี้ง้างนิ้วพิมพ์เสร็จแล้วนะคะมายาวเลยนะคะตอนนี
3: ้ก่อนหน้านี้คุณอิศรีคุณอนันยพัฒน์ท่านผู้ฟังทราบข้อมูลหรือเปล่ารัฐบาลไทยเคยร่วมกับ Google แจก

0: AI ระดับโปรของเขาฟรี3ล้านให้เขาให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยทราบไหมครับว่า3ล้านให้เขาที่ได้ใช้ฟรีๆระดับโปรเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาไทยนักที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปสมัครใช้สักกี่คน
1: กี่คนคะอาจารย
0: ์ลองทายดูไหมครับ
1: 3ล้านใช่ไหมคะ
0: 3ล้านให้3ล้านให้เขา
1: ดิฉันเดาว่านะคะไม่ถึงล้านหลักแสน
0: ไม่ถึงล้านหลักแสนใจร้ายมากคุณอะไรไหมคร
2: ับแพ็กโก้ไม่น่าจะถึง
0: สักเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะแบบกระจุกกระจุก
2: กระจุกเป็นเฉพาะกลุ่มเพราะว่ามันประชาสัมพันธ์มันไม่รู้ลึกมันไม่รู้กันทั่วโลกทั่วประเทศ
0: คุณอนันยพัฒน์อายุเกิน18ไปเยอะนะไม่ถึง 300,000 ครับ
2: ว้ายน้อยมาก
1: แหมแล้วเมื่อกี้พ่อตอบหลักแสนไม่ถึงล้านแล้วจ้ะอาจารย์บอกว่าแหม
0: อันนี้ผมใจร้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างว่าความใช้การใช้ของคนไทยมันอยู่ระดับไหนนะครับผมพออ่านเจตนาออกว่าอยากจะเร่งว่าอัตราเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ของไทยเนี่ยจาก 10% เป็น 20% จะได้ดูดีขึ้นมาแต่ว่า5ล้านคนที่อยากจะแจกเนี่ยมันอาจจะเป็นคนอย่างพวกเราที่ใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วการใช้ของเราเนี่ยมันใช้เพื่ออะไรเพราะก็มีข้อมูลออกมาใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อดูหมอดู
1: ใช้ไปทำดีเฟก
0: ภาพ อะไรอย่างนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้เพื่อไปยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรตัวเองมีหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมก็ค่อนข้างกังวลอันที่สามเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้คนเข้าใจผิดเยอะพอสมควรและถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีเนี่ยผมจะออกมาแก้คำนี้ให้ชัดนะครับคุณเอจรีคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังคงได้ยินแล้วว่าโครงการเนี่ยจะเอาAI ระดับโปรระดับพรีเมีย
1: ม
0: แล้วหลายตัวมากมาให้เราใช้ได้ยินใช่ไหมครับคำนี
1: ้ได้ยิน
0: เราก็คาดหวังว่ามันจะต้องโปรจะต้องพรีเมียมอย่างที่เราจ่ายตังค์อยู่ทุกวันนี
1: ้
0: อย่างผมจ่ายตังค์ที่วันนี้700กว่าบาทก็ใช้โปรเราก็รู้ว่าโอ้โหมันทำได้เก่งขนาดไหนมันทำได้ดีอะไรบ้างแต่รัฐบาลบอกจะแจกระดับโปรแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันจะต้องมีสเปคมีคุณสมบัติมีความสามารถเท่ากับระดับโปรอันนี้เป็นความเข้าใจที่น่าจะผิดโดยสิ้นเชิงท่านผู้ฟังคนไหนรอว่าโอเคต่อไปนี้ผมไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะฉันไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะ600บาท700บาทหรือหลายพันบาทสำหรับท่านที่สมัครหลายตัวเนี่ย อันนี้ลืมไปได้เลยนะครับลืมไปได้เลยอย่าคาดหวังว่ามันจะเก่งเท่านะครับแล้วก็อย่าคาดหวังเอาอันแรกก่อนอย่าคาดหวังว่าท่านจะใช้ได้เต็มที่อย่างที่ท่านใช้ปัจจุบันถ้าท่านใช้โปรเพราะว่าใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าคนที่มาใช้เนี่ยจะมีสิทธิ์ใช้กี่โทเค็นถามได้กี่ครั้งทำอะไรได้กี่ครั้งเนี่ยไม่มีนะครับแต่ซึ่งดูแล้วอันนี้อันตรายเพราะว่าแค่ได้ใช้กระปุกกระปิกมันก็ผ่านQRแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลำบาก
1: นอกจากอ
0: ันที่สอง
1: ไม่มีหลักเกณฑ์ชี้วัดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าว่ามีการทำ public hearing หรือว่าการรับฟังเสียงจากสังคมเนี่ยดันทำไปตอนที่เฟสแรกมันอนุมัติไปแล้วหรือเปล่า
0: เป็นขั้นแรกของการทำงานซึ่งกระทรวงดีเขาบอกว่ายังไม่ได้ตรวจรับนะครับแต่มันช้ามากนะครับยังไม่ได้ตรวจรับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าหลายคำถามเขาบอกว่าจะไปแก้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็หลายเรื่องแหละคนมาฟังก็ไม่น่าจะมี AI ใช้กันสักครึ่งห้องได้มั้งครับคนที่ใช้ AI ก็มีอยู่ไม่กี่คนอันนั้นก็
1: ม
0: ี
1: รถ
0: รับ
1: ส่ง
2: ไม่ใช่คนจริ งไม่ใช่ผู้ใช้จริง
0: นะครับดูหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจดูเป็นเหมือนลักษณะกะเกณฑ์กันมาเนาะเอาละที่กลับมาใหม่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าคำว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะคำว่าโปรของกระทรวงดีกับของเราเนี่ยเพราะเราใช้โปรเราใช้เสียตังค์ใช้พรีเมียมเนี่ยเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเรารู้ว่าเราใช้ได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยปริมาณที่เราใช้ไม่ได้ระบุไว้ใน TOR เพราะฉะนั้นยังเป็นคำถามใหญ่อันที่สองถึงแม้ว่าเขาจะบอกไปเอาตัวท็อปๆของโลกมารวมอยู่ใน8ตัวจะมีหลายตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้ผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างนะเราไม่ได้เข้าไปแพลตฟอร์มตรงของ AI อันนั้น มันจะมีแบบหน้ากากจะต้องเข้าไปที่แพลตฟอร์มนี้ก่อนว่าจะใช้ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาแบบนี้ในเชิงเทคนิคนะผมพยายามจะพูดภาษาง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งสมมติว่าคุณตอนนี้คุณอิศรีใช้อะไรอยู่ครับ
1: ตัวที่ดิฉันใช้งานบ่อยสำหรับการทำงานนะคะคือ ChatGPT รองลงมาคือ Claude
0: โอเคใน2ตัวนี้คุณอิศรีเขาจะรู้ว่าใช้อะไรได้บ้างนะมีอะไรฟีเจอร์อะไรใช้ได้หมดเลยนะแต่พอเรา

0: ไปผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างที่ได้สัญญาไปเนี่ยฟีเจอร์เหล่านั้นเราใช้อาจจะใช้ไม่ครบนะถึงแม้ว่าจะเขาจะตั้ง ChatGPT ไว้ให้นะครับแล้วมากไปกว่านั้น AI เนี่ยมันพัฒนาทุก2เดือนมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมานะทำโน่นทำนี่ทำนั่นได้เพิ่มเนี่ยผู้รับจ้างก็ต้องไปแก้แพลตฟอร์มตัวเองให้รองรับแพลตฟอร์มใหม่ๆได้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้แปลว่าอะไรแปลว่าพอ ChatGPT เขามีของใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณอิตรีถ้าเกิดใช้โครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เลยนะต้องรอจนกว่าผู้รับจ้างเขาจะปรับตรงนี้เสร็จทีนี้นะประการต่อมาความเร็วมันจะไม่พรุดพราดเหมือนปัจจุบันนะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการหน่วงคือเราเข้าไปคีย์ผ่านแพลตฟอร์มผู้รับจ้างไปติดต่อ AI ส่งคำตอบมันจะมีการหน่วงมีโอกาสหน่วงสูงมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือใน POR เนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้ใช้ Search Engine ของ ChatGPT Gemini หรือ Claude เลยซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาลงทุนไปเป็นแสนล้านเพื่อทำให้ Search Engine เขาเก่งคำว่า Search Engine ก็คือตัวที่เข้าไปหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายไปเจอถามอะไรปั๊บมันรีบไปค้นปุ๊บอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาประมวลแล้วก็ตอบเรานะครับแต่ว่าในโครงการนี้อ่าน TOR ดูแล้วเหมือนกับบอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องใช้ search engine ที่ไปหามาเองล่ะที่ไปหามาเองเพราะถ้าเกิดไปใช้ search engine ของต้นตำรับเนี่ยมันจะแพงหูฉี่ต้นทุนน่าจะแพงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอิสรีจะใช้ ChatGPT หรือใช้ Claude ที่ใช้อยู่เนี่ยแต่มันจะหาข้อมูลได้ไม่เก่งเหมือนกับ ChatGPT หรือ Claude original ที่คุณอิสรีใช้อยู่เรานึกถึงภาพว่าไอ้ความเก่งของ AI คืออะไรความเก่งง่ายคือการไปหาข้อมูลถ้าเกิดตัวที่เราใช้มันหาข้อมูลไม่เก่งมันหาได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยคำตอบที่คุณอิสรีได้จะเป็นยังไงครับก็จะไม่ครบถ้วน
1: ก็จะไม่สมบูรณ์นิดนึง
0: ไม่ครบใช่ก็จะมีโอกาสผิดก็จะมีโอกาสหลอนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าลำบากมาก
1: ไปกันใหญ่แล้ว
0: สมองดีแต่ข้อมูลแย่อ้าวอันนี้ผมก็ไปอ่านใน TOR แล้วฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มาสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังผมจะบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าโปรใช้พรีเมียมเนี่ยแต่รัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะ มันไม่ได้โปรอย่างที่เราเข้าใจกันนะประการที่นักพัฒนา AI ทั้งหลายสนใจที่สุดก็คือว่าเวลาเราใช้แบบนี้นะครับผู้ใช้5ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ generate API key ได้เลยคือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือไม่รับอนุญาตให้เอาความเก่งของ AI เนี่ยมาต่อยอดสิ่งที่ผมทำอยู่สมมติว่าคุณอิสรีคุณภัทรทำรายการแล้วก็ใช้ AI ช่วยในการเขียนสคริปต์ตั้งคำถามหาข้อมูลพยายามจะสร้าง AI agent ของตัวเองเนี่ยไม่สามารถเอาความเก่งของ AI ที่รัฐบาลจะให้เนี่ยมาทำให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เสียโอกาสสำหรับ SME สำหรับ Startup เมืองไทยนะถ้าจะช่วยประหยัดเงินให้เขาทุกวันนี้เขาจ่ายเงินเดือนละหลายพันบาทเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปของเขาที่เขาทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตรเพื่อ SME ก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถต่อยอดตรงนี้ได้อันนี้เสียดายเพราะอันนี้คือการอัพสกิลจริงๆที่รัฐบาลปิดช่องเอาไว้เห็นไหมครับอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยพูดมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่าความสามารถของ AI เนี่ยโปรของเราไม่เท่ากันมากไปกว่านั้นจะพักตรงนี้ไหมครับดูเวลาแล้วสงสัยน่าจะพักตรงนี้ก่อนหรือเปล่าครับคุณอิสรีคุณ
1: กำล
0: ัง
1: ฟังเพลิน คุณผู้ฟังก็เพลินกับการคอมเมนต์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อม

0: นุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปเล่ากันต่อไปคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณจุลเวชบอกรายการที่ควรฟังต้องแบบนี้ครับ
3: อ
2: ุปะ
3: โดนเส้นโดนเส้นมันไปโดนตัวไหนล่ะเนี่ย
2: ส่วนคุณสุภศักดิ์โอ๊คบอกว่าเอา AI ไปใช้ในระบบราชการเถอะไปพัฒนาความเร็วในการบริการต่างๆตอนนี้ขนส่งทางบกโทรไปจะนัดไม่มีคนตอบเลยโทรมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเอา AI มาจัดการ
4: คุณอะไรนะครับคนที่สองนะครับคุณ
2: ท่านที่สองคุณสุภศักดิ์โอ๊คค่ะ
4: คุณสุภศักดิ์จริงๆประเด็นที่คุณสุภศักดิ์ตั้งมาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับระบบ AI ที่เอามาช่วยราชการเนี่ยจริงๆมีแผนจะเล่าอยู่เตรียมไว้น่าจะเป็นวันจันทร์หน้า
2: สัปดาห์หน้า
4: เตรียมได้เล่าแน่นอนว่าถ้าระบบราชการเมืองไทยจะเอา AI มาใช้เพื่อยกประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับ
2: อันนั้น
4: เล่าแน่ครับคุณสุภศักดิ์ครับวันจันทร์หน้าเราเจอกัน
2: ติดตามวีคหน้านะคะส่วนคุณอะไรนะบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีไม่ควรจัดตามโควต้าพรรคการเมืองคุณสมบัติประวัติการศึกษาประวัติการทำงานตื้อความในใจคุณผู้ฟังของเราอาจารย์เชิญต่อค่ะ
4: จริงโอ้เห็นด้วยครับจริงๆในกระทรวงทั้งหมดที่คิดว่าสำคัญผมคิดว่ากระทรวงดีอีสำคัญที่สุดเลยนะ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี
3: ้ใช
4: ่และก่อนหน้านี้ด้วยครับคุณอิสริจริงๆเนี่ยผมก็พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนว่าถ้าให้ผมเลือกได้นะผมจะเลือกคุณสุภจีมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเพราะว่าหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคของราชการไทยเนี่ยครับการปฏิรูปกฎหมายความล่าช้าความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยหลักๆต้องอยู่ที่กระทรวงดีอีนะครับเราต้องเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเข้ากันได้นะครับทำเป็นหนึ่งเดียวกันได้สิงคโปร์เนี่ยที่ AI ไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยนะครับรัฐบาลเขามีทักษะด้าน AI ติดท็อป5ของโลกคนเขาเก่ง AI ของโลกเนี่ยนะครับเขามีคณะกรรมการคนนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณอิศรีคุณอนันพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่เป็นนายกรัฐมนตรี
2: ทำเองเพราะสำคัญ
4: สำคัญมากเพราะว่ามันจะได้ทะลวงทุกอย่างไปได้นะครับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยถ้าบอกเอาข้อมูลมาเชื่อมกันเนี่ยไม่มีใครเข้าฟังหรอกครับถ้านายกไม่ทุบหัวโต๊ะนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิงคโปร์พอดีในการอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะหลายครั้งเนี่ยรัฐมนตรีดีอีที่ชัยชนกเนี่ยบอกว่าโอ้ยเราทำเนี่ย 1,600 กว่าล้านสิงคโปร์ใช้เป็นหมื่นล้านนะครับเราเนี่ยฉลาดกว่าเยอะประหยัดกว่าเยอะนะครับรัฐมนตรีที่ชื่อเกษมสันจะบอกว่าอันนี้เป็นความเท็จนะครับมีความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงเราไม่สามารถจะเอาโครงการTHI Passport ของเรา 1,600 กว่าล้านซึ่งเกิดจากการเช่า AI มาให้คนใช้1ปีไปเทียบกับโครงการของสิงคโปร์ที่ใช้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้5ปีเขาไม่ได้ไปเช่า AI มาให้คนใช้แต่เขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขาไปซื้อการ์ดคุณภาพสูงจาก NVIDIA นะครับมาเพื่อสร้างพลังการประมวลผลสร้าง Data Center ในประเทศตัวเองเขาลงทุนสร้างโมเดล AI ของตัวเองเขาใช้เงินนี้ไปดึงดูดตัวผู้เชี่ยวชาญ AI ระดับโลกนะครับมาฝังตัวทำงานที่สิงคโปร์มันคนละเวอร์ชั่นกันเลย
2: นั้นเขาทำระบบนิเวศและโครงสร้างต่างๆ
4: ใช่ครับแล้วก็ระบบที่ว่าเนี่ยแล้วสิงคโปร์เขาลงทุนไม่กี่สิบล้านบาทเพื่อสร้าง Generative AI ให้ข้าราชการและครูใช้งานเรียกว่า Pair AI นะครับทำให้ข้าราชการสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับบริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแต่อันเนี้ยหลัก10ล้านบาทนะครับเพราะนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงไปเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้เพราะนั้นคำพูดที่บอกว่าเราใช้แค่หลักพันล้านเขาใช้ตั้ง 20,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องประการที่2ที่บอกว่าที่ต้องรัฐบาลไทยต้องใช้โครงการนี้ต้องผ่านเอเย่นผ่านคนกลางเนี่ยเพราะว่าเป็นคอมพานีโพลิซีของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลได้อันนี้ก็ไม่จริงนะครับอันนี้ก็ไม่จริงโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาติดต่อตรงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน AI เพราะทุกบริษัททางด้าน AI เนี่ยเขามีแผนกหนึ่งโดย

0: ฉพาะเลยที่ติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเขาอยากมากที่จะติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเพราะว่ายิ่งติดต่อกับประเทศไหนได้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าตาแล้วก็เอาให้ใช้ฟรีเขายังให้ใช้เลยครับเพราะวันหนึ่งพอใช้แล้วติดเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินเขาเองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ซื้อเฉยๆนะครับแต่บริษัทอย่างเช่น NVIDIA หรือ Google Cloud เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็น strategic partner ด้วยซ้ำไปเป็น partner เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกนี้เอามาเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนแต่ว่าทีนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประชาชนมีทักษะในด้าน AI ที่เก่งขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายระดับเนาะเราเรียกว่า AI literacy ท่านผู้ฟังครับน
1: ะ
0: เรียกว่า AI literacy คืออะไรความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์คือรู้จักมันใช้มันเป็นอย่างมีจริยธรรมซึ่งคำว่า AI literacy เนี่ยหรือความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมี4ระดับด้วยกันท่านผู้ฟังครับระดับที่1ก็คือรู้จักว่ามันคืออะไรรู้จักเท่านั้นน่ะอันที่2พอใช้มันเป็นเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะไปร่างอีเมลได้สรุปรายงานได้อะไรได้เนี่ยนะครับ AI literacy ระดับที่3คือคิดวิเคราะห์และประเมินผลที่มันทำงานให้เราจริงสมมติมันตอบมาแล้วบอกว่าตอบแบบเนี้ยไม่สมบูรณ์ตอบมาแบบเนี้ยมันหลอนนะข้อมูลผิดนะมันมีนะแล้วก็รู้ว่าจะใช้งานมันอย่างไรข้อมูลเราถึงจะปลอดภัยอันนี้เป็น AI literacy ระดับที่3ส่วนระดับที่4เนี่ยเรามีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดออกแบบเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติมี AI agent ทำงานแทนเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่4ระดับเท่าที่ประเมินดูข้อมูลแล้วก็ดูการประเมินทั้งหลายเนี่ยคนไทยอยู่ในระดับที่2นะครับแค่พอใช้งานได้และการใช้งานได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อการบันเทิงเพื่ออะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองเรายังไปไม่ถึงระดับที่3และระดับที่4ส่วนข้าราชการนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนาะแต่ให้เกียรติหน่อยก็อยู่ระดับที่2แล้วกันเพราะนั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องยกระดับ AI literacy ของรัฐบาลก่อนจะมายกระดับ AI literacy ของประชาชนเพราะรัฐบาลเป็นคนกำกับดูแลเป็นคนเลือกว่าจะพาประเทศไทยเดินไปทางไหนบนเส้นทางของปัญญาประดิษฐ์ถ้าคนนำทางมี AI literacy ต่ำเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับไปจ้างผู้ประมูลมามาช่วยทำแบบนี้แจกของฟรีไปแบบนี้ขี่แอคเคาท์เข้าไปแต่ถ้าภาครัฐหรือผู้บริหารประเทศมี AI literacy ระดับที่3ระดับที่4เข้าใจลึกซึ้งว่ามันทำงานอย่างไรสร้างมูลค่าได้จากตรงไหนบ้างเนี่ยโครงการ AI ของประเทศจะไปอีกไกลมากเลยนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้มันมีอีก3คำใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เราคุยกันถึงเรื่อง AI ใช่ไหมคุณศรีคุณภัทร AI เนี่ยเราทุกคนรู้แล้วมันคือสมองมันใช้งานได
1: ้
0: มันมีคำอีกคำว่า AI agent
1: ค่ะ
0: AI agent คือคนที่ทำงานแทนเราได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณอิจรีหาข้อมูลคุณอนภัทรหาข้อมูลหรือแต่งสคริปต์หรือเขียนอีเมลเสร็จนะครับแล้วก็ก๊อปมาเอาไปพาสเอาไปส่งในอีเมลของเราเองแต่ AI agent เนี่ยคือว่าพอมันเขียนเสร็จแล้วมันส่งให้เราเลยหรือว่าอย่างสมมติว่ามีลูกค้าเขียนอีเมลมาหาเรา AI agent เนี่ยอ่านแล้วก็บอกเราว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งต่อไปยังคนที่ต้องควรตอบนะครับ AI agent ทำงานแทนเราอย่างผมวันนี้ในมือถือทุกเช้า6โมงเช้าเนี่ย AI agent ของผมก็จะส่งข่าวทั่วโลกมัวข่าวสื่อประเทศไหนลงเกี่ยวกับเมืองไทยสรุปมาให้หมด6โมงเช้าส่งมาถึงเราละนี่เรียกว่า AI agent ตัวสุดท้ายที่เราควรจะรู้จักกันก็คือ agentic AI ก็คือ AI ที่คุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงระบบด้วยตัวเองรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรสมมติเป้าหมายเพื่อได้ข้อมูลดีที่สุดในการจัดรายการกับ Good Morning ASEAN นะครับ AI agent หาให้ผมมาเรียบร้อยผมบอกผมอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะสรุปมาให้หน่อยเขียนสคริปต์ให้หน่อยส่งมาเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ6โมงเช้าส่งมาถึงละแต่ถ้าเป็น agentic AI คือหาอย่างนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอคนฟังยังไม่ถูกใจปรับปรุงตัวเองได้อีกเร
1: ีย
0: กมันมีหลายตัว
2: เตรียมแบบมีสไตล
1: ์
2: มีลายเซ็นแบบของเราสามารถเทรนได้
0: อันนั้นเป็น AI agent นะครับ AI agent นี่คือปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่เราทำไว้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้ามีน้ำตรีดีที่ชื่อเกษม

0: สันเนี่ยประเทศมันน่าจะไปดีกว่านี้นะคุณอิศรีคุณจะทำครับ
1: อาจารย์คะ
2: แน่นอนที่สุด
1: ความเห็นของคุณผู้ฟังนะเข้มข้นอย่างมากอาจารย์เรียนเชิญนะคะสามารถอ่านได้หลังจบแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อสัปดาห์หน้ารวมทั้งคุณผู้ฟังเองนะ
2: คะ
1: อยากเข้าไปชมความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูได้ใน Facebook Live ของเราในเช้านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องนี้
0: สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่อง AI กับการเรียกว่าอะไรนะครับยกระดับราชการครับ
1: เดี๋ยวเชื่อมจากที่เราคุยกันวันนี
2: ้
1: ต่อไปในสัปดาห์หน้าในแนวราชการนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะและเราสองคนพร้อมทีมงาน Good Morning อาเซียนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อเวลา 19:10 น.วานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระขออภัยค่ะไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งก็มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะก็เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะและมีพาดหัวข่าวค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล2ล้นเกล้าเสด็จสวดพระอภิธรรมพระศพฟ้าหญิงโพสต์คิดถึงพระองค์พารัฐบาลจัดโครงการบวชหมู่100รูป

0: สองล้นเกล้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านเจ้าฟ้าสิริวันวรีทรงโพสต์อาลัยน้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งทรงย้อนความทรงจำในอดีตอันแสนอบอุ่นและลึกซึ้งว่าคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันพี่จะอยู่ในใจของน้องตลอดไปพร้อมทรงยกย่องพระองค์พาว่าทรงเป็นเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพระองค์เสมอมาขณะที่รัฐบาลร่วมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลค่ะซึ่งก็มีอีก2ภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวด้วยเช่นกันค่ะหลั่งไหลถวายอาลัยในหลวงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่2ขณะที่ช่วงเช้ากรมสมเด็จพระเทพทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพทั่วไทยหลั่งไหลลงนามถวายอาลัยพระองค์พาค่ะ
1: ครับในขณะที่เพจ Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับท่านก็โพสต์ข้อความตอนหนึ่งนะครับบอกว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ว่าน้องสาวคนนี้พี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปสำหรับบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงครับสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยเป็นวันแรกพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพเดินทางมาต่อแถวอย่างสงบสำรวมหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความโศกเศร้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบและมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกได้จัดรถชัตเทิลบัสบริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ในส่วนของรัฐบาลครับได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูชราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาพระกรุณาธิคุณณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาทวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน100คนก่อนจะแยกย้ายไปประกอบพิธีอุปสมบทณพระอารามหลวงที่กำหนดไว้4แห่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิ

บัติธรรมต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประสบนิกรหลั่งไหลร่วมถวายสักการะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญขอสมก.บริการรับส่งประชาชนสำนักพระราชวังเปิดถวาย

0: ประชาชนขสมก.กรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกประชาชนครับ
1: ขณะที่สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความไว้อาลัยอย่างสูงสุดต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างคุณูปการและสัมผัสชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางและด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสอนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมหลักนิติธรรมตลอดจนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการส่งผลักดันมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพได้สร้างมรดกอันยั่งยืนที่ยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและสตรีทั่วโลกในรุ่นต่อมาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนภารกิจดังกล่าวในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากลอีกด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะ UNODC ยกย่องเจ้าหญิงนักกฎหมายอุทิศเพื่อหลักนิติธรรมศิลปินและประชาชนถวายอาลัยสดุดีเจ้าฟ้านักกฎหมายทรงอุทิศพระองค์เพื่อหลักนิติธรรมผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการยอมรับในเวทีโลกสะท้อนพระปรีชาสามารถ UNODC ถวายความอาลัยสูงสุดและยกย่องเหล่าถวยราชหลั่งไหลลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกเนืองแน่นสิริต้าและกรน้อมใจเป็นจิตอาสาแจกข้าว 1,000 กล่องน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระองค์พาย้อนความทรงจำที่มารดาเคยถวายงานยกย่องทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ขณะที่คุณหญิงหน่อยรำลึกพระวิริยะอุตสาหะต้นแบบแห่งการอุทิศตนย้อนรำลึกโมเดลต้นแบบฟื้นฟูผู้หลงผิดและคืนคนดีสู่สังคมณวัดพัชรกิติยาภารามขสมก.รับส่งฟรี6เส้นทางกลุ่มรักพ่อหลวงเสริมทัพจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการรับส่งฟรีนอกเส้นทางค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะ เป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมกับหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์

0: โยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงค่ะก็มี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยก็ควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองครับพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.นะครับหลังจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มีมติเห็นว่าผู้กระทำผิดอย่างน้อย229คนซึ่งแบ่งเป็นสว138คนและเครือข่ายพรรคการเมืองอีก91คนมีทั้งสส.และบุคคลในครม.ร่วมด้วยโดยเห็นควรให้ฟ้องต่อศาลนะครับแต่ว่าต่อมาคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36กลับมีมติสวนทางให้ยกคำร้องทั้งหมดซึ่งกกต.ทั้ง7คนจะต้องชี้ขาดเรื่องนี้ภายในเดือนกันยายน2569นายพฤทธิ์ได้กาง4เหตุผลที่กกต.ควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลพิจารณาครับคือ1คดีนี้มีหลักฐานหนาแน่นว่าคดีนี่มีหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนๆ นะครับมีทั้งโพยคลิปเสียงการนัดหมายและเส้นทางการใช้เงินชัดเจน 2. คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมและไม่ได้เรียก DSI ไปชี้แจง 3. กกต. 4ใน7คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะได้รับรองตำแหน่งจากสว.ชุดนี้และ4ครับกกต.ถูกตั้งคำถามจากการปฏิบัติหน้าที่หลังปรากฏคลิปเจ้าหน้าที่กกต.เดินเก็บโพยจากผู้สมัครในวันเลือกระดับประเทศโดยนายพฤทธิ์ก็เตือนนะครับว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องอาจจะถูกมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงสว.ทางด้านของพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาครับออกมาโต้แย้งทันควันว่าคลิปดังกล่าวนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการหัวเลือกสว.จริงและตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดเหตุใดจึงไม่จับกุมดำเนินคดีทันทีแต่กลับปล่อยทิ้งไว้แล้วมากล่าวเหมารวมภายหลังยืนยันตนเองผ่านการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องและไม่รู้สึกหนักใจในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันที่16มิถุนายนนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวพรรคฝ่ายค้านก็มีการเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าพรรคประชาชนได้เตรียมขุนพลและประเด็นอภิปรายวาระแรกเอาไว้พร้อมแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเข้าสภาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ควบคู่กับการเตรียมตรวจสอบร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569และการใช้เงินกู้400,000ล้านบาทนอกจากนี้นายพฤทธิ์ก็บอกว่าวันนี้ครับ15มิถุนายนพรรคประชาชนจะแถลงเปิดข้อพิรุธใน TOR โครงการ THAI Passport ที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติพร้อมกับยกตัวอย่างโครงการระบบแฟ้มสะสมทักษะในยุคที่พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงอว.ที่พบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันจนรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องสั่งรื้อ TOR ใหม่ทั้งหมดจึงต้องการให้รัฐบาลครับทบทวนโครงการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.จี้กกต.ส่งสารปปน.ปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.ครับอ้างมีหลักฐานมัดแน่นคู่เปิดแผลโครงการ AI พฤทธิ์ตามขุดปมพิรุธคดีหัวสว.กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีไปที่ศาลอ้างหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนที่เคยทำมาทั้งโพยคลิปเสียงเส้นทางเงินชัดเจนดักคอยกถ้อยคำ ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงด้านวุฒิออกโรงโต้ทันควันหลักฐานแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ยืนยันผ่านการคัดเลือกถูกต้องขณะที่เพื่อไทยนัดประชุม16มิถุนายนเล็งรื้อที่สสร.ไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะจับตา15มิถุนายนกกต.เล็งแถลงคืบหน้าปมร้อนหัวสว.พักส้มจี้ชงศาลชี้ขาดสว.โต้กลับไอติมฉะนำคำพูดกกต.ในคลิปมาเหมารวมไม่ได้ชี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีกระบวนการหัวสว.เพราะยังไม่รู้ใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ด้านแสวงเผยกกต.นัดประชุมคดีหัวสว.ต่อเนื่องรับ15มิถุนายนเล่งแถลงความคืบหน้าส่วนพรรคประชาชนไล่บี้หัวสว.ไม่หยุดพาริสกลาง4เหตุผลจี้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปศาลชี้ขาดคาดกันยายนได้ข้อสรุปชี้หลักฐานหนักแน่นเพียงพอเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวเตือนหากไม่ส่งอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวโยนกกต.แจ้งปมอนุญาตนำโพยเข้าสถานที่เลือกได้จี้ตรวจสอบ THAI Passport ชี้ TOR มีพิรุธเผยเคยติงระบบสะสมทักษะสมัยภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงอว.แต่ยังดันต่อชมอาจารย์เชนรับไม้ต่อแล้วรื้อ TOR อุดรอยรั่วขณะที่แกนำคนแสดงขอนแก่นชูทักษิณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งที่รู้ว่า2มาตรฐานแต่ก็รับโทษตามกฎหมายจับตาเขากระดงและหัวสว.ยึดมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ด้านประยุทธ์เผยเพื่อไทยประชุมพรรค16มิถุนายนนี้ถกยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบหลังปรับเนื้อหาไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมองเป็นสิทธิ์หากภูมิใจไทยไม่ร่วมลงชื่อมั่นใจมีเสียงส.ส.พรรคอื่นพร้อมสนับสนุนค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพนะครับก็เผยผลสำรวจศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังคงเหนียวแน่นครองแชมป์อันดับ1ตามมาด้วยคะแนนนิยม60%ครับด้านผู้สมัครเร่งลงพื้นที่ชูนโยบายมัดใจคนกรุงสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโพดุสิตนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่18ครั้งที่3สำรวจระหว่าง9ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยากจะให้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปมากที่สุด60.08รองลงมาคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้13.17ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.นะครับกลุ่มตัวอย่างระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุดถึง35.39ตามมาด้วยพรรคประชาชน28.88ทางด้านนักวิชาการก็บอกว่าผลโพลนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าคนกรุงเทพให้ความสำคัญกับผลงานและตัวบุคคลมากกว่ากระแสพรรคการเมืองและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเมืองเชิงประสิทธิภาพที่ตัดสินใจเลือกจากผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้จริงในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่ครับนายชัดชาติพร้อมด้วยทีมอดีตรองผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่หาเสียงณตลาดการค้าหนองแขมและชุมชนสงวนคำท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนโดยนายชัดชาติก็ชูนโยบายแนวทางในการจัดเก็บขยะของกทม.และยกย่องชุมชนสงวนคำเป็นชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะพร้อมกับนโยบายในอนาคตที่จะจัดตั้งศูนย์แยกขยะในทุกๆชุมชนทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12จากพรรคเศรษฐกิจก็เปิดเผยนโยบายเด่นนะครับเตรียมผลักดันการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพคนละ100บาทผ่านแอปพลิเคชันเช็คอินแบงคอกนะครับโดยยกตัวอย่างเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเช่นอิตาลีสเปนญี่ปุ่นนะครับที่มีการจัดเก็บภาษีลักษณะเช่นนี้ซึ่งหากคำนวณจากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ30ล้านคนต่อปีจะสามารถสร้างรายได้เข้ากรุงเทพได้ถึง300ล้านบาทต่อปีครับส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครส.ส.กทม.หมายเลข14ครับก็ได้ลงพื้นที่ตลาดวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อรับฟังปัญหาปากท้องจากกลุ่มผู้ค้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและคนขับรถตุ๊กๆที่สะท้อนว่ารายได้หดหายไปกว่าครึ่งจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจึงมีข้อเสนอเป็นโมเดลนะครับจัดระเบียบแต่ต้องค้าขายได้เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและดึงเสน่ห์สตรีทฟู้ดให้กลับมาเป็นจุดขายหลัก ร้อมกับเกิดเปิดเผยข้อมูลทางสถิตินะครับว่ากรุงเทพเนี่ยมีผู้ค้าแผงลอยถึง 300,000 รายและภาคสตรีทฟู้ดนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 271,000 ล้านบาทต่อปีครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับชัดชาตินำริ้วพรรคส้มไล่ตามที่2มัลลิกาเน้นสตรีทฟู้ดโผผู้ว่ากทมคนที่18ผลเหมือนเดิมชัดชาติยังครองแชมป์พรรคประชาชนเป็นพลังทางเลือกลดลงหาเสียงตลาดค้าหนองแขมชุมชนสงวนคำพร้อมทีมกรุงเทพทำงานด้านมาริการลุยตลาดวังหลังชูโมเดลจัดระเบียบคืนรายได้สู่คนกรุงฟื้นสตรีทฟู้ดค่า 3,000 ล้านครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม9ทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีโพลเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะ 63% หนุนคนจนมีบัตรสวัสดิการยี้ลดหย่อนภาษีนิดาโพลเปิดผลสำรวจบัตรคนจนชี้ 62.52% ระบุต้องเป็นคนจนจริงที่ควรจะได้รับสิทธิ์และไม่เห็นด้วย 50.69% นำพ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรถูกนำชื่อมาลดหย่อนภาษีอนุทินพุทธบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ปั้นชิปเมดอินไทยแลนด์พร้อมหนุนเศรษฐกิจไทยพร้อมหนุนเศรษฐกิจด้านไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคค่ะ
3: ครับทางภาคเอกชนก็แสดงความห่วงใยต่อเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าหวั่นว่าวิกฤตพลังงานจากตะวันออกกลางจะดันราคาสินค้าพุ่งแรงครับนายธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็พูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือปัญหาการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้เริ่มผูกผลักเข้าสู่ภาคการผลิตแล้วนะครับแม้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะยังพยายามแบกรับภาระไว้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันแต่หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับต้นทุนที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมรายได้สุทธิของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนลดลงและจะทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ภาคเอกชนยังแสดงความกังวลแม้ว่าอนาคตสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงแต่ว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วมักจะไม่ยอมปรับลดลงมาอีกจนกลายเป็นภาวะปกติใหม่ของระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของประชาชนกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามครับจากแนวโน้มดังกล่าวนายธนิตได้เสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนรับมือปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยที่จะสิ้นสุดลงไตรมาสที่4ของปีนี้หากรัฐบาลมีแนวคิดจะดำเนินโครงการนี้ต่อเสนอว่าไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแจกเงินแบบหวานแหแต่ควรปรับเปลี่ยนเป็นการมุ่งเป้าช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับเอกชนจี้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังสินค้าราคาพุ่งภาคธุรกิจห่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าพุ่งแรงจี้รัฐบาลเตรียมหามาตรการเสริมรับมือปัญหาค่าครองชีพสูงครับ
2: ส่วนผลฟุตบอลโลก2026นะคะมีคู่ที่น่าสนใจค่ะจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะซึ่งก็คือซามูไรบลูญี่ปุ่นนะคะฮึดสู้ไม่ถอยไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์สุดมัน2-2นะคะแบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ค่ะและอีกคู่หนึ่งนะคะคู่นี้โหดเหลือเกินค่ะอินซีเล็กประเดิมโหดเยอรมนีโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มกือราซาวขาดลอย7-1เก็บ3แต้มแรกพร้อมทะยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม E ศึกฟุตบอลโลก2026ค่ะ
3: ปิดท้ายที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐนะครับก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะครับยังมีกำหนดที่จะลงนามอย่างเป็นทางการโดยทรัมป์ก็อ้างว่าข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและช่องแคบฮอร์โมซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังจากการลงนามนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์โหวตลั่นลงนามสันติภาพยุติสงครามให้ทันฉลองวันเกิดอิหร่านยื้อยังไม่เคาะทรัมป์ยืนยันเซ็นข้อตกลงกับอิหร่านในวันอาทิตย์ตรงกับวันเกิดครบรอบ80ปีของตัวเองพร้อมกับเปิดฮอร์โมซทันทีหลังลงนามเช่นเดียวกันกับนายกปากีสถานเผยข่าวดีได้ข้อสรุปภายใน24ชั่วโมงเตรียมจัดลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนลุยเจรจาระดับเทคนิคในสัปดาห์ถัดไปครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสั่งสมทนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี่ได้เริ่มวันนี้ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้รัฐบาลดีเดย์เปิดให้เริ่มสั่งอาหารและสินค้าผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้แล้วโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงโดยเวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานให้กับประชาชนต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เข้ามาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเผยแพร่ไทม์ไลน์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมยืนยันตัวตน17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570เริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำประชาชนให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนผืนป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นพังงาและกระบี่นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเรือและระบบขนส่งทางน้ำโบ๊ทแท็กซี่ในพื้นที่ภูเก็ตซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยในอนาคตนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพื้นที่ป่าตองไปยังสนามบินภูเก็ตจะสามารถใช้บริการโบ๊ทแท็กซี่ซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ30นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในช่วงการจราจรหนาแน่นช่วยเพิ่มความสะดวกลดต้นทุนด้านเวลาและกระจายรายได้สู่ชุมชนชายฝั่งได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมา ใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับยังไงคงติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบาม
1: ารับสายกันในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับ
3: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
5: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
1: าพูดคุยกันสวัสดีครับ
6: ครับผมสวัสดีครับดีเจทั้งสองสวัสดีครับ
1: นะครับเรียนสายคุณอะไรเอ่ย
6: ธีรวัตรครับผม
1: คุณธีรวัตรนะครับอยู่แถวไหนทำอะไรอยู่ครับ
6: ตอนนี้อยู่สีลมครับ
1: อยู่สีลมทำงานเกี่ยวกับอะไรครับ
6: ส่งอาหารสดครับ
1: ส่งอาหารสดหรอพวกไก่พวกหมูพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับผลไม้
1: อ๋อมีผลไม้ด้วยส่งเข้าร้านสะดวกซื้อ
6: ครับตามนะ
2: ตามร้านอาหารมาจากไหนอะคะ
6: มาจากตลาดไทยคร
1: ับ อ๋อตลาดไทยโอ้ยเราเพิ่งไปจัดกิจกรรมมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเองนะครับ
6: ครับ
1: ขนมาใส่รถกระบะตู้ทึบใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับ
6: ใช่ใช่ครับผม
1: โอ้นะครับวันนี้มีผู้ช่วยไหมครับ
6: ไม่มีครับผม
1: ไม่มี
6: คนเดียวครับ
1: โอ้เดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาอุ้มแบก
2: หนูไปช่วยเป็นภาระเขาสิ
1: ไปช่วยแบกช่วยหามอะไรได้งานหนักหรือสิท่าง
6: านหนักไหมครับ
2: สบายสบายเนาะ
6: สบายสบาย
1: อ๋อขับไปด้วยแล้วขนไปด้วย
6: 5-6ล้านครับผม
1: 5-6ล้านเองส่วนใหญ่เป็นร้านไหนบอกได้ไหมครับแถวสีลมเนี่ย
6: สีลมก็ Breakfast Story ตรงที่ใกล้วัดแขกครับพอรู้จักไหมฮะ
1: อ๋อวัดแขกรู้จักแต่ยินตาโฟอ่ะ
6: ครับผมแถวนั้นมีหมดเลยครับ
1: อ๋อ
6: ร้านนมร้านกาแฟร้านอาหารญี่ปุ่นฝรั่งนะคร
1: ับ โอ้นี่ซอยตรงข้ามวัดแขกก็ของทานเยอะเลยอ่ะ
6: ใช่ครับผม
1: เนาะนะครับเอาใจช่วยนะครับวันนี้ให้ถึงที่หมายปลายทางไวๆแล้วก็เสร็จงานไวๆเนาะ
2: ส่งกำลังใจให
6: ้
2: ใช
6: ่ค่
2: ะอันนี้ทำตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยไปส่งของตั้งแต่กี่โมงคะ
6: ส่ง8โมงครับผม
2: อ๋อก็ประมาณไม่เกินเที่ยงก็น่าจะเสร็จเนาะ9โมง10โมง
6: 10โมง11โมงเสร็จแล้ว
2: ฮะก็ได้พักใช่ไหมคะหรือว่ามีจ็อบต่อ
6: ครับผมได้พักฮะ
2: อ๋อดีนะทำงานสั้นๆแป๊บเดียวว
1: ันนี้เลือกเพลงอะไรดี
2: ค่ะ
6: ก็แอบร้องไห้อยู่แต่ไม่ให้ใครเห็นครับคือฝุ่นเข้าตา
1: ฝุ่นเข้ามา
6: แค่ฝุ่นครับ
2: แค่
1: ฝุ่นนะครับของวงแอลกอฮอล์เลยนะครับ
2: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
6: ก็ผู้ฟังเตรียมก้าห้าทุกคนครับผม
1: เป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณที
6: อุตรดิตถ์ครับ
1: อุตรดิตถ์นั้นก็ลูกของเมืองได้ก่อ
6: ก็ได้นิดหน่อยครับ
1: ได้นิดหน่อยนะครับพูดอุคเมืองแล้วกันเนาะผมพูดกลางเนาะ
6: ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยล้ำคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
6: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
6: รสชาติล้ำ
1: ทานง่าย
6: กินง่าย
1: ชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
6: ไอยราอาห่า
1: อยู่อำเภออะไรที่อุตรดิตถ์ครับ
6: อยู่ท่าตาครับแถวเขื่อนดิน
1: อ
6: ่ะ
1: อ๋อแถวเขื่อนดินนะครับตอนนั้นก็ทำอะไรกันนะครับ
6: ทำตอนนี้เหรอตอนนี้รับจ้างทั่วไปครับ
1: ไม่เขาปลูกอะไรกันน่ะ
6: มะม่วงหิมพานต์กับอ้อย
1: เรากำลังจะบอกว่าเออมะม่วงหิมพานต์แถวนั้นน่ะอย่าคิดว่าแถวใต้มีนะอุตรดิตถ์ก็มีของดีๆนะครับแล้วปีนี้ได้ทานทุเรียนหลงหลินลับแลแล้วยังครับ
6: ไม่เคยได้ทานเลยครับ
1: อ้าว
6: หลายสิบปีแล
1: ้
6: ว
1: โอ้มันแพงเนาะ
6: ครับไม่มีโอกาสกลับบ้านไปซื้อยังไปถึงบ้านมันหมดฤดูของมัน
1: อ๋อหมดฤดูของมันแล้วนะครับนะครับใจด้วยเดี๋ยวให้อุ้มทานเผื่อนะครับ
6: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ส่งกำลังใจให้นะคะ
1: สวัสดีครับ
6: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
4: สนับสนุนโดย

0: จทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เขาขี้อายจากอุตรดิตถ์นะครับคนเหนือก็จะประมาณนี้แหละขี้อายไม่ค่อยอะไรไงพูดเยอะพูดน้อยๆแต่ต่อยหนักนะต่อยหนัก
3: แต่ทำจริง
2: เออนะแค่ฝุ่นครับวงแอลกอฮอล์อีก3เพลงช่วยหนุ่มอุตรดิตถ์และเรา2คนเลือกด้วยนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400 @tldmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเรา www.ltmfm95.mcot.net Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะเมนเข้ามาได้เลย

0: แค่ฝุ่นนะครับสิ่งร้องของวงแอลกอฮอล์นะครับมีชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับกวาดน้ำตามินตราอินทราบักก้นสัวนะครับทิดแอมนะครับและปิดท้ายด้วยคนช้ำที่อัมพวานะครับเสียงร้องของกันนภัทรนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาค
0: นะครับเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกคิวฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของโบซูเปอร์วาเลนไทน์ครับเพลงชื่อแจ่มจังนะครับนะฮะคำร้องและทำนองโดยหนามเตยไทดอลมิวสิกนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกรอบนึงนะครับขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับหม้อหุงข้าวครับ
1: โจอี้ภูวศิษฐ์
0: นะครับ
1: ฟีเจอริ่งกับพันวรการค่ะอยู่ในฮิตที่1ค่ะ
0: 1โอ้โหเป็นสัปดาห
1: ์
0: แรกเลย
1: เ
0: นะครับน
1: ะฮะ
0: จากฮิตที่7นะครับและอีก1เพลงครับนะเข้าใหม่เป็นสัปดาห์ล่าสุดเลยทรงนักเรงนะครับเสียงร้องของวงพัทลุงพารหัสนะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับเมื่อวันเสาร์ก็รายงานสดๆไปแล้วนะครับเอาฟังเพลงใหม่จากโบซูเปอร์วาเลนไทน์ก่อนนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
5: ไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไรด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใคร

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้เลือกเพลงวนาสวาสนะครับหรือวนาลีเนี่ยนะครับในเวอร์ชั่นพี่เบิร์ดธงชัยศิลปินแห่งชาตินะครับกับหนูนาหนึ่งธิดาครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้ดูหนังสือพิมพ์รายวันนะครับยังมีภาพของทั้งสองพระองค์รัชกาลทั้งสองพระองค์เสด็จนะครับพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับแด่พระองค์พาด้วยนะครับสวดอภิธรรมศพนะครับแล้วก็เรื่องของฟ้าหญิงองค์หญิงสิริวัณวลีนะครับทรงคิดถึงพระองค์พานะครับรัฐบาลก็จัดโครงการบวชหมู่นะครับ100รูปด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของการจับตาวันที่15มิถุนายนนะครับนะฮะกกต.บอกว่าจะแถลงความคืบหน้าปมร้อนนะครับในการหัวสวนะครับในขณะที่พรรคประชาชนนะครับจี้ให้เสนอสารชี้ขาดนะครับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเบรกการยึดคลังยูเรเนียมนะครับผวากำลังพลนะครับในการถูกโจมตีหนักนะครับในขณะที่อิหร่านเนี่ยเร่งปิดอุโมงค์ใต้ดินนะครับระวังระเบิดสกัดอเมริกานะครับบุกครองนะครับแล้วก็เรื่องของ UNODC นะครับยกย่องเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายนะครับให้กับพระองค์พาด้วยนะครับนะฮะซึ่งท่านทรงอุทิศเพื่อหลักนิติธรรมนะครับศิลปินประชาชนถวายความอาลัยนะครับอันนี้ในเดลินิวเช้าวันนี้นะครับมติชนก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการถวายสักการะน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญนะครับขสมรกบริการรับส่งประชาชนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ

อเมริกาด้วยนะครับจะเซ็นข้อตกลงลุ้นในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับเรื่องของการเมืองนะครับบอกว่ายังไม่ทิ้งจุดยืนนะครับถ้าเสียงพอเนาะนะครับนะฮะหลายพักเลยลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่เอกชนจี้ให้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังนะฮะสินค้าจะราคาพุ่งนะครับในภาคธุรกิจก็เป็นห่วงกันนะครับนะฮะในมติชนรายวันนะครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับประเด็นคล้ายๆกันกับ2ฉบับนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเมืองนะครับที่มีพรรคหลายพรรคเลยนะครับบอกว่าจะลุยต่อแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับหลายฉบับนะครับนะฮะเราไปตามดูนะสำหรับคอบอลทั้งหลายนะครับแล้วก็ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนะฮะเจ้าฝ่ายหญิงนะครับนะฮะส่งโพสต์อะไรนะครับนะฮะเจ้าฝ่ายหญิงสิริวรรณวรีนะครับถึงพรองพาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของมีประเด็นตชด.นะครับที่มีการบาดเจ็บ1นะครับแล้วก็เสียชีวิต2นะครับโดนวินรุมก่อนนะครับนะฮะพ่อรถไปเที่ยมนะฮะไปเยี่ยมเราก็ร่ำไห้นะครับขอให้ดูกล้องวงจรปิดด้วยนะครับนะฮะเรื่องราวที่มีการปากเสียงเรื่องราคาค่าโดยสารกับบินจักรยานรับจ้างในย่านห้วยขวางนะครับที่เป็นประเด็น2วันติดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกนะครับเป็น1จะเป็นใครลุ้นชมกันได้นะฮะบางคนก็เชียร์ทางฝั่งยุโรปบางคนก็ฟังทางประเทศอื่นๆนะฮะเราก็แล้วแต่ชนชอบนะครับไปดูในไทยรัฐได้นะครับหลายฉบับก็น่าสนใจกรุงเทพธุรกิจวันนี้มีประเด็นเรื่องของคนตกงานที่จะสูญรายได้ฉุดกำลังซื้อนะครับกระทบเศรษฐกิจแล้วก็ AI จะมาแทนคนจุดเสี่ยงเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นหุ่นยนต์มนุษย์นะครับในการคลื่นเป็นคลื่นเศรษฐกิจลูกใหม่นะครับมูลค่าแตะ2,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2567นะครับนะฮะเรื่องของคนรุ่นใหม่ต่อต้าน AI มองเป็นคู่แข่งในการแย่งงานอ่ะลองไปตามอ่านดูนะครับในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้หลายฉบับน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารกันนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับเรา2คนนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมบินคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เวทีระหว่างประเทศครั้งนี้สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมประชุมแต่ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนางสาวรัชดากล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมากสุชาติลอยอุทยานสิรินาถเตรียมฟื้นฟูภูมิทัศน์จัดระเบียบชายหาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความรับผิดปัจจุบันในพื้นที่มีคดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ20คดีขณะเดียวกันยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบซึ่งกรมที่ดินได้เร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เพื่อให้สามารถนำพื้นที่กลับมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนได้อย่างถูกต้องรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยเตรียมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือถอนสิ่งรกร้างกำจัดวัชพืชจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่สาธารณะในเขตสิรินาถเพื่อจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่พักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8

0: เช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองเพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับนะฮะโลกของพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับพี่พรศักดิ์สองแสงครับเมียไม่มีไม่เจอ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกดมาหาเจ้าหน้าที่เลย02-248-1366ครับหรือจะ SMS เข้ามาได้4689400

0: 0ครับ line@gltmfm95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเรื่องสำคัญจริงๆนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องมีมรดกให้ลูกให้หลานนะครับให้ดูแลตัวเองด้วยไทยประกันชีวิตกันดีกว่านะครับทำประกันกับไทยประกันชีวิตดีที่สุดเลยนะครับกับประกันสูงวัย
1: ไร้กังวล
0: นะครับแผนประกันดีๆที่นำมาฝากกันทุกวัน
1: ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยเราจ่ายครั้งแรกวันแรกเท่าไหร่เราจ่ายค่าเบี้ยเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองหรือว่าวางแผนการสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะกรณีที่หักเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรเลยที่เบอร์022014364ค่ะ022014364นะคะวิธีการสมัครก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยเขามีอายุ50ถึง75ปีแม้อายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะและที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำเงื่อนไขและผลประโยชน์ให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็มีเงินเก็บเงินก้อนค่ะรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งคุณพ่อคุณแม่เรานะหรือตัวเราเองอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะสอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะและสำหรับทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะใน1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดคือ1ล้านบาทนะคะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้นะฮะมีเพลง Hit Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ถาคณิตครับเทพบุตรใจหมาตายอรทัยขอใจกันหนาวครับ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของคลื่นลูกทุ่งมหานครได้ทุกช่วงในจัดรายการเลยนะครับ
2: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เสาที่ผ่านมานะครับผมกับอาจารย์ไมตรีเนื่อมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้าโอ้โหและชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus นะครับได้รับฟังเพลงช้างเผือกที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการในระดับ4ดาวครึ่งระดับ5ดาวทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ผมหยิบยกเอา1เพลงนะครับที่เมื่อวันเสาร์นะครับได้ฟังกันแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับศิลปินท่านนี้นะครับปูเลนารากามิวสิกนะครับเพลงชื่อใจยักษานะครับถ้าใครมีผลงานอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่นะครับบอกประวัติความเป็นมารายละเอียดให้เครดิตเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยก็ดีนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลองฟังเพลงนี้กันอีกสักรอบนึงนะครับใจยักษาปูเลนารากามิวสิกนะครับ

0: บอสก็เป็นนักจัดรายการด้วยเป็นศิลปินด้วยนะครับของเฟรม95ลูกทุ่งมหานครนะครับล่าสุดไต่เข้ามาอยู่ในลิสต์ที่8ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับเพลงนี้นะครับหลายคนชอบนะครับตี3นะครับบอสธีรพงษ์นะครับ
1: ฮิตที่7
0: ฮิตที่7นะครับเคยอยู่ในฮิตที่1หลายสัปดาห์ปัจจุบันยังคงเส้นคงวาอยู่ในมหานครชาร์ตด้วยนะครับหลายท่านยังชอบกันอยู่นะครับก้องห้วยไร่ครับดอกกระเจียวบาน

อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับที่หลายท่านก็ยังคงขอกันมาตลอดนะครับฮิตที่13ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแก้บนครับการตองทุ่งเงิน

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ี้ได้ยินเสียงลัดคอแล้วนะคะ
1: จนได้
0: จนได้นะ
1: เพราะเป็นคนบิ้วว่าให้ร้องเพลงนี้สิ
0: เออ
1: แต่จริงต้นฉบับเนี่ย
0: พี่บ่าววี
1: บ่าววีนะครับเป็นเพลงดังขอนไม้กับเรือใช่ป่ะบิ้วกะลีเขาเป็นเพลงแก้ก็อาจจะไม่ใช่เพลงที่ผู้ชายถนัดนักก็เลยบอกว่าอ่ะอุ้มร้องเพลงนี้สิ
0: ขนาดไม่ถนัดนะเออจะถ้าขนาดจะขนาดไหนเนี่ย
1: คือเนื้อร้องมันก็เหมือนกับบ่าววีแต่บ่าววีเขาจะร้องสักสักหน่อยนะครับ
0: แบบว่าเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็งหน่อย
1: สักหน่อยอันนี้ก็จะนุ่มๆแบบเขาจะแปลเนื้อกันเล็กน้อยนะครับนี่คือเพลงสองเราในเวอร์ชันบิวกับอะไรนี้นะครับ
0: นี่มีส่งดาว
1: อ๋อเหรอใครอ่ะเป็นตัวอย่างที่ดี
0: พ
1: ี่
0: ต้อมแบ
1: ร์
0: ริ่งนะคะขอบคุณค่ะบอกว่า
1: เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
0: เนี่ยสักพักมีเสียงรัดคอไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเขาเลยส่งดาวให้เลย50ดวง
1: เอามากกว่านี้ได้ไหมอ่ะ
0: พร้อมเพลงไปเลย
1: พร้อมเพลไหนใครพร้อมเพล
0: หนูนี่แหละบอกล้อเล่นนะคะล้อเล่นล้อเล่น
1: อ่ะเราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนามชีวิตประจำวันจันทร์นะครับหลายคนเนี่ยเฝ้ารอนะครับเรื่องราวของการที่จะมีคติธรรมนำชีวิตนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะครับก่อนส่งต่อให้กับพิตราสิรินทรานิยกรดูแลคุณฟังต่อนะครับ
0: ค่ะเป็นคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุนะคะท่านสอนว่าความสะอาดในจิตใจของตัวเราเองจะเป็นเครื่องรางที่คุ้มกันตัวเราได้ค่ะ
1: วันนี้ SMSที่ถูกมาเลือกมามากที่สุดทาง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายพรุ่งนี้เราดูแลกันใหม่นะครับ 7:00 นถึง 10:00 นนะครับอบอวนครับเกรกรัชเมธนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด

0: ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีคมนาคมและปลัดสำนักนายกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอารยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการนี้ด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยพระสงฆ์ในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแจ้งปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันที่14มิถุนายน2569จากฐานราคาเดิมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่ช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคการปรับราคาครั้งนี้นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3หลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมาเป็นเวลานานสำหรับต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกันแล้วโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันออกมาพร้อมกับที่ปากีสถานคนกลางได้ประกาศว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กันในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าปล่อยให้น้ำมันไหลหมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้ขนส่งน้ำมันผ่านได้ด้านอิหร่านนายกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและสื่อของรัฐบาลยืนยันเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาของข้อตกลงนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการนายทรัมป์เพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าข้อตกลงที่ออกมาจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีปราศจากค่าผ่านทางและอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนฝ่ายอิหร่านมีเพียงสื่อบางแห่งที่เปิดเผยรายละเอียดว่าเนื้อหา14ข้อนอกจากหยุดยิงทุกแนวรบแล้วสหรัฐจะยุติการปิดกั้นฮอร์มุสยกเลิกมาตรการลงโทษคืนทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปไม่แทรกแซงกิจการภายในอิหร่านหรือแม้กระทั่งเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูอิหร่าน300ล้านดอลลาร์ซึ่งหากเป็นจริงจะถือว่าอิหร่านได้ประโยชน์อย่างมากแต่ต้องรอการยืนยันซะก่อนอย่างไรก็ตามนานาชาติต่างแสดงความยินดีกับการบรรลุข้อตกลงและราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดฮวบลงไปเกือบ 4%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสินธนิยกรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเรายังเป็นช่วงที่ถวายความอาลัยนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนก็คงจะเรียงทาเองก็รู้สึกใจหายรู้อยู่แล้วค่ะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดอ้าวก็พวกเราก็ต้องทำหน้าที่กันต่อค่ะมีชีวิตที่ต้องเดินต่อเราก็ต้องมีพลังสู้กันไปนะคะให้กำลังใจกันไปวันนี้ทาง Facebook เป็นยังไงกันบ้างคะแนะนำเพลงกันได้นะคะแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่022481366นะคะสวัสดีกันทาง Facebook กันด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยอันนี้ต้องขอความเมตตาเลยนะคะเราจะได้มีสมาชิกเข้ามามากๆนะคะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวก็เข้ามาด่วนนะคะวันนี้คุณวรวรรณสวัสดีค่ะนะคะวันคุณพี่หวานใจค่ะแชร์เรียบร้อยคุณนุ่นรับซ่อมผ้านะคะน้ำหวานค่ะแล้วก็ใครอีกรายงานตัวด่วนค่ะเอสเบเกอรี่สดมาจากตามเมื่อกี้นะคะไปใส่ไส้ขนมปังพี่ปุ๊กกลับจากลำตะคองแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณสวัสดีค่ะหลานพรจากนครศรีธรรมราชนี่แล้วก็มีใครอีกก็คงจะข้อความคงจะไหลๆไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาใหม่แล้วก็รบกวนกดแชร์ด้วยนะคะพี่สวรัญญาสวัสดีค่ะคุณกดชมนนะคะแล้วก็บุ๋มบิ๋มสวัสดีแล้วก็ทุกคนค่ะวันนี้ยังฟังเหมือนเดิมพี่สวรัญญาบอกนะคะน่ารักสุดๆแชร์เรียบร้อยขอบคุณนะคะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะคุณมรกตเชฟพงษ์ทำไมเสียงเศร้าจังก็เนาะก็ทุกคนก็อยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ยังเปิดเพลงให้ฟังได้แบบประมาณเพลงกลางๆนะคะสำหรับในช่วงวันนี้ซ้ำในดินสีในน้ำสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะนะคะหนองซ่ามาละได้ฟังเพลงที่แม่เปิดป่ะเนี่ยคุณหญิงสีค่ะห้ามทวงแม่อีกนะก็ส่งกันไปบทเพลงฟังสบายๆนะคะก็จะเป็นลักษณะเพลงช้ากับเพลงจังหวะกลางๆมีนะคะแล้วก็ใครอีกคนที่ว่านี่เห็นไหมครอบครัวของเราใหญ่เสมอเพราะว่าอะไรเพราะเรามีการแชร์ตรงนี้แหละที่ทำให้มีผู้คนเข้ามาชมกันนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยคือทั่วโลกเลยนี่คือวิธีของโซเชียลค่ะที่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์มันก็ต้องขัดสันเอานะคะว่าเราควรจะเสพอะไรแต่บทเพลงท้าเชื่อว่าหลายคนคงจะฟังแล้วทำให้มีพลังขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าเป็นดนตรีบำบัดดังนั้นเราจะมาบำบัดกันด้วยบทเพลงกันหลายๆบทเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะคะนึกถึงเพลงอะไรก็แนะนำได้นะคะเดี๋ยวเขาจะให้ฟังในช่วงสายชีวิตใจแบบขอปุ๊บจัดปั๊บในระหว่างนี้เตรียมตัวค่ะว่าจะแนะนำเพลงอะไรกันที่022481366นะคะรอสายอยู่ค่ะพูดถึงเรื่องเพลงกันก่อนนะคะในฮิตมาราธอนส่งไปถึงเรื่องของความรู้สึกดีความรู้สึกก็เรียกว่าอยากเป็นเจ้าของว่าอย่างนั้นนะคนเราเวลาที่ถูกตาต้องใจปุ๊บแน่นอนล่ะทุกคนก็อยากจะได้มาเป็นเจ้าของแต่บางคนก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเจ้าของเพราะว่ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไงบางทีเขามีเจ้าของอยู่แล้วด้วยซ้ำดังนั้นเพื่อความถูกต้องความเหมาะสมเราก็ไม่ควรที่จะไปจัดการแย่งเขาถูกปะให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติถ้าถึงวันนึงที่เป็นของเราเดี๋ยวก็มาเองอะทว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วไม่มีเหตุบังเอิญไม่มีเรื่องที่จะเขาเรียกว่าที่เราจะไปห้ามในทุกๆเรื่องนะคะทว่าทุกๆเรื่องเลยต่อให้ห้ามขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าว่าเขาจะเป็นคู่กันห้ามขนาดไหนถ้าเขาจะได้มันก็คงจะห้ามไม่ได้นะคะนี่คือเรื่องของบุญกุศลที่เราสั่งสมมาสร้างมารวมถึงการที่เราคล้องกันมาด้วยวันนี้เป็นไงนะคะคุณสุบินพี่ลุงหนวดเหรอขอเพลงเลยนะไข้รอหมอคือเพลงอะไรคะอ้าวก็แนะนำมาอีกทีนะคุณนนท์วิสาสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเพลงกันนิดนึงค่ะสำหรับฮิตมาราธอนเริ่มกันตั้งแต่เพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์เธอคือดวงใจตามมาด้วยกุ้งสุทธิราชนะคะกับเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอปิดฮิตมาราธอนด้วยเพลงอยากบอกรักเธอเอชยามิชัยค่ะก็มาถึงเพลงที่แถมต่อเนื่องนะคะคนข้างหลังนะคะคนข้างหลังสินธนิยกรถ้าหากว่าคันหลังเก่าไง แต่นี่คือคนข้างหลังมาถึงเพลงหลงค่ะน้องเจี๊ยบเบญจพรนะคะแล้วก็เพลงรอเป็นคนถัดไปตะกะแตนชลดามหานครไลฟ์ต่อเนื่องเลยลองยังสิยังยังแม่เตรียมไว้ไงเตรียมไว้ว่าจะเปิดให้ฟังเพราะเป็นเพลงที่หลายหลายคนชื่นชอบนะคะแล้วก็เตรียมรอสายด้วยรอสายที่022481366ค่ะด่วนๆเลยนะคะจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจกันถ้าจะให้ฟังเพลงเป็นมหานครไลฟ์กับเสียงร้องของน้องโตเนอร์ค่ะมาในมหานครตลอดที่ติดตลาดที่แฟลตคอนจันเมื่อ22 มีนาคม ปี 68กับลองฟังแล้วนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายค่ะและต่อสายมานะคะ022481366ขอปุ๊บจัดปั๊บในช่วงสายชิวใจค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกาย

0: ฮานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
2: ์สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์

0: ค่ะสายชีวิตจะแนะนำเพลงอะไรกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิม
0: แล้วเปิดร้านอย่างตอนนี้
1: อ๋อเปิดตอนเย็นฮะห้าโมงเย็นครับ
0: ห้าโมงเย็นถึงกี่โมงอะคะ
1: ถึงประมาณสามทุ่มครับ
0: แล้วออเดอร์เป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆแต่วันนี้น่าจะดีเพราะว่าแอปมันใช้ได้วันนี้ครับผม
0: เอาเหรอมันหายไปไหนมาโทรศัพท์
1: เขาสั่งได้วันนี้ฮะเขาให้ใช้วันนี้
0: อืม
1: ให้ร้านค้าทั่วไปใช้ก่อนแล้วก็แอปมาใช้วันที่15
0: อันนี้คือเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับทำไมถึง
1: ไลน์แมนพวกอะไรไงครับผม
0: เหรอคะเพิ่งจะใช้ได้วันนี้อ้าวก็ขอให้ยอดปังๆที่ครัว3จอนะคะอันนี
1: ้
0: เป็นแฟนที่เรียกว่าเหนียวแน่นมากๆขอบคุณคุณนพดลนะคะก็ขอให้ทำอะไรก็เรื่องสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาเนาะที่สำคัญสุขภาพนี่แหละสำคัญที่สุดเลย
1: วันนี้เหมือนถูกหวยเลยเนี่ยเพราะว่าได้ฟังทั้งอะไรคนคอยเกาหลังแล้วก็ได้ต้นเหนื่อยอีก
0: ต้นเหนื่อยจะไม่เหนื่อยกันมาทำไมเล่าชีวิตอ่ะแหมโตเหนื่อยเลยนะ
1: คุ้มเลยคุ้มเลยวันนี้คุ้มเลย
0: แล้วเนี่ยจะคุ้มมากกว่านี้อีกเพราะกำลังจะขอเพลงในช่วงสายชีวิตใจเพลงอะไรดีคะคุณนพดล
1: รักไม่ลืมฮะของคืน95รักไม่ลืม
0: โอ้โหสุดๆจริงๆมอบให้ใครบ้างคะ
1: FC ของพี่เป้าทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยังไม่ลืมก็คือน้องน้ำหวานสดชื่นซึ่งสดชื่นตลอดทุกวันทุกคืน
0: โอ้โหนี่สุดๆจริงๆนี่แสดงว่าติดตามกันตลอด
1: ครับผม
0: ไม่เดี๋ยวถามนิดนึงแอปนี่คือแอปที่เราใช้แบ่งที่นั่นใช่ไหมไทยช่วยไทยอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็ใช้ได้วันนี้ครับ
0: ก็แสดงว่า
1: ช่วยใครอ่ะ
0: ใครช่วยใครตกลงใครช่วยใครก็นี่แหละเขาช่วยกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะสั่งโดยจ่ายแค่40% 60%
1: นะรัฐจ่ายให้60แล้วจ่าย40
0: เพราะฉะนั้นครัว3จอสามารถรับออเดอร์ได้โดยที่ใช
1: ้
0: ตรงนี้ด้วย
1: ได้ครับ
0: ใช้แอปได้นะคะ
1: ก็ที
0: ่เบอร์โทรศัพท์อะไรนะคะ
1: 0890093035
0: 0890093035
1: ครับผม
0: แจ่มเลยค่ะหรือเข้าไปที่ครัว3จอก็ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับผมเข้ามาในเพจครัว3จอในแอปไลน์แมนครับผม
0: ครัว3จอนะพูดให้ชัดๆ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ใจหายแวบ
1: จอครับ
0: ใจหายแวบเอาได้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฟังเพลงไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็รับออเดอร์ปังๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะคุณนพดลสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
0: มาในสายชีวิตใจแนะนำที่เพลงรักไม่ลืมพี่เป้าสายันสัญญาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะฟังกันในช่วงนี้ค่ะ

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไวด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไวด้า
1: ไวด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2 ชิ้นฟรีอีก2 ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร

0: 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: กระถางดอกไม้ให้คุณนะคะพี่ออสนะคะก็เป็นหนึ่งในวงคาราบาวนะคะร้องกับพี่แอดด้วยนะคะก็เป็นเพลงบอกขอเป็นร้องเพลงเดียวแล้วก็ไม่มีเลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่ออสร้องผ่านไปในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะคุณผู้ฟังคะฟังเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอยากให้ฟังคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนะคะการวางแผนมรดกทางการเงินหลายคนมองข้ามไปเพราะคิดว่าแต่ละวันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหนื่อยแล้วอ่ะโอ้โหแต่ละวันที่จะหาเช้ากินค่ำที่จะหาเงินมากินมาอยู่เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่สามารถจัดสรรได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองและครอบครัวนะคะวันหนึ่งที่เราอยู่จนครบสัญญาอย่างตัวเองทำไว้เนี่ยก็กะว่าถ้าตัวเองอยู่ถึง71ต้อง71เลยนะก็มันนั้นก็จะมีเงินใช้เนี่ยมันคือการจัดสรรเอาไว้ว่าเออแก่แล้วถ้าหากว่าไม่มีงานมันก็มีเงินออมตรงเนี้ยได้จัดสรรเอาไว้เพื่อเราถ้าหากมันยังอยู่ถึงแต่ถ้าหากว่าอยู่ไม่ถึงมันก็มีเงินคืนกลับมาให้กับคนในครอบครัวของเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ฟังดูกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนั่นนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยส่งเริ่มต้นเท่าไหร่ส่งเท่านั้นตลอดไปนะคะลองจัดสรรดูค่ะวันละ8 บาท 8 บาทที่เราออมเงินเอาไว้โดยมีคนกำกับทำให้เรามีวินัยมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเราเองหากว่าเราจะจัดสรรอะไรขนาดไหนก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าโทรไปแล้วเขาจะให้บังคับให้คุณทำไม่จำเป็นโทรไปสอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจมากกว่าก่อนที่หมายเลข022014364แต่มาฟังเบื้องต้นค่ะว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีอะไรได้คืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364โทรไปปรึกษาแต่ถ้าหากว่าอยากทำเลยก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่บอกว่าทำง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเลยดีกว่า022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งนึงค่ะว่ามีผลประโยชน์อะไรที่ได้มาได้คืนมาหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเลยค่ะหรือว่าจะทำเลยก็ได้แล้วแต่ที่022014364แต่ถ้าหากว่าสมัครเนี่ยนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะขอบคุณน้องนะลืมเห็นมั้ยล่ะสรทันนี่คืออะไรนะปาล์มโอลิฟใช่ไหมไม่ได้เข้ามานานจะคุณเรือนเจริญนะคะขอร้องทำไมน้ำหวานจะร้องเพลงอะไรแอนาลิสสวัสดีจ้าถ้าเจอแอนาลิสต้องบอกอยากมีหัวใจสักร้อยดวงใจใช่ไหมชอบจริงๆเพลงนี้ขอบคุณคุณเรือนเจริญบอกเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราต้องให้กำลังใจกันและกันเยอะมากๆขึ้นต้องมีพลังค่ะต้องมีพลังเมื่อคืนนี้ก็ฝันอาจจะเป็นเพราะเครียดมากมั้งฝันว่าโกนหัวบวชชีค่ะเขาบอกเอ้ยหรือจะเป็นจริงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆตอนนี้เป็นจริงอยู่ที่จะมอบเพลงให้คุณผู้ฟังในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคค่ะแนะนำที่022481366ค่ะแต่ตอนนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนหลั่งไหลเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้อง

0: เสียงพร้อมมากเลยถ้าคุยอยู่กับใครคะ
1: คุยอยู่กับพิมชุมประจวบจ้ะ
0: พี่พิมอยู่ประจวบเราเคยคุยกันไหมพี่พิม
1: เคยคุยครั้งนึงนานแล้วจ้ะ
0: นานแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้พี่พิมทำอะไรอยู่คะที่ประจวบ
1: ก็
0: อยู่อำเภอเมืองใช่ไหม
1: ว
0: ัน
1: นี้เดี๋ยวก่อนจ้ะ
0: บางสะพานหรืออำเภอเมืองถ้าจำไม่ได้อ
1: ำเภอกุยบุรีจ้ะ
0: กุยบุรีอุ้ยตายแล้วทาผิดหมดเลยอ่ะเฮ้ยกุยบุรีเคยคุยพี่พิมเคยคุยทาใช่ไหมถ้ากุยบุรีนี่นานมากแล้วนะไม่ได้คุยกันนานมากละ
1: ตั้งแต่ปีแล้ว
0: ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงมานานมากแล้วแล้วพี่พิมทำอะไรนะเมื่อกี้พี่พิมบอกทำอะไรอยู่นะคะ
1: ทำความสะอาดบ้านจ้ะวันนี
0: ้ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านแล้วได้ฟังเพลงถูกใจนี่นะน่าจะเพลินดีนะพี่นะ
1: ก็ทำไปด้วยร้องไปด้วยจ
0: ้
1: ะ
0: นั่นน่ะสิร้องเพราะซะด้วยสิพี่พิมพี่พิมฝนตกบ้างไหมเนี่ยช่วงนี
1: ้ก็ตกจ้ะแต่วันเมื่อวานกับวันนี้ไม่ตกจ้ะ
0: อืมนะก็มีความสุขในทุกๆวันฟังเสียงพี่พิมพ์แล้วรู้เลยสดชื่นเลยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะเหมือนกันจ้า
0: แล้วพี่พิมพ์มอบให้ใครบ้างเพลงนี
1: ้มอบให้ครอบครัว95ทุกคนนั่นแหละค่ะเป็นคนพิเศษทั้งนั้นเลย
0: น่ารักสุดๆเดี๋ยวเรามา
1: ขอบเขาเรียกว่าน้องพิมพ์สาวพลังบวก
0: อ๋อเหรอนี่ไงคือคนเราขอให้เราคิดบวกไว้ก่อนเนาะมันพลังมันจะเกิดมาจากความคิดของเราเนี่ย
1: ปล่อยได้ใจก็เบาน
0: ี่แจ่มมากเลยพี่พิมพ์เออมันต้องเป็นแบบนี้นี่คนเราอ่ะมันต่อถามว่ามีทุกข์ไหมมันก็มีแหละแต่มันก็ต้องข่มมันให้ได้แล้วก็จัดการมันให้ได้นะพี่พิมพ์นะ
1: ใช่เราต้องแยกสถานการณ์ด้วยว่าตรงไหนคนเอาไว้ตรงไหนคนปล่อย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีชีวิตเป็นพลังบวกแบบพี่พิมพ
1: ์ใช่
0: เนาะอ๋อพี่พิมพ์เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนแบบพลังบวกกันหน่อย
1: นำเลยค่ะคนสวย
0: อ่ะได้เลยอุ้ยแหมอย่างงี้พูดโอ้ยเต็มที่เลยค่ะพี่โอ้ยชอบอะ
1: สวยแล
0: ้
1: วแหละ
0: เอาพูดตามทางนะคะพูดตามทาง
1: จ้า
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ
1: และไอไอยาระ
0: อ่าฮ่าด้วยอ่า
1: ไอไอยาระอ่าฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อะไรไอยาระ
1: ไอยาระบ้านพิมก็มี
0: นี่สุดยอด
1: พิมก็กินเหมือนกันจ
0: ้
1: า
0: ใช่ไหมถึงเสียงดีอย่างนี้ไม่ไอไม่เจ็บคอเลยนะพี่นะ
1: ใส่กิ๊กใส่กิ๊กจ
0: ้
1: า
0: แจมแจมก็ขอให้พี่พิมสดใสแบบนี้นะคะไปตลอดเลย
1: แล้วกันจ้า
0: สุดเยอะ
1: ขอบคุณข้าทุกคนนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะแข็งแรงแข็งแรงสวัสดีค่ะเนี่ยคนเราคิดบวกไงอยู่ที่ความคิดของเราทั้งสิ้นน่ะจะคิดยังไงให้มันแย่ก็ได้คิดยังไงให้มันดีก็ได้ตัวเราทั้งสิ้นเลยทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนี่ถ้ากำลังสอนตัวเองด้วยถ้าหากว่ารู้มันรู้สึกว่ามันแย่ทำไงดีต้องทบทวนเยอะๆนี่ถ้าทบทวนอยู่กับที่บ้านเต็มๆวันนึงเลยนะรู้สึกจนกระทั่งไปฝันแล้วก็ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อมั้ยเช้าตื่นขึ้นมายังมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องมาทำงานอีกแล้วหรอแต่ถ้าไม่มีงานตรงนี้ถ้าก็คงจะจมปักอยู่ในห้องนอนแล้วก็จะคิดอะไรไปรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็จะทำร้ายทำลายตัวเองซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆแต่ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันเราลุกขึ้นมาเรามาทำอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่วางไว้ก่อนเขาบอกว่าไงปล่อยได้ใจก็เบาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนทายเชื่อว่าทุกคนต้องเจอแน่ไม่มีความสุขจะเกิดขึ้นตลอดเวลาหรอกแต่ถ้ามีความทุกข์แล้วทำยังไงให้ทุกข์นั้นหายไปให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มีพลังเยอะๆเหมือนที่พี่พิมพ์บอกว่าเป็นคนที่คิดเป็นพลพลังบวกนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีให้มากๆเพื่อจะได้เป็นพลังในการสู้ชีวิตต่อไปสำหรับเรื่องราวความคิดถึงค่ะมันแน่นอนละมันเป็นส่วนหนึ่งของความรักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแต่ละที่แต่ละทางคนที่เขาคิดถึงคนรักก็มีเยอะแยะมากมายใช่ฟังในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตสีผ้าขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่าฮ่าไปฟังเพลงแรกกันเลยไปที่สาวนี้ก่อนเลยค่ะสาวท่ายางไม่รู้สาวท่ายางฟังอยู่หรือเปล่าเสียงร้องของพี่ละอองดาวโสธรบุญค่ะเป็นศิษย์ของครูสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ให้ฟังจอคิวฮิตกันต่อเนื่องไปเลยนะคะเสียงร้องของนิกสเลอร์ปี้นะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอค่ะกำลังทำนองนิกสเลอร์ปี้ที่เรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอเป็นเพลงที่ชื่อว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วงจอคิวฮิตขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมขออภัยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะก่อนหน้านั้นสำหรับ4เพลงที่ต่อเนื่องกันในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันเริ่มกันตั้งแต่สาวท่ายางพี่ละอองดาวโสธรบุญนะคะตามมาด้วยรอที่ภูมิเรียงค่ะน้องรัชนกศรีโลพันธ์สาวบ้านแพนค่ะพี่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์ซึ่งนำมาร้องใหม่ต้นฉบับแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะคะสาวบางกรวยค่ะน้องออนอรดีนั่นคือช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: เพลงนี้ติดชอต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เป็น2เพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4ค่ะยังคงที่อยู่ส่วนเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ค่ะมาแรงมากหม้อหุงข้าวนะคะเพลงน่ารักน่ารักระหว่างโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันธ์บรการนะคะอยู่ในฮิตที่1แล้วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราจัดสรรได้นะคะโทรศัพท์ไปจัดการได้เลยแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราสามารถจะจัดสรรให้กับตัวเองและครอบครัวได้กับการวางแผนมรดกตรงนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยตรงนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจนะคะไม่ต้องรีบร้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางคนเข้าใจว่ามันเป็นการแช่งตัวเองหรือเปล่าการทำประกันชีวิตเนี่ยเหมือนกับเอ้ยจะได้เงินประกันอะไรอย่างเงี้ยหากว่าเกิดอะไรเร็วๆซะไม่ต้องอยู่ครบสัญญาประมาณนั้นไม่ใช่เลยค่ะเจ้าโหบอกได้เลยเขาก็ต้องการให้คุณส่งเบี้ยไปเรื่อยๆจนครบสัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นส่งให้นานเขาไว้เขาต้องการค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแช่งไม่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญการทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวได้คนเข้าใจว่าการเป็นหนี้เมื่อจบที่เราหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าหากว่าเราไปหนี้ยังคงอยู่นะคะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินส่งต่อลูกหลานนะหนี้สินก็ต้องส่งต่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจัดสรรเอาไว้วันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็จะมีเงินตอบกลับไปให้กับลูกหลานแน่นอนนะคะมีเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะเรื่องราวตรงนี้อยากให้ฟังก่อนละกันนะคะสำหรับการจัดสรรตรงนี้ค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรศัพท์ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-201-4364โทรไปปรึกษาก่อนนะคะสอบถามข้อมูลซะเออต้องส่งยังไงส่งนานแค่ไหนหากว่าส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปอ่ะมันจะยังไงถามให้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังบอกเลยเพราะว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ทาเป็นเจอก็เลยอยากให้ทุกคนนั้นได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะคะกับเรื่องราวตรงนี้ย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ02-201-4364แต่ถ้าหากว่าโทรไปแล้วอยากจะทำเลยก็สมัครได้ง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะย้ำเบอร์กันอีกนิดนึงจะได้จดทัน02-201-4364นะคะเอามาฟังกันชัดๆสำหรับเงื่อนไขและก็ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นคือละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตละค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนเลยค่ะ02-201-4364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะน้องนับดาวเข้ามาแล้วมีการซ่อนตลอดเลยพยายามหาทางแก้ไขให้แล้วเนาะทำยังไงกันดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะคุณตู่คะโอ้เพลงนี้เปิดไม่ทันแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่แนะนำมานะคะแล้วก็คุณทัศนีมาไม่ทันเหรอได้ฟังกันไหมคะแล้วก็มีใครอีกใครที่แนะนำเพลงมาใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ไปพัก ฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพลงรักเอ๋ยเป็นเพื่อนเพลงหวานนะเสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตก่อนจะไปทานข้าวกันพักครึ่งชั่วโมงนี้ทานให้อิ่มให้อร่อยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันบทเพลงนี้ค่ะที่จะให้ฟังเป็นเรื่องราวของความรักที่พอห่างกันไปแล้วเนาะแล้วสุดท้ายก็กลับมาเจอกันเขาเรียกว่าพรหมลิขิตถึงบอกว่าคนเราที่จากกันแล้วเขาเรียกว่าเจอกันเพื่อจากแต่จากแล้วก็อยากจะเจอกันอีกนั่นแหละนะคะจะเป็นกี่ภพกี่ชาติถ้าหากว่าเราคล้องกรรมกันถ้าว่าวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเจอกันนะคะแต่ที่เรามาเจอกันตรงนี้ไม่รู้ว่าเราเคยเจอกันมากี่ภพกี่ชาติแล้วถึงได้มาเจอกันอีกนะคะก็ขอให้เป็นสายสัมพันธ์ที่ดีเหมือนสายแนนหัวใจตรงนี้ทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวกันนะคะแล้วก็ทานอาหารกันด้วยนะคะทานให้อิ่มให้อร่อยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงค่ะฟังเสียงของน้องก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: หน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนแห่เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าฝากขังตชด.ปืนโหดยิงวินดับเพื่อนคนตายวอนสังคมเห็นใจยืนยันตชด.เปิดก่อนสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้หมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานและประชาชนทยอยเดินทางไปอย่างต่อเนื่องครับที่จุดคัดกรองหน้าทางเข้าภายในท้องสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งจุดนี้มีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริการประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าไปพักคอยภายในอุโมงค์หน้าพระลานครับซึ่งพบว่ามีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงรายอุดรธานีเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่บรรยากาศภายในศาลาสาไทยสมาคมมีคณะหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นงานสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงครับส่วนการเดินทางนะครับมีชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมาที่สนามหลวงโดยแจ้งเวลาการเดินรถในวันที่14-16มิถุนายนมาขึ้นได้ที่ต้นทาง MRT สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาภิรมย์โดยรถคันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 นหรือจนกว่าจะส่งประชาชนหมดครับทางนี้สำนักพระชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
5: ค่ะและไปชมเรื่องราวที่ตราตรึงใจประสงค์นิกรเกี่ยวกับพระองค์พานะคะมีตายายเก็บของเก่าค่ะนำเงินไปซื้อพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากราบบูชาเพื่อถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นเรื่องราวสุดซาบซึ้งของตายายชาวโคราชนะคะที่แม้จะมีฐานะยากจนแต่ยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำเงินเก็บนะคะที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาติดเหนือหัวนอนไว้กราบไหว้และแสดงความอาลัยตายายที่อยู่บ้านพักหลังเล็กในซอยมากหมื่นวัยอำเภอเมืองนคร ครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพิงพักเป็นสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วหลายจุดนะคะโครงสร้างก็ทำจากไม้กฐินมีสภาพทรุดโทรมฝนตกนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยเจ้าของบ้านคือคุณตาหมายอายุ73ปีมีโรคประจำตัวหูตึงอยู่กับคุณยายสะอาดอายุ63ปีเป็นอดีตเป็นแม่ค้าส้มตำทั้งสองคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า9ปีแล้วค่ะรายได้ทั้งสองรวมกันเฉลี่ยไม่ถึงเดือนละ 2,000 บาททั้งคู่นะคะปากกัดตีนถีบค่ะแต่ว่าแม้จะยากจนแค่ไหนแต่ก็เจียดเงินเก็บหอมรอมริบจำนวน120บาทไปหาซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาติดไว้เหนือหัวนอนในบ้านโดยหลังจากเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาไปซื้อมาแล้วคุณยายก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นจักรยานยนต์คู่ใจคันเก่านำคุณตาหมายนะคะที่โอบกอดพระรูปอย่างทนุถนอมมาติดไว้ที่หัวนอนยายบอกว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บนี่แหละค่ะไปซื้อพระฉายาลักษณ์นำมาประดิษฐานไว้ที่บ้านอีกเรื่องราวประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวประทับใจไม่รู้ลืมของร้านนวดในจังหวัดอุดรธานีผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานนวดพระพักนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึง50ครั้งในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ยังคงเก็บรักษาภาพถ่ายพระรูปอุปกรณ์ที่เคยใช้ถวายงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งความทรงจำของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณนางสสิออนแดงเดชหรือพี่น้อยเจ้าของร้านเล่าว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อให้ถวายงานนวดพระพักนั้นรู้สึกตกใจตื่นเต้นแต่ก็ดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดว่าร้านเล็กๆในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ก่อนวันรับเสด็จตนเตรียมตัวด้วยความการทำความสะอาดบ้านและร้านอย่างดีที่สุดแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการถวายความเคารพขั้นตอนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยสอนท่าถอนสายบัวเนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงค่ะกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าคาดคิดเมื่อพระองค์ท่านทรงแนะนำและทรงปฏิบัติให้ดูด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกันเองทำให้คลายความประหม่าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: รัฐบาลครับชู4แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนร้านอาหารรายย่อยเข้าร่วมนะครับขยายยอดขายพร้อมเปิดตัวนกกระทิบบริการ AI จากกรุงไทยช่วยวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การทำบัญชีครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดดิลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะครับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีพร้อมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนเริ่มงานนะครับนายเอกนิติได้เดินทางมาถึงก่อนโดยเดินชมบูธกิจกรรมแล้วก็ทักทายผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงน้องเกลอาบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์พรีเซนเตอร์ชื่อดังที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยนะครับนายเอกนิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยมีหัวใจสำคัญคือต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยในกิจกรรมวันนี้มีธนาคารกรุงไทยที่ได้นำ AI นกกระซิบมาเปิดตัวในวันนี้ด้วยเพื่อช่วยให้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถขยายยอดขายวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ลดต้นทุนเพราะเราต้องการช่วยร้านค้ารายย่อยที่มีต้นทุนแพงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนอกจากนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่วันนี้เข้าร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้ว Robin Hood ซึ่งเข้ามาช่วยกันส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ร้านค้าปกติจะขายของได้เฉพาะบริเวณที่ตัวเองตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าการมีแพลตฟอร์มต่างๆก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนะครับว่าการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโครงการคนละครึ่งพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100-200% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้การขายผ่านออนไลน์สำหรับเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปในตัวด้วยแล้วก็ยังมีการต่อยอดโครงการเอา AI อย่างนกกระซิบมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำบัญชีให้นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้ครับจึงอยากเชิญชวนร้านค้าที่เข้าไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มใดก็ได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่ใช้แอปครับจะสามารถใช้นกกระซิบได้แล้วและสำหรับร้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำไม่ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆช่วยสอนให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ
1: ค่ะมีความคืบหน้านะคะคดีตชด.ยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวางล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนตอนนี้ก็รวมผู้เสียชีวิตเป็น2คนเมื่อช่วงเช้าภรรยาผู้เสียชีวิตเข้าพบตำรวจยื่นค้านประกันตัวผู้ต้องหาค่ะสำหรับภรรยาของนายชรินทร์ที่ถูกยิงที่คออกต้นขาขวาและมือซ้ายแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วง3ทุ่มเมื่อคืนหลังแพทย์วินิจฉัยสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมยื่นค้านการประกันตัวนายชรินทร์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะภรรยานายชรินทร์ให้ข้อมูลว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมวินที่เกิดเหตุได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปมาจะหาเรื่องก่อนเกิดเหตุยิงกันขึ้นนอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำกางเกงดำสวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาปกปิดใบหน้าอ้างเป็นตำรวจเข้าคุยกับวินคนอื่นๆในซุ้มวินว่าได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าพอพี่วินถามกลับว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาในลักษณะข่มขู่ไม่ต้องรู้ว่าตนนั้นคือใครพูดมากเดี๋ยวโดนแบบพวกมันนะคะนี่ก็เป็นการข่มขู่ที่ภรรยานายชรินทร์เล่าให้ฟังซึ่งทำให้พยานหลายคนในที่เกิดเหตุที่เป็นวินเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวซึ่งภรรยานายชรินทร์ยอมรับนะคะสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตหากผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมถึงใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนกระสุนหมดแมกกาซีนและภาพวงจรปิดยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์รุมทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมีแค่สามีของตนนะคะที่ไปถีบแต่หลังจากถีบก็ไม่ได้วิ่งหนีเป็นการเดินเฉยๆจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอุกอาจมากในส่วนของภรรยานายภูริศซึ่งเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะคนแรกยืนยันว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วการไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลเนื่องจากกังวลเรื่องยศและตำแหน่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุสำหรับกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตมองว่าหากมีอาการจริงคงไม่สามารถรับราชการตำรวจและพกอาวุธปืนได้เพราะว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ผู้ต้องหาจงใจลงมือ

0: ในวันนี้ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องการไปเคารพศพสามีเธอก็ถามกลับไปยังในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุว่าจะไปทำไมนะคะยืนยันว่าจะไม่อโหสิให้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าว่าผู้เห็นผู้ก่อเหตุมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28จะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไป120 บาทแต่ผู้ก่อเหตุเถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นให้ฟังว่าวินอื่นเนี่ยแค่100 บาทเท่านั้นแล้วไปต่อเหลือ80 บาทซึ่งวินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรให้ไปขึ้นแท็กซี่หลังจากผู้จบผู้ก่อเหตุเดินวนไปมามองวินเบอร์28ด้วยตาที่ไม่พอใจบ่นพึมพำวินที่อยู่ในซุ้มก็เลยถามว่าบ่นอะไรแท็กซี่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยตอบผู้ก่อเหตุไปนะคะทำให้ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โมโหค่ะที่มาพูดแบบนี้กับตนนะคะจนนายชรินทร์นะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผู้ต้องหาเดินวนไปวนมานะคะแล้วก็มีการท้าทายกันนะคะอยากจะเปิดก็เปิดเอามือชี้หน้าลักษณะท้าทายทุกคนในวินอันนี้เป็นคำให้การเบื้องต้นของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวินส่วนกระแสสังคมที่โจมตีว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์เริ่มก่อนก็ขอให้ทุกคนดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ครบตนขอชี้แจงในส่วนของตัวเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นการตัดสินใจของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตนสำหรับตชด.ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวในความดูแลของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลในวันนี้ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงครับวันนี้ตำรวจเข้าสอบปากคำเหยื่อเมาแล้วขับแม่น้องเติมฝันที่โรงพยาบาลเบื้องต้นผู้เสียหายเรียกเงินค่าเสียหาย10 ล้านบาทนะครับไม่รับการเจรจาใดๆกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณรัตนาธนคำครับ
2: ความคืบหน้ากรณีนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลที่ชายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน2 แม่ลูกจนแม่ขาหัก2 ท่อนแพทย์นัดผ่าตัดพรุ่งนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2 ขวบเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่วัดศรีเกิดซึ่งรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลถึงจะทำพิธีชาปนกิจและยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสอบปากคำคุณเมย์คุณแม่ของน้องเติมฝันที่โรงพยาบาลพร้อมเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องเติมฝันเรียกค่าเสียหาย10 ล้านบาทส่วนเจ้าของรถเก๋งเรียกค่าเสียหาย500,000 บาทโดยฝั่งของคุณแม่ของน้องเติมฝันระบุไม่ขอเจรจากับคู่กรณีแล้วเพราะได้ให้โอกาสตั้งแต่แรกแต่อีกฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งหลักฐานทุกอย่างปรากฏชัดเจนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและเข้ามาขอพบซึ่งถือว่าสายเกินไปขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีนาทีระทึกที่วิทย์จะเกิดโศกนาฏกรรมกับอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถ6 ล้อรับส่งนักเรียนกลางถนนที่ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บถึง19 คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถของรถบัสคันที่เกิดเหตุจับภาพนาทีระทึกเมื่อปรากฏรถบัสรับส่งพนักงานมาบนถนน3079ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมคะ
1: ครับศรีมหาโพธิ์ครับ
0: นะคะมุ่งหน้าไปแยกไฟแดงท่าตูมจากนั้นก็ปรากฏรถตู้มาจากภายในหมู่บ้านแล้วก็มีรถรับส่ง6ล้อตามหลังมาที่บริเวณกลางถนนจากนั้นรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนบริเวณกลางรถ6ล้อก่อนจะถลายจอดแน่นิ่งอยู่บริเวณริมถนนค่ะซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ประสานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอาสาสมัครภายในพื้นที่ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุนะคะพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพุ่งชนกับรถ6ล้อรับส่งนักเรียนโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณหน้ารถบัสฝั่งคนขับร่องรอยกระจกแตกส่วนรถ6 ล้อรับส่งนักเรียนมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชน

0: บริเวณฝั่งกระบะคนขับมีร่องรอยยุบด้านหน้าอย่างเห็นชัดเจนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวรถทั้งสองคันยังคากันอยู่ที่ริมถนนทำให้รถติดหลายกิโลเมตรนักเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมต่างพากันร้องไห้ระงมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนที่โดยสารมานะคะกับรถ6ล้อซึ่งเป็นนักเรียนจำนวนกว่า40คนนะคะมีได้รับบาดเจ็บ19คนอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาล8คนนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งทั้งนี้ค่ะคนที่ขับรถชนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เกิดเหตุนะคะได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนเนี่ยบอกว่ารถบัสขับมาไม่เบรกเลยพุ่งชนอย่างแรงขณะที่คนขับรถบัสอ้างว่าขับมาทางตรงความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรเห็นรถ6ล้อพยายามขับไหลตามรถตู้คันอื่นนะคะที่ออกมายกไฟเตือนแล้วแต่รถ6ล้อมาไม่พ้นทำให้ขวางลำส่วนลุงคนขับ6ล้อก็แย้งว่าตนเนี่ยขับรถตามรถตู้คันอื่นมาจนหัวรถถึงเส้นเหลืองของถนนแล้วรถคันอื่นชะลอให้ทางแต่รถบัสนั่นแหละขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยชนอย่างจังช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับหมูขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ภูมิภาคก่อนหน้านี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงครับสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกทม.และปริมณฑลข้อมูลจากการสืบราคาของกรมการค้าภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นก็อยู่ที่125ถึง135บาทต่อกิโลกรัมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการปรับราคานะครับวันนี้มีการรายงานช่วงบ่ายแต่ว่าโดยปกติราคาเขียงจะคูณ2ของราคาหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มปรับขึ้นมา66ถึง70บาทก็คูณ2ก็น่าจะประมาณกิโลกรัมละ132ถึง140บาทครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการในปริมาณผลผลิตต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมานานขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตสุกรบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากโรค PED หรือว่าโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในบางพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันอยู่ที่72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ค่ะไปเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350กันนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวคึกคักมากๆค่ะ 3,000 กว่าคนหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ในช่วง 6-7 แล้วก็ 13-14 มิถุนายนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามธรรมชาติรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินทหารจัดกำลังอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเข้าปฏิบัติในการเข้าชมปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยบรรยากาศคึกคักนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350ประมาณ 3,200 คนรวม4วันเข้าชมเกือบหมื่นคนค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้7จุดสำคัญซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอนุไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยค่ะ
0: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนบาทแข็งครับหุ้นไทยลุ้นนิวไฮ 1,600 จุดครั้งใหม่ครับตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกรับแรงหนุนจากความหวังข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ช่วยกดราคาน้ำมันโลกลดลงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองเป็นปัจจัยบวกหนุนหุ้นไทยนิวไฮยืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบชูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวสายการบินและบริโภคเด่นขณะที่เงินบาทแข็งค่ากลับเข้าสู่ระดับ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงขายเงินดอลลาร์และก็มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหุ้นไทยเปิดบวกเช้าวันนี้ครับที่ระดับ 1,607.89 จุดล่าสุดเวลา 11:50 นาทีที่ผ่านมา 1,597.36 จุดเพิ่มขึ้น 4.95 จุดหรือว่า 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,671.42 ล้านบาทครับนายวิกิตธิรวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจทางนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากระดับกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมองว่าหากข้อตกลงสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าปรับลดลงต่อเนื่องและไม่น่าจะกลับไปอยู่ในระดับสูงเหมือนที่ผ่านมาแม้อาจจะยังไม่ลดลงสู่ระดับ50ถึง60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นในอดีตก็ตามครับ กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผ่อนคลายลงขณะที่กลุ่มสายการบินท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตนะครับเช่น SCGP และก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศส่วนกลุ่มธนาคารและสื่อสารยังเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดและมีส่วนช่วยหนุนดัชนีขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะนี้ครับสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมองว่าตลาดการเงินได้สะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆไปมากแล้วหลังจากเกิดแรงขายในสินทรัพย์หลายประเภทก่อนหน้านี้ทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลและก็พันธบัตรโดยเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการดำเนินนโยบายตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศครับส่วนสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีขณะที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเงินเฟ้อเริ่มทรงตัวส่งผลให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็มีจำกัดทางนี้ประเมินว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดใหม่หรือว่า New High ครับที่ 1,600 จุดอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดก็เป็นการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะมีการลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านก็สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งเป็นชาติตัวกลางไกลเกลี่ยเปิดเผยกับสื่อสังคมออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอิหร่านพิธีลงนามต่อหน้าแบบเผชิญหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับที่ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์มทูสโซเชียลระบุนะคะว่าเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะคะเพื่อสั่งเปิดช่องแคบฮอร์โมสและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดแนวทางสำคัญทันทีเพื่อยุติสงครามทั้งสองประเทศประกาศยุติการปฏิบัติทางทหารในทุกแนวรบทันทีซึ่งการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยนะคะสหรัฐสั่งระงับการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์โมสให้เรือพาณิชย์ผ่านได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางภายหลังการลงนามในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดพื้นที่ในช่องแคบฮอร์โมสเพื่อส่งเรือสินค้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลให้อิหร่านที่เคยวางไว้การลงนามนี้จะเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันเพื่อเปิดฉากเจรจาทางเทคนิคประเด็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิหร่านตกลงจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมหรือการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มในระหว่างที่หยุดยิงแต่ข้อตกลงถาวรเรื่องของการทำลายคลังยูเรเนียมตรงนี้จะต้องรอผลเจรจาหลังจากนี้ขณะเดียวกันอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นลำดับขั้นตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งเล็กๆที่สื่ออิหร่านอ้างว่าการปลดล็อกจะเกิดขึ้นก่อนการเจรจาแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามหลักผลงานแลกสิ่งตอบแทนเท่านั้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงหนักทันที4%เคลื่อนไหวอยู่ที่83-84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งทะยานรับข่าวดีเช่นเดียวกับผู้นำจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีความคืบหน้าครั้งนี้และเร่งรัดเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเร็วค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยี่ยมยินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ผ่านไปค่ะกับบทเพลงที่แนะนำมานะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เพลงไม่ใช่สิมหานครออนไลน์ฮิตก่อนวันนี้แนะนำมาทางโทรศัพท์ทั้งจากคุณเหน่งบึ้งกลุ่มค่ะคุณมานะจากจังหวัดตากก็ไม่ได้ฟังใจเย็นนะคะคุณสุนาจากจังหวัดเลยได้ฟังกับดอกหญ้าในป่าปูนนะคะที่เปิดในมหานครออนไลน์ฮิตนะคะทหารห่วงแฟนค่ะคุณอริสาจากลาดกระบังนะได้ฟังแล้วก็จากคุณดอกไม้สีแดงที่ประจวบไม่ได้ฟังเพลงไหนที่ไม่ได้ฟังอย่าโกรธกันนะคะพยายามเปิดให้ได้มากที่สุดก็สำหรับมหานครออนไลน์ฮิตก็ดอกหญ้าในป่าปูนค่ะเสียงร้องของน้องต่ายอรไทยถ้าตามมาด้วยเพลงจดหมายถึงเล็กนะคะวันครูโพคาวัดก็คือเขาก็เรียนที่บ้านก็เลยบอกว่าเอามาปะกลับมาเรียนที่บ้านกันดีกว่าเนาะเราไม่ต้องเข้าไปนะมันเสี่ยงเขาว่างั้นมาเรียนกลับมาเรียนที่บ้านกันดีกว่าจบเหมือนกันก็จะได้ไปเป็นครูก็จะได้ทำงานโดยที่ไม่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนอะไรขนาดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่ส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันมาถึงเพลง History นะคะเรื่องราวของเกี่ยวกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทหารทุกนายด้วยนะคะรวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ปลอดภัยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเริ่มตั้งแต่แนวหลังยังคอยดาวมยุรีแล้วก็ทหารห่วงแฟนค่ะสมมาตรราชสีมาเมื่อกี้นี้คือเนื่องจากว่ามีเพลงชื่อซ้ำกันอันนั้นเป็นเสียงของพี่สมจิตเนาะก็เลยนิดนึงค่ะนิดนึงเข้าใจกันผิดนิดหน่อยนะคะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นของสมมาตรราชสีมานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลง History ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะก็ติดตามนะคะว่าจะไปที่ไหนกันเราจะไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็เราได้เจอกันด้วยค่ะที่สำคัญได้ไปเจอทั้งนักจัดรายการทั้งศิลปินที่ไปให้ความบันเทิงกันนะคะไม่รู้เศร้าจะมีเมื่อไหร่เลยในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเรียกถวายความอาลัยอยู่นะคะก็แต่ก็อยากจะให้ได้มีโอกาสไปด้วยกันเยอะๆนะคะถ้าหากว่าทาง FM 95จัดขึ้นมานะคะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะสนับสนุนตรงนี้ค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

เราจะไปแก้บนกันเนาะว่าให้ทุกคนนั้นสมปรารถนากันแล้วกันพรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติมาเจอกันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันสำหรับเพลงที่จบไปก็แนะนำมาพอดีนะคะคุณสวัสดิ์ได้ฟังแล้วนะแก้บนน้องการตองสำหรับพี่เดิมเพนค่ะเขาบอกว่าขอนำเสนอนิดนึงว่าฉันอยู่ที่คานทองห้องแอร์นะจ๊ะพี่เดินเพนเขาพูดแทนทาด้วยค่ะให้มีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็เฮงๆรวยๆทุกคนค่ะพรุ่งนี้10 โมงเช้าเรากลับมาเจอกันเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณฟังต่อนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95
1: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอนิติยืนยันไม่ทบทวนเงินกู้ 200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อแม้สถานการณ์จบแต่ราคาน้ำมันยังสูงนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและแม้ราคาพลังงานอาจจะไม่ปรับลดลงไปเท่ากับระดับก่อนสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ทางนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพ.ร.บ.พ.ร.ก.เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าวงเงิน 200,000 ล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีหากประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐทบทวนให้ร้าน SME ที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงครม.เงาได้เชิญตัวแทนกล่าวว่าครม.เงาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารมารับฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยนายวรันธรแดงใหญ่ตัวแทนสมาคมร้านอาหารกล่าวถึงผลกระทบของผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ SME ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกลงในช่วง2ปีการที่รัฐบาลออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสได้กำหนดว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมียอดขาย 1,800,000 บาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาทซึ่งหากเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจมียอดขายต่อวันมากกว่านี้แต่อาจไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงอยากให้เล็งเห็นว่าเมื่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้า SME ตกลงอีกเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ร่วมโครงการก็เทไปใช้ร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปขอเสนอรัฐบาลว่าธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม SME ที่ยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทอาจให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยพร้อมได้เสนอปัญหานี้ผ่านครม.เงาด้วยในอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนแม่บาดเจ็บลูกชายเสียชีวิตพ้นจากตำแหน่งเพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงรัตนาธนคำรายงานค่ะ
2: นายธนารัตน์สายเทพในอำเภอเมืองลำปางได้เปิดเผยผลการสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชนสองแม่ลูกคุณแม่ขาหักสองท่อนแพทย์เลื่อนการผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำคุณแม่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัยสองขวบเสียชีวิตขณะนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดศรีเกิดรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะทำการชาปนกิจอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยด้วยผลการสอบสวนพบว่าพฤติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้านในอำเภอเมืองลำปางจึงมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เพื่ออนุมัติแล้วรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

งานจากพี่กันพัฒนะครับโอ้โหแต่ละเพลงนี่บอกเลยว่าหวานหวานนะครับฝันที่แปลว่าเธอนะครับนะก็คือชาวคณะนั่นเองนะครับก็ปูเสือรอลูกพี่ทุกท่านเลยนะฮะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับรวมถึงงานจากน้องกุ้งและก็น้องวินะครับคุ้นเคยไม่เคยคุ้นนะครับรวมถึงดาวดวงเดิมจากน้องนันนะฟิชชิ่งกับน้องเบนซ์ด้วยนะครับนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15มิถุนายนนะครับเป็นวันจันทร์ที่โอ้เรียกว่าอากาศดีนะครับแหมแดดนี่จ้ามาเลยนะครับนะก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับการตากผ้านะครับผ้าหนาๆนะครับผ้านวมผ้าห่มอะไรอย่างนี้นะครับนะเราควรทำช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเลยไปอีกวัน2วันอาจจะมีฝนฉ่ำได้นะครับนะแต่วันนี้ผมก็ไปส่องกรมอุตุมาให้ชาวคณะแล้วนะครับในช่วงบ่ายที่เข้ามาอัปเดตล่าสุดนะฮะหลัง12นาฬิกาเนี่ยนะครับก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับ 40% นะครับลูกพี่วันนี้ก็ช่วงบ่ายก็ใครที่ตากในช่วงเช้าใช่ไหมครับก็ช่วงบ่าย2บ่าย3ก็ไปเล็งๆไปเลเลหน่อยว่าฝนตกหรือเปล่านะครับผ้าของเราจะได้แห้งนะครับไม่มีกลิ่นอับชื้นนะครับนะวันนี้จัดไปแล้ว3เพลงนะครับวันนี้ชาวคณะที่เคารพของเราเนี่ยอยากฟังเพลงไหนก็รีบเข้ามาเลือกเพลงนะเข้ามาจองสายได้ทุกช่องทางเลยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่เข้ามาขอเพลงหรือยังนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะก็เข้ามาเลือกเพลงที่อยากจะฟังได้เลยนะครับสำหรับลูกๆนะฮะทุกบ้านทุกด้อมได้หมดเลยนะครับรวมถึงพี่ๆตอนนี้ก็น่าจะเข้างานแล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่ LTM FM 95นะครับพอพี่ๆมาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจหรือว่าฝากกดหัวเราะก็ได้โอบกอดก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะเรียนเชิญลูกพี่ทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายกันก่อนนะครับมีพี่ไพลินพี่พินโยนะครับพี่มาลัยนะครับพี่ณัฐพลนะครับมีพี่ติ๋มนะพี่รินร้อยหมื่นพี่กระจรพี่หญิงศรีนะครับพี่ทิติวัฒน์พี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่มนทาพี่สายทองพี่ประเสริฐนะครับพี่ประคองพี่จิตตาพี่นิกรพี่กล้วยชูไพรพี่อุมาพรพี่บุษยานะครับนะขออนุญาตทักเพิ่มพี่วันวิสาพี่เตยวีพี่อัครพลพี่พินโยพี่จิราพรนะครับพี่แหม่มจันแรมพี่หนูริงนะครับมีพี่มาลีกิตทวีพี่นิรมัยนะครับนะพี่ทิพาพรพี่ไพรงามนะครับนะพี่ละไอแล้วก็พี่ตำมนแล้วก็มีพี่พัชรานะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ครับผมพี่เล็กกาแฟมาแล้วนะครับมีพี่กิมหลีนะครับยายออสนะฮะพี่หนูริงนะพี่มาลัยเสน่หาพี่นิรมัยนะครับพี่หลายๆท่านเลยนะครับเข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับพี่สมใจก็มาแล้วนะครับนะพี่มนทานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาช่วงนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่พร้อมกันดีกว่านะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับกับผมหมีคณัชชัยก็เข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวกดเข้ามาคุยกันหน้าใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้กดเข้ามาได้เลยนะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่นะกดเข้ามารัวๆจ้า

งานจากน้องออฟสุพนัทนะฮะนี่คือหัวใจไร้นางเอกนะครับตอนนี้ผมยังปูเสือรอชาวคณะอยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับเดี๋ยวคุยปุ๊บนะครับเปิดเพลงปั๊บเลยนะตอนนี้ลูกพี่โทรมาหลังไมค์เยอะนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้ออกหน้าไมค์นะตอนนี้ก็เข้ามาเพิ่มเลยใครที่นานๆคุยกันทีนะฮะชาวคณะกดมาเบอร์นี้นะ02-248-1366 02-248-1366จ้าเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น FC บ้านน้องฟอร์มนะจ๊ะเปลืองใจจ้ะ

ี่น้องหลายๆค่ะพี่น้องชาวอีสานพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องทุกๆคนนะคะคุณมองกันจากพี่น้องหลายๆค่ะ

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะ
1: โอ้ยินดีมากๆเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับน้องเวียงนฤมลนะครับแฟนเก่ากลับใจนะก็เป็นบันทึกในงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะครับที่ตลาดน้ำมวันรามสองนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณด้วยนะจ๊ะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
4: สายเชียวหิวใจ
5: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะเฮีย
1: สวัสดีครับคุณแป้งทานข้าวเที่ยงหรือยังครับ
6: ยังค่ะ
1: อุ้ยเดี๋ยวนี่มันบ่ายแล้วนั้นจะบ่ายสองแล้วยังไม่กินอะไรเลยเหรอครับ
6: ยังค่ะ
1: โอ้แล้วเราจะกินประมาณกี่โมงครับ
6: บางทีก็ไม่กินบางทีก็กิน
1: อุ้ยเดี๋ยวกินข้าววันละมื้ออย่างเงี้ยเหรอครับ
6: กินข้าววันละมื้อค่ะ
1: โอ้แสดงว่าแบบมีลูกค้าเยอะใช่ไหมครับ
6: ไม่อด
1: อะไรนะ
6: งดอาหาร
1: อดอย่าบอกว่าไดเอทอยู่อะไรงี้คุมอาหารอยู่เหรออ
6: ะไรนะ
1: คุมอาหารเหรอครับแบบลดความอ้วนอะไรงี้ใช่ไหม
6: ใช่ใช่
1: โอ้โอโหสุดยอดเลยแล้วเราก็ต้องขายของแบบลูกค้าเยอะๆนี่ไม่เหนื่อยใช่ไหมครับ
6: ก็ไม่เหนื่อยก็ขายได้ค
1: ่
6: ะ
1: ก็สามารถทำได้นะ
6: ได้ค่ะ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้อยากฟังเพลง
6: กินนุ่นกินนี
1: ่เดี๋ยวกินนุ่นกินนี่อะไรขอเพลงหนุ่มนปขอมา
6: จ้ะ
1: เดี๋ยวผมงงอะไรกินนุ่นกินนี่ เอาโอเคอ๋อนี่ที่เราคุยกันไม่ใช่เพลงใช่ไหม
6: ไม่ใช
1: ่ใช่โอเคขอหนุ่มนปขอถูกต้องนะ
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: มอบให้ใครไหม
6: มอบให้เฮียแล้วก็มอบให้หลังไมแล้วก็ท
1: ุ
6: กคนค่ะ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นนะครับของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: หมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสต์มาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัฐชัย
1: อ้าวกลับมาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับการวางแผนชีวิตเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องที่จำเป็นมากเลยนะครับนะหลายๆท่านนะฮะก็อาจจะมีเป้าหมายนะครับนะมีครอบครัวนะครับนะมีบ้านมีรถนะครับแล้วก็ส่งลูกๆของเราเนี่ยครับเรียนให้สูงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะว่าการที่เราวางแผนเผื่อในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากนะครับเผื่อเอาไว้ตอนไหนครับตอนที่บางทีเราไม่อยู่นะครับตอนที่บางทีลูกของเราเนี่ยกำลังเรียนสูงๆแล้วใช่ไหมครับแล้วจู่ๆเนี่ยนะฮะเราจากไปอย่างสงบเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยโอ้ลำบากเลยนะครับเพราะบางครอบครัวครับลูกพี่คุณแม่นะครับภรรยาเนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆกำลังเรียนหนังสือไม่มีรายได้ทั้งคู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีการวางแผนระยะยาวเผื่อด้วยนะครับผมก็แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะฮะย้ำเบอร์นะครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะฮะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับข้อไหนเราสงสัยเราไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะครับนะอ้าวกดที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับนะตั้งแต่15พฤษภาคมนี้จนถึง30กันยา69นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

ามาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้ามากดพาเรทเพลงฮิตได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยนะครับนะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงนะครับขอปุ๊บเด็กฟังปั๊บเลยนะครับช่วงนี้ช่วงเดียวเลยนะที่ต้องเข้ามาโทรเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพิทักษ์นะครับกระต่ายหมายจันทร์จ้ะ

0: เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเรกดามารองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตระบุใครอ้างย้ายผู้ว่าได้ก็น่าขำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวถึงบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการให้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข่มขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าไม่ได้มีบรรยากาศตึงเครียดในการประชุมแต่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามกลุ่มอันธพาลและผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้การทำงานติดขัดเพราะปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข่าวที่ระบุว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถข่มขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่มีอำนาจเสนอการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดไปกล่าวอ้างมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าขบขันเท่านั้นสำหรับความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ให้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถามผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าไหนใครจะปลดท่านซึ่งผู้ว่าภูเก็ตตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นนายกในพื้นที่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะยิ่งกระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจแก้ข่าวไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกได้อ่านข้อความจากโซเชียลระบุถึงคนสนิทของรองผู้ว่าภูเก็ตรุกหาดและรองผู้ว่านามแฝงซีฟู้ดคุยว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยนายอนุทินได้ถามหารองซีฟู้ดว่าอยู่ในที่ประชุมหรือไม่และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำถามหารองซีฟู้ดหลายครั้งซึ่งนายกได้กล่าวแทรกเข้ามาว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งจะชี้แจงในที่ประชุมตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลโดยนายอนุทินขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงโดยย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นข้าราชการถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลซึ่งตนจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองเสียสักเผยแผนนายกเยือนรัสเซียเจาะเปิดความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัสเซียทั้งสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่าง 17-18 มิถุนายนนี้ว่าจริงๆเป็นการประชุมกรอบอาเซียนรัสเซียมีทั้งเรื่องสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและการเปิดสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียการไปครั้งนี้คงไม่มีเดียวอะไรส่วนเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ประเทศไทยเคยติดต่อกับทางรัสเซียก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือต่อหรือไม่เพราะการไปครั้งนี้อยู่ในกรอบอาเซียนรัสเซียต้องดูว่าการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียจะมีช่วงจังหวะเวลาอย่างไร
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุน
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
5: ครับช่างแง่อารามครับ
4: ครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่พักผ่อนเต็มที่ไหมครับ
5: เต็มที่เลยครับอยู่คนเดียว
4: อ๋ออยู่คนเดียวเหงาเหงาไหมครับพี
5: ่เหงามากเลยครับ
4: ครับว่าบางทีเราคุยกับตู้เสื้อผ้าตู้เย็นก็เพลินดีนะครับพี่ต้นครับ ผมก็ทำบ่อยครับพี่ต้นครับ เออนี่พี่ต้นโอ้ลูกทุ่งมหานครเป็นเพื่อนเยอะเลยนะ
5: ครับผม
4: ครับผมแล้วสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นไหมครับพี่ต้นครับ
5: ดีขึ้นครับ
4: ดีขึ้นแล้วนะ
5: ครับเริ่มสูบบุหรี่นะครับ
4: โอ้ดีมากเลยพี่ต้นเริ่มออกกำลังกายสักนิดนึงไหมครับเดินขึ้นมาแบบนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหวไหมครับ
5: เดินขึ้นลงบันได4ชั้นทุกวันครับ
4: โอ้แข็งแรงนะพี่ต้นเนาะ
5: คร
4: ับ อ้าวดีแล้วนะครับวันนี้พี่ต้นอยากฟังเพลง
5: ไม่มีเธอจะบอกรักใครของหญิงที่ติการครับ
4: ได้เลยครับพี่ต้นครับงั้นเดี๋ยวพี่ต้นช่วยกับคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ครับ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้กับพี่
5: ครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยาราอาฮ่า
5: และไอยาราอาฮ่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่า
4: โอ้เป๊ะมากเลยครับพี่ต้นจะฝากชุดนี้ให้ใครดีครับ
5: ฝากให้ตัวเองแล้วก็ดอกน้องหลังไม้ครับ
4: น้องกวางน้อยเน
5: า
4: ะ
5: น้องกวางครับน่าเจ๋งเพราะมากเลยครับน้องกวาง
4: ครับผมรูปก็งามนามก็เพราะครับพี่ต้นครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
5: ครับคุณครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับนะชื่อชุดว่ารักเธอนะจ๊ะเห็นไหมครับหวานหวานนะครับนะรักจังพี่เสด็จนะครับมีไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับน้องหญิงรักเธอทุกพศนะครับพี่ตู่มันธนานะครับแล้วก็มีรักเธอที่สุดสาลีคณิษฐานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินนะครับโอ้โหการเก็บเงินนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่เราเฒ่าไปนะครับเราทำงานไม่ไหวสังขารไม่เอื้ออำนวยเนี่ยนะครับเราถ้าเราไม่โลกสวยมากคิดว่าลูกหลานต้องแบบดูแลต้องมีคนมาคอยดูแลเทคแคร์นะครับคือถ้ามีมันก็ดีครับผมแต่เราต้องเผื่อว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับลูกเราช็อตล่ะลูกเรางานเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่มีรายได้เขาก็ต้องไปเลี้ยงครอบครัวของเขาเขาอาจจะไม่ได้ให้เราเท่าเดิมเราจะไปต่อยังไงโอ้อันนี้เป็นคำถามสำคัญมากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากแนะนำนะว่าเราต้องมีเงินเก็บเป็นของตัวเองนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะฮะลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอ้าลูกพี่ก็รับเงินคืนไปสิครับเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะฮะถึงข้อมูลนะครับที่เราอยากรู้ได้เลยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เฮียพูดไปแล้วนะครับนะขอย้ำอีกทีนึงนะขอรายละเอียดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่ๆเขาคำนวณเงินในแต่ละเดือนก็ได้นะครับว่าเอ๊ะต้องเท่าไหร่นะฮะต่อตัวเราเนี่ยแล้วเราไหวไหมนะครับคือมีข้อมูลทั้งหมดค่อยมาเคาะตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะกดไปที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคนะครับเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่จากลำเพลินนะครับน้ำเมกรีดเลยนะครับบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะครับนะชื่อเพลงก็เท่มากเลยนะฮะจากแกรมมี่โกลด์นะฮะคำร้องทำนองนะฮะพี่กี้พงศักดิ์นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่บอสสังกะลีนะครับนะเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้านะครับวันนี้มีอีกข่าวประชาสัมพันธ์น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะก็มาร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกนะฮะเฟ้นหา Mcord Super Fan นะครับในช่วงของการแข่งฟุตบอลโลกนะฮะผ่านกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฮะก็เปิดโอกาสให้ชาวคณะนะครับแฟนบอลเนี่ยมาร่วมนะครับภารกิจนะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะฮะแล้วก็ทีมชาติที่เราชื่นชอบนะมาลุ้นของรางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับนะร่วมภารกิจนะได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcord.net นะฮะแล้วก็ขั้นตอนนะครับนะ1คือลงทะเบียนนะฮะเข้าสู่ระบบนะครับ2คือเลือก Mcord Super Fan Package นะฮะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมที่เราชอบนะฮะแล้วก็3แพ็คเกจนะครับเริ่มต้นนะฮะMcord Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะฮะก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยก็สามารถติดตามนะครับรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็การสมัครเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord.net นะครับ .mcot นะครับ .net นะครับ net นะครับ cheer.mcord.net นะมาร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา1:45 นาทีนะของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับนะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจาก T-Rex นะฮะนี่คือเต้ยสั่งลานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะครับในชาร์ตของเรานะฮะแล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์หน่อยนะมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับคุณลุง935นะครับพี่นพรังสิตป้ายานะครับมีพี่เปิ้ลอ่างทองนะครับพี่หนึ่งบึงกลุ่มพี่แจ้ไสใหม่แล้วก็พี่มนูนพันทิพย์นะครับนะส่วนชาวคณะของเรานะครับมีคุณอนัสการนะครับพี่หนูริงนะครับยังรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่น้องมังกรด้วยนะครับนะพี่บุญยวัฒน์นะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับนะน้องแม็กกี้บอกว่าแอบอยู่นะครับเอาแอบต่อไปนะครับนะพี่บุญเรียนนะครับนะพี่หนูริงนะครับนะแล้วก็มีพี่ทองรวมนะครับนะน้องนับดาวนะเสียเปียกนะครับตะป๊อปนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าครับใครที่อยากเล่นเกมนะครับแล้วก็อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับนะวันนี้บรรยากาศอาจจะดูแบบนิ่งๆนะครับใครที่ไวกว่าก็ได้โชคไปเอากดมาเบอร์นี้เลยครับลูกพี่022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะครับขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตผัดเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จากพี่ยิ่งยงนะครับอกหักเพราะรักเมียนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับผมย้ำเบอร์นะฮะใครอยากเล่นเกมนะครับด่วนเลยที่เบอร์นี้นะครับกดมาจองสายกัน02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้เรื่องงานจาก Macintosh นะครับลมหายใจของความคิดถึงจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสีย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ลงนามถวายความอาลัยคุณหญิงปราณีวัฒนกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิเดินทางมาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยกล่าวด้วยความอาลัยว่าทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดส่งสนพระทัยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ได้ถวายงานใกล้ชิดต่างประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายทรงเป็นกันเองและทรงรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระเมตตาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจดจำและสืบสานพระปณิธานต่อไปพร้อมยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่เคยร่วมงานและใกล้ชิดกับพระองค์อย่างยิ่งขณะที่นายณภัทรรุ่งทวีชัยอายุ21ปีเด็กนักเรียนในมูลนิธิออทิสติกไทยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้รับทราบพระกรณียกิจและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อนุทินสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนระบุว่าวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้านทั้งในมิติด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนายอนุทินได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกองคาพยพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตส่วนของนโยบายเร่งด่วนมีนโยบายมหาดไทย 5+ เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติและช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทย+เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชนขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะทำให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพักขมลลั่นไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไปยันไร้ปัญหาพาวุธเพื่อนร่วมงานนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสพลสารัมประธานสภาในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภาว่าจริงๆความเห็นไม่ได้สวนทางต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพรรคประชาชนแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายพาวุฒิโพสต์ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการและเป็นคนที่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาหลายคนที่นั่งกรรมการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมการคืออะไรจะใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้นๆจะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไปแต่เชื่อในคนที่มีความพยายามเมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคนางสาวพักขมลกล่าวว่าไม่แต่หากเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
3: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Court.net

0: ะครับผมนะฮะนี่คือฝากแฟนผมด้วยนะครับเดวิดอินทีนะฮะแล้วก็มีวิทย์ไหลใจจากวิทย์ไฮเปอร์นะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: แม่ครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้วันนี้ชาวคณะหลายท่านเข้ามารายงานนะว่าโอ้โหเฮียวันนี้แดดเปรี้ยงมากเลยนะครับหลายพื้นที่ด้วยนะครับทุกคนตอบมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับวันนี้อุ้ยแดดแบบแรงมากเลยนะครับวันนี้พนวมพะห่มนี่แห้งแน่นอนนะครับนะก็ดูแลสุขภาพนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนด้วยเนาะแล้วก็มีเวลาเล่นกันนะครับอีก45นาทีนะครับชาวคณะก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับนะแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วนะจ๊ะ

0: ราคลึกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าคลึกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เขตนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่เขตฟังอยู่แถวไหนครับ
2: เฉลิมพระเกียรติครับ
1: อ๋อเฉลิมพระเกียรติตรงโซนไหนครับพี่ครับ
2: แยกศรีอุดมครับ
1: อ๋อครับผมแต่ตอนนี้ข้ามแยกมาแล้วเนาะพี่เกียรติเนาะ
2: ครับผมข้ามมาแล้วครับ
1: โอเคพี่เขตครับงั้นผมขอรหัสเข้าเกมครับ
2: ไทยเช็คขยะครบเลยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: อ้าวได้เลยครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับนะเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็ลูกบอลมานะครับแล้วก็ให้พี่เขตเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าลูกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
2: ครับผม
1: อ้าวมาเลยครับผมงั้นผมเขย่าเลยนะครับมาเบาๆสวยๆเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวนะฮะลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่เขตครับ
2: สีเหลืองครับ
1: สีเหลืองนะครับเอามาครับผมสีเหลืองนะครับแถมๆสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟเอามาดีลูกพี่นะครับลูกต่อไปนะครับระหว่างสีเขียวกับสีแดงครับพี
2: ่เอาแดงครับ
1: สีแดงนะครับสีแดงเทมๆสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพี่เขตครับผมนิดเดียวเองครับผมโอ้ยขออนุญาตเฉลยครับผมนะอันที่2โอ้มันมาอยู่สีเขียวก็พี่เขตแต่ไม่เป็นไรครับคราวหน้าพี่เขตกดมาเล่นใหม่นะ
2: ได้ครับ
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: คร
1: ับผมสวัสดีครับนะไม่ต้องห่วงครับผมคนที่เล่นแพ้นะครับคราวหน้าผมจะมีโปรพิเศษมอบให้นะก็สามารถกดเข้ามาเล่นเกมได้นะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
0: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับวันนี้ History นี่เจ็บเกินห้ามใจจริงๆนะครับนะเจ็บแค่ตอนหายใจนะครับน้องอริสนะฮะแล้วก็มีเจ็บที่ต้องจ่ายน้องแพรวาพัชรีนะครับนะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับลูกพี่ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่ต้องเดินทางนะครับบนท้องถนนเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าช่วงนี้นี่โอ้การจราจรหรือว่าคับคั่งมากเลยนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เขาเรียกไปทำงานใช่ไหมครับตามหน้าที่นะฮะแต่ก็อย่าลืมด้วยนะครับว่ายิ่งเราเดินทางยิ่งใช้เวลาบนท้องถนนเยอะเนี่ยเรายิ่งต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่ายิ่งอยู่นานนึกภาพออกไหมฮะว่าเราต้องเดินทางบางที3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือบางที5ชั่วโมงบางทีขับข้ามจังหวัดไปเนี่ยนะครับเราประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าชาวคณะทุกท่านที่ฟังลูกทุ่งมหานครเนี่ยไม่มีใครประมาทอยู่แล้วครับทุกคนตั้งใจใช้ชีวิตนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเพื่อนร่วมทางของเราเนี่ยบางทีลูกพี่ของเราบางท่านเนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่ได้ขับแบบไปเรื่อยๆนะครับนะแต่บางท่านเนี่ยบางทีต้องรีบส่งของนะครับต้องรีบทำรอบนะครับนะก็คือมันมีความกดดันในเรื่องของเวลานะครับบางทีเขารีบมากๆเนี่ยวังวันโชคไม่ดีก็อาจจะมาเขาเรียกว่ามาบวกกับเราได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมีควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาผมย้ำให้ฟังอีกรอบนึงครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับอ้าวแล้วไงเฮียอายุยืนเอาก็รับเงินคืนไปเลยครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับให้เขาพูดถึงเรื่องเงื่อนไขเรื่องของกรมธรรม์ให้เราเข้าใจทั้งหมดเลยให้เราเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับข้อไหนไม่เข้าใจสงสัยก็ถามเขาได้เลยนะครับเพราะพี่ๆเขามีข้อมูลครบอยู่แล้วนะครับนะอ้าวกดไปได้เลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ฮะเป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะฮะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: นะครับงานจากน้องออยปณิตานะครับนี่คือแฟนสำรองนะฮะก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากบิ๊กวันกันทรักนะฮะเฮาบสมกันนะฮะแล้วก็มีงานจากนะฮะพี่เม็กของเรานะครับนะปริญญาไก่ตีเฟเจอริงกับน้องบุ๊กนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวว้าวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องเอิร์นนะครับนี่คือเพียงแค่เงานะครับโอ้เพราะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับก็เดี๋ยวมีศิลปินมาพูดคุยกันด้วยนะฮะกับน้องไอซ์ไหทองคำนะครับโอ้โหแบบหล่อประชันหล่อนะฮะเดี๋ยวติดตามฟังกันแบบยาวๆนะครับเฮียก็ฝากกันไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะฮักพอเป็นพิธีนะครับจากต่ายอรไทยรักแน่จุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก
4: ขณะที่เวลา 16:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสนธิยาร้องประธานสภาสอบจริยธรรมรัชนกใช้อำนาจเกินขอบเขตข่มขู่เอาผิดข้าราชการปมเดินหน้าไทยพาสปอร์ตนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือถึงนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบการกระทำของคณะกรรม

0: ธิการกรณีการตรวจสอบโครงการ THAI หรือไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่านางสาวรัชนกซึ่งเป็นประธานกรรมธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมธิการให้ดำเนินการในกรณีตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือถึงกรณีที่นางสาวรัชนกขู่ว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านจะร้องคณะกรรมการปปช.ถือเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาได้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกว่าละเมิดรัฐธรรมนูญระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือมีการกระทำส่วนตัวของคณะและบุคคลอื่นๆขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184และ185หรือไม่กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานต่อเนื่องครั้งที่19ในแม่น้ำชายแดนภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่19ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน22จุดพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีและปารอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำกกสายและรวกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นแม่น้ำสายโดยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงสุด 0.041 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนแม่น้ำกกพบ3หนูเกิน4จุดตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีค่าระหว่าง 0.011 ถึง 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่แม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาส่วนภูมิภาคและพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับแม่น้ำโขงผลการตรวจวัดครั้งนี้ไม่พบสารหนูหรือโลหะหนักชนิดใดเกินค่ามาตรฐานโดยภาพรวมคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเบมลดเพดานเข้าโดยสาร MRT สีน้ำเงินเริ่ม 17-44 บาทมีผล3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมแจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลใหม่มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือทุก2ปีภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยมีอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมร่นเติม17บาทสูงสุด45บาทสำหรับบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 8 10และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางและสำหรับนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางทันนี้สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงาน

ฮิตมีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ปิดมาด้วย2วันงานเพลงนะครับวันนี้10นาฬิกา15นาทีครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับรับช่วงต่อมาจากเฮียมีคณชัยบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับรวมไปถึงก็ทักทายคุณฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางวิทยุเครือข่ายอสมท MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศณขณะนี้ด้วยนะครับ2วันงานเพลงครับกับช่วงของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้เปิดมาด้วยจริงครึ่งเดียวมินตราอินทิราต่อด้วยแอบงานจากน้องไอซ์ไหทองคำกับฮิตมาราธอนครับสวัสดีคุณผู้ฟังวันจันทร์แบบนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสแต่ในห้องส่งตอนนี้โอ้โหเจิดจรัสออร่าพุ่งเลยทีเดียวสำหรับศิลปินหนุ่มหล่อที่มานั่งอยู่ในห้องส่งกับโอ๊ตคณิตนะครับก็แวะมาทักทายกันได้คุณผู้ฟังบน Facebook Fanpage LTM FM 95นะครับหรือจะฝากข้อความผ่านทาง SMS 4689400ก็ได้เช่นกันหรือใครที่อยากเพิ่มเติมเพลงไหนขอเพลงอะไรเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ได้ทางหลังใหม่นะที่หมายเลขโทรศัพท์022481366แต่ที่สำคัญเรามาต้อนรับทักทายหนุ่มหล่อกันเลยดีกว่าวันนี้นี่นั่งอยู่แล้วต้อนรับเลยนะครับน้องไอฟ์จากไหทองคำสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอนะครับแล้วก็แฟนเพลงลูกทุ่งมหานครทุกคนครับผม
0: สาวๆกรี๊ดกราด

0: ใหญ่เลยแล้วก็ FC ก็เข้ามาแล้วนะทาง Facebook ก่อนหน้านี้นะโอ้นี่แวะมาขอเพลงแบบว่าคาถามัดใจไอ้ไหทองคำ
1: ครับผม
0: นี่รวดเร็วรวดเร็ว FC ทำงานไว
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเมื่อสักครู่นะก็เมื่อสักครู่ผมเปิดเพลงแอบซิงเกิลแรกภายใต้สังกัดค่ายไหทองคำ
1: ไหทองคำครับ
0: นี่ซิงเกิลแรกกระแสตอบรับดีมากตั้งแต่วันที่ปล่อยทีเซอร์เลยอ่ะไอ
1: ้ถูกต้องครับเพราะว่าเพลงนี้เพลงแอบอะครับคอนฮุกค่อนข้างที่จะติดหู
0: จริง
1: เพราะว่าคนฟังแล้วบางคนหลายๆคนบอกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเปลืองแอลกอฮอล์เยอะมากกับเพลงนี้
0: เพราะว่า
1: เป็นเพลงที่เศร้ามากมาก
0: ยิ่งฟังเพลงเศร้าแอลกอฮอล์มันยิ่งต้องเติมให้เข้มขึ้น
1: เหมือนในท่อนฮุกที่บอกว่าเจ็บกว่าอกหักคือการแอบรักที่เป็นไปไม่ได้
0: ที่เป็นไปไม่ได้แล้วเนื้อเพลงแบบจะบอกความรู้สึกเขาไปก็กลัวเสียแ
1: บบ
0: เสียเพื่อนเสียคนรู้จักใช่ไหมโอ้ยกระแสตอบรับดีมาก
1: ดีมากมากครับใน TikTok ก็ตอนนี้ก็มีคนเอาไปเล่นแผ่นเสียงกันทุกวันเลย
0: ก็ยังเล่นกันอยู่กับต่อเนื่องเลยเนาะนี่ซิงเกิลแรกที่น้องไอซ์ไหทองคำได้ปล่อยออกมาแต่ก่อนที่แบบจะไปพูดคุยต่อคืออยากถามน้องไอซ์เป็นคนจังหวัดอะไรยังไง
1: เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรครับ
0: หนุ่มกำแพงเพชรนี่เองภาคกลาง
1: เมืองกล้วยไข่
0: กล้วยไข่เป็นกล้วยไข
1: ่ครับ
0: นะก็หนุ่มกำแพงเพชรซึ่งเราเคยประกวดร้องเพลงหรือว่าก่อนจะมาเป็นศิลปินไหทองคำเราแบบเป็นศิลปินอะไรมาก่อนไหม
1: จริงๆไอ้เคยประกวดรายการทีวี
0: ครับ
1: ทุกเวทีเลย
0: คือเราแบบ
1: ตอนน
0: ี้ชอบร้องเพลง
1: ถูกต้องครับ
0: แนวแบบร้องเพลงอยู่แล้ว
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นไหทองคำอย่างนี้ก็ประกวดครับลูกทุ่งไอดอล
0: ก็ไป
1: เหมือนกัน
0: อุ้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นไงตอนนั้นแบบสมหวังสำเร็จอะไรบ้าง
1: คือด้วยความที่ประสบการณ์ช่วงนั้นชั่วโมงบินเราน้
0: อ
1: ยเราก็ไม่ได้แบบสำเร็จแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปในประกวดแล้วก็ได้เขาเรียกว่า
0: เก็บเกี่ยวประสบการณ์
1: ได้เจอคณะกรรมการได้ก็มีการติมีชมแล้วก็เอาไปปรับพัฒนาขึ้นจนทุกวันนี้ได้ใช้
0: จริงจริงจริงคือการประกวดนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการของเราได้ดีเลยเดียว
1: ถูกต้องครับแล้วสำหรับไอเองรู้สึกว่าไอชอบคำติช
0: ม
1: มากกว่าเอ้ยคำติมากกว่าคำชมเพราะว่าถ้าติเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เราควรปรับแก้ใช่ครับ
0: มีโอ้เก่งจังเลยโอ้โหดิอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยถามหน้าไม้เลย
1: โอ้อายุ
0: เล็กสอง
1: อายุยังไม่ถึง30
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ดิ
1: สองไปปลายครับ
0: เล็กน้องนะเล็กน้องนะอ่ะนี่แล้วก็เป็นความเป็นมาเป็นไปของหนุ่มไอซ์ที่ถามแบบพอคร่าวๆกันก่อนที่เขาจะเดินทางมาเซ็นสัญญาภายใต้สังกัดค่ายไหทองคำเรคคอร์ดเนาะซึ่งพอมาอยู่ไหทองคำเรคคอร์ดก็ได้ทำซิงเกิลแรกแอบกระแสตอบรับดีมากนี่เมื่อสักครู่คุยค้างกันอยู่พี่อยากจะเว้นวรรคนิดนึงอยากให้น้องร้องสดๆให้ฟังได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: เพลงนี้คือแบบมันเป็นฟิลแบบลูกทุ่งป๊อปด้วยแล้วมันแบบ
1: ป๊อปไอเอ็มบี
0: โคตรดีอ่ะอยากฟังสดๆ
1: ได้ครับ

0: ประมาณนี้ครับไม่ได้มีการวอร์มเสียงมาก่อน
1: เหมือนที่วางยาเหมือนที่เจวางยาน้องเลย
0: ประมาณนี
1: ้แต่เพลงนี้คือทั้งเพาะแล้วเทคนิคแบบทีเลย
0: ครับ
1: เทคนิคดีมากน้องไอเอ๋ย
0: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: นี่ใครเป็นคนสอนแบบแอดลงแอดดิอะไรขนาดนี้เน
0: ี่ยอาจารย์นันทนากรครับคนแต่งเลยครับผมใช่
1: สุดยอดเพลงนี
0: ้ครับ
1: แล้วแบบ MV คืออยากให้เข้าไปชมนะถึงแม้ว่าเพลงจะปล่อยมาสักระยะนึงแล้วแต่อยากให้แบบเข้าไปชมเพราะว่า
0: สำหรับคนที่ชอบแอบไม่ว่าจะเป็นแอบรักแอบชอบแอบอะไรก็แล้วแต่สามารถฟังเพลงนี้ได้เลย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งอยากให้เข้าไปชม MV ก็แบบไปปั่นวิวกันได้เลยเนาะอ่ะแต่ที่สำคัญเดินทางกันมาถึงปัจจุบันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองหนุ่มไอโอ้โหมาแบบว่ากระพือมาเลยกระพืออะไรเดีย
0: ขนขนขน
1: กระพือปีกขนนกนี่แหละเพราะว่าเขาขนทับแดนเซอร์มาแนวแบบว่าพลิกเลยนะเดิมทีน้องไอเพลงแอบก็จะเป็นลูกทุ่งป๊อป R&B
0: ถูกต
1: ้
0: อง
1: รอบนี้พลิกบทบาท
0: พลิกบทบาทครับ
1: เพราะว่าเป็นสไตล์ไหน
0: เพราะว่าเราจะตอบโจทย์อย่างที่นายห้างเคยบอกว่าเราจะกลับมาทำลูกทุ่งลูกทุ่งกำลังจะกลับมาเพราะฉะนั้นเราเองมีพื้นฐานเป็นนักร้องลูกทุ่งเราก็อยากจะสืบสานวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยแล้วก็ค่ายหายทองคำกำลังจะทำเพลงลูกทุ่งด้วยพอเรามีเพลงนี้เราก็ได้โอกาสตรงนี้รับได้โอกาสจากในห้างได้โอกาสจากแม่แอนก็ได้ทำเพลงนี้ขึ้นมาครับ
1: นี่ชื่อเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า
0: คาถามัดใจ
1: คาถามัดใจ
0: ถูกต้องครับ
1: ทำไมไม่มัดตัวเขาเลยหรือว่ามัดแบบ
0: เอามัดใจก่อนครับมัดใจก่อน
1: มัดใจให้ได้ก่อน
0: สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปมัดตัว
1: นอกจากมัดตัวนี้รัดตัวเลย
0: รัดตัว
1: เราข้ามขั้นไปเลยได้ไหมไม่ได้เนาะ
0: คร
1: ับ คาถามัดใจเพลงนี้เนื้อหาอะไรประมาณไหนน้องไอซ์
0: คาถามัดใจเพลงนี้นะครับท่อนฮุกก็จะเป็นคาถาจริงๆ
1: หรอใช่จริงๆเลยเหรอ
0: เป็นคาถาจริงๆที่ใช้ไว้เขาเรียกว่าไว้เรียกเสน่ห์คาถามหานิยม
1: ครับ
0: เป็นคาถาจริงๆที่เอามาแต่งไปในเพลงนี
1: ้คือถ้าเราร้องไปนี่คือคนที่ฟังเราก็จะแบบตกตะลึง
0: ใช้คาถานี้ได้เลย
1: จริงเหรอ
0: ครับผมแล้วคาถาเพลงนี้ครับเป็นคาถาเพลงเป็นคาถาที่ไอ้ใช้ท่องก่อนขึ้นคอนเสิร์ตทุกเวทีถูกต้องคร
1: ับ คือทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามต่อเลยคาถานี้ยิ่งโดยเฉพาะไอ้ก็ใช้แบบว่าเป็นถ้าจะแบบเป็นประจำ
0: ถูกต้อง
1: คือเราเอาคาถานี้แหละไปส่งให้อาจารย์นักแต่งเพลงหรือเปล่า
0: ไม่เลย
1: ฮะไม่หรออ
0: ันนี้เป็นเรื่องบังเอิญ
1: เฮ้ย
0: บังเอิญทุกอย่างตั้ง
1: โอ้
0: ตั้งแต่ครูเพลงที่แต่งก็คืออาจารย์ปานประกาศิษฐ์อ
1: าจารย์ปานประกาศิษฐ
0: ์เขามีโอกาสได้เจอไอตอนที่ไอไปเชียงใหม
1: ่ครับ
0: ไปห้องอัดของอาจารย์มาร์คใบเตยจริงๆไม่ได้รู้จักอาจารย์ปานมาก่อน
1: ค
0: ือรู้จักชื่อเสียงแต่ว่ายังไม่เคยพบ
1: ไม่ได้ร่วมงานกันไม่เคยได้แบบพูดคุย
0: พอไอ้ได้ขึ้นไปเชียงใหม่ไอ้ก็ไปทำงานทำโปรเจกต์หนึ่งกับอาจารย์มาร์คแล้วพอดีว่าอาจารย์ปานได้ยินเสียงแล้วแกก็พูดคุยได้เรียนรู้กันว่าไอ้อยากทำเพลงแบบนี้มีเหตุผลว่ามีเป้าหมายว่าไอ้อยากทำเพลงคือมีขนนก
1: มี
0: แดนเซอร์เยอะๆ
1: ประมาณนี้มีแผนว่าอยากได
0: ้เปิดได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ปานก็บอกว่ามันยังไม่มี
1: กิมมิคที่แบบเอ๊ะคีย์เวิร์ดหรือยังไง
0: ถูกต้องครับยังไม่มีท่อนจำยังไม่มีในหัวเลยเพราะว่าเพิ่งเจอไอ้ครั้งแรกแกก็ไม่ได้รับปากว่าจะแต่งให้จนได้พูดคุยกันสักพักก่อนจะกลับมาว่าเดี๋ยวแต่งให้นะแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับ
1: อาจารย์ปานคือแบบอยู่ๆก
0: ็ถูกต้อง
1: เฮ้ย
0: จะแต่งให้แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่
1: เดี๋ยวนะพอถ้าคิดดีๆคือเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบ
0: โอกาสจังหวะ
1: บันดาลใจหรือเปล่า
0: ใช
1: ่คือคิดดีอีกมุมนึงอ่ะ
0: ใช่อันนี้จังหวะแรกนะครับที่
1: ปึ้งหนึ่ง
0: จังหวะที่สองคือผ่านไปประมาณ2อาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ส่งเพลงมาให้ฟังเป็นไกด์อาจารย์ร้องเอง
1: ไวมาก2อาทิตย
0: ์ไวมากอาจารย์บอกว่ามีเพลงนี้ชอบไหมลองฟังดูแล้วก็เป็นตัวไอ้ไหมถ้าชอบก็ลองไปทำแล้วในเพลงนั้นเป็นคาถาก็คือคาถานี้เลยณเมตตา
1: ซึ่งมันเป็น
0: มันก็เลยเรื่องที่แบบตกใจรอบที่สองก็เลยโทรกลับไปหาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับรู้ไหมว่าเพลงเนี้ยเป็นบทเนี้ยเป็นบทที่ไอ้อะท่องก่อนขึ้นคอนเสิร์ตทุกเวทีก็ขนลุกเลยครับตอนนั้นที่โทรหาอาจารย์ว่าขนลุกอาจารย์รู้ได้ไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: โอ้นี่มีหลังไมค์เขาก็ซิบมาบอกว่าน้องไอซ์เล่าพูดถึงบทคาถานี้สักหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: คือคาถาอะไรยังไง
0: คาถาเมตตามหานิยมจริงๆถ้าในสายศิลปินหรือสายนะเมตตาก็จะรู้จักกันดีที่เท่าว่าณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูณโมพุทธายะท่อนนี้
1: เลย
0: ครับผมแต่ว่าเราก็เราจะตอนที่อาจารย์ส่งไกด์เพลงมาแล้วก็ แล้วมันจะไปอยู่ในดนตรียังไง
1: เออ
0: เพราะว่าเราก็ไม่เคยเอาคาถาพวกนี้ไปใส่ในดนตรีจนอาจารย์มาร์คใบเตยได้เรียบเรียงเพลงนี้ออกมาเป็นคาถามัดใจ
1: นี่โอ้มันมีเรื่องราวแบบว่าบังเอิญก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาเนาะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นคาถาที่คาถาจริง
0: ๆคาถาจริงๆ
1: อยู่ในท่อนฮุก
0: ใครที่ฟังแล้วร้องตามได้เชื่อว่าคาถานี้ก็เป็นคาถามงคลนะครับที่สามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของตัวเอง
1: ดังนั้นแล้วเวลาเราแบบว่าเปิดค้าขายก็เปิดเพลงนี้วนไปทั้งวัน
0: ได้เลยครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนฟังแล้วก
1: ็
0: ร้องตามท่องตามได้ใช้คาถานี้ได้เลย
1: มันเป็นแรงพลังใจเหมือนกัน
0: คาถานี้ไม่มีลิขสิทธิ
1: ์เน
0: าะใช้ได้หมดเลยทุกคน
1: เนื้อหาของเพลงก็เป็นการที่แบบว่าอยากจะมัดใจใครสักคนแล้วก็มีท่อนฮุกที่มาจากคาถาจริงๆ
0: ใช่ครับเพลงนี้จริงๆแล้วถ้าเข้าไปฟังนะครับชื่อเพลงว่าคาถามัดใจ
1: ครับ
0: แต่พลิกท่อนสุดท้ายคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะท่องคาถามัดใจคุณแต่คุณกลับท่องคาถากอดเรา
1: เอ้าม
0: ันเลยตกหลุมรัก
1: เขา
0: คุณก่อน
1: ประ
0: มาณนี
1: ้โอ้โหนี่ต้องไปฟังแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งโอ้โหท่อนท้ายนี่ผมอยากจะวางยาให้น้องๆโชว์สุดยอดโชว์พลังเสียงสุดแต่ที่สำคัญมาถึงพาร์ทของดนตรีอีกสักหน่อยดนตรีเมื่อสักครู่ก็สำหรับเนื้อหาได้อาจารย์ปานประกาศสิส่วนดนตรีล่ะ
0: ดนตรีทางอาจารย์มาร์คใบเตยเป็นคนเรียบเรียงครับ
1: ซึ่งเพลงนี้นี่ได้ครูเพลงแบบว่า
0: ครูเพลงที่โอ้มากประสบการณ์มาก
1: ประสบการณ์แบบที่ดังทั้งคู่เลยมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานนี้ให้
0: ใช่ครับ
1: อ่ะมาถึงพาร์ทของมิวสิกวิดีโอกันบ้างน้องไอฟ์สมใจที่เราต้องการไอเดียแพลนเพลงนี้ไว้เลยหรือเปล่า
0: จริงๆเกินคาดนะครับ
1: เก
0: ินคาดเพราะว่าถ้าใครได้เห็น MV เพลงนี้แล้วเนี่ยจะมีทั้งการเต้นการร้องทั้งเต้นทั้งร้องบางทีไออ่ะเป็นคนที่มีพื้นฐานการเต้นแต่ไม่เคยเต้นไม่เคยทำ MV ตัวเองแล้วก็เลยเพลงนี้รู้สึกว่าอยากท้าทายตัวเองก็เลยได้ไปเรียนเต้นกับครูเอกกี้สอนเต้นบนส้นสูงที่สอนที่ลำไยเต้น
1: นี่ไง
0: ครับผมโอกาสก็ใช้โอกาสตรงนั้น5ชั่วโมงในการซ้อมเต้นเพลงนี
1: ้5ชั่วโมง
0: 5ชั่วโมง
1: ก่อนถ่ายเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบก่อนเตรียม
0: 5ชั่วโมงแล้วก็เว้นไปอาทิตย์นึงครับแล้วก็ถ่ายจริง
1: เลยเราได้แบบเตรียมซ้อม
0: ถูกต้อง
1: เก่งมากเลยอ่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ก็ MV ตอนนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้วด้วย
0: ปล่อยเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็สามารถฟังได้แล้วทาง YouTube ไผ่ทองคำเรคคอร์ดครับ
1: นี่เซิร์ชคำว่าคาถามัดใจไอไผ่ทองคำก็เจอเลยเข้าไปชมแบบว่าความหล่อเท่คอสตูมนี่เราแบบ
0: จัดเต็มเลยครับใช่ครับก็คือก่อนจะทำเพลงนี้ไอก็ทำเป็นแบบ PowerPoint ไปนำเสนอเลยกับแม่แอนนาครับว่าเราอยากทำแบบนี้เราไปเปิดเพลงให้เขาฟังให้เอาเรฟเฟอเรนซ์ไปให้ดูว่าต้องการทำแบบนี้นะแม่แอนก็ถามคำเดียวว่าชอบไหมถ้าชอบแม่ก็อยากให้ทำแล้วก็ด้วยความเป็นความตั้งใจของไอ้ด้วยที่อยากจะทำเพลงลูกทุ่งมาเพราะว่าเราก็ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วพื้นฐานเราก็มีเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนพอประจวบเหมาะเป็นโอกาสที่ในห้างอยากได้เพลงลู
1: กท
0: ุ่
1: ง
0: กำลังเขาเรียกผลักดันเพลงลูกทุ่งไอเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพลงลูกทุ่งนี้ด้วยครับ
1: นี่ไงโอ้โหเก่งมากเลยไอเอ้ย แล้วต้องถามอีกนิดนึงคือเมื่อสักครู่ไอก็แบบว่ามองในมุมมองของความเป็นลูกทุ่งอยากจะนำเสนอความเป็นลูกทุ่งไทยด้วยภาคกลางหรือว่าทางค่ายไผ่ทองคำเรคคอร์ดก็บอกว่าช่วงนี้ยุคนี้แหละเพลงไทยลูกทุ่งกำลังจะกลับมาบูม
0: ถูกต้องครับ
1: อีกครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามอย่างน้อยๆน้องก็เคยเป็นสายประกวดมามีใครเป็นไอดอลไหมศิลปิน
0: ไอดอลนะครับจริงๆก็คือพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็ถ้าเป็นสายครูก็จะเป็นพ่อแอลยอดรัก
1: ครับ
0: แล้วก็ต้อมพ่อต้อมเสรี
1: โอ้โห
0: เป็นบรมครูเลยที่เราชื่นชอบผลงานเพลงเขาใช้ประกวดตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: นี่ไงแม่อยากฟังไหมอยากฟังสดๆสักเพลงไหม
0: ได้เลยครับได้เลยครับคาถามัดใจ
1: ไม่เ
0: พลงลูกทุ่งใช่ไหมครับได้เลยได้เลย
1: เราแบบชื่นชอบหรือเพลงที่เราประกวดก็ได้อยากฟังอันนี้อยากฟังส่วนตัว
0: ได้เลยครับ
1: แหมมาขนาดนี้โอ้โห
0: เอาเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบใจ
1: เนื้อเพลงได้ดีมากเลยอ่ะมาสักหน่อย

0: ครับ
1: ไพเราะจริงๆนี่แล้วมีความกดดันไหมในด้วยความที่ว่าซิงเกิลแรกเราเปิดตัวมาเป็นแบบลูกฟิลลูกทุ่งป๊อปR&Bแล้วก็อยู่ๆซิงเกิลที่2เราพลิกมาเลย
0: มีความกดดันครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลกับตัวเองเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่เคยทำเพลงเร็วเป็นของตัวเองปกติเราจะใช้การเรียนแบ
1: บ
0: การร้องเพลงของศิลปินท่านอื่นๆพอเราได้ไปทำเพลงเร็วเนี่ยตอนแรกไอคิดว่าเพลงเร็วเนี่ยจะง่ายกว่าเพลงช้
1: า
0: แต่จริงๆแล้วแต่พอได้ไปร้องจริงๆแล้วกับกลายเป็นว่าเพลงเร็วเนี่ยยากกว่าเพลงช้าเพราะว่าเราปกติเราไม่พูดเป็นทำนองพูดเร็วแต่ไม่ได้เป็นทำนองแบบนี้แล้วยิ่งใช้คาถาบทนี
1: ้
0: พอไปใส่ในเพลงแล้วก็กังวลหลายๆอย่างว่ามันจะเข้ากับดนตรีไหมจะเข้ากับเพลงแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายทอดไงครับ
1: นี่ไงนี่นะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ที่น้องไอซ์เขาก็โอ้โหตั้งใจทำมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นการนำเสนอไอเดียนี่ถึงขั้นแบบว่าไปเขาเรียกว่าระดมความคิดละกันนี่มานำเสนอให้ทั้งทางค่ายได้แบบพิจารณาจนออกมาเป็นซิงเกิลที่2ก็อยากให้แฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครสนับสนุนแล้วก็เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอกันได้เพราะว่าน้องตั้งใจทำจริงๆเนาะแต่เห็นว่าเพลงนี้นอกจากมิวสิกวิดีโอที่อลังการนี่แบบว่ามีแดนเซอร์ขนนกหรือว่าคอสตูมเราเอ่ยแต่ท่าเต้นก่อนเปิดรายการนี้แอบถามว่ามีท่าเต้นอะไรแล้วนะน้อง
0: มีท่าเต้นครับเพลงนี้เป็นท่าเต้นท่อนฮุกครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้เลยสำหรับใครที่อยากจะเต้นตามนะครับเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์ในแอปพลิเคชัน TikTok ครับให้ได้เต้นตามกันด้วยแล้วก็มีสอนในนั้นไปแล้วว่าเต้นแบบไห
1: น
0: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นพี่โอ๊ตเต้นเพลงคาถามาใจ
1: ด้วยได้สิแต่ในห้องทรงเนี่ยน้องต้องสอนพี่ก่อน
0: ได้เลยครับได้เลย
1: ท่อนฮุกว่าไง
0: ท่อนฮุก
1: ว่าไง
0: จะร้องว่าณเมตตา
1: ณเมตตา
0: เมื่อซ้ายครับเมื่อซ้าย
1: ครับผม
0: ณ
1: ณ
0: เมตตา
1: เมตตา
0: โม
1: โม
0: กรุณาก
1: รุณา
0: พุทธ
1: พุทธ
0: ปา
1: ปาน
0: ี
1: นี
0: ทาย ินด
1: ีย
0: ะเอ็นดู
1: เอ็นดู
0: ไปต่อครับ
1: ต่อเหรอ
0: มีอีกครับมีอีกนะ
1: นะ
0: โมพุทธ
1: พุทธ
0: ทายะ
1: ครับ
0: และอันนี้เป็นจังหวะท่อนดนตรีนะครับ
1: ครับ
0: ยื่นมือออกมาประกบ
1: ประกบ
0: บีด
1: บีด
0: นี่ครับขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี้
1: นี่ครูสอนเต้นจริงๆนะเนี่ยนี่
0: จะมัดใจ
1: จะมัดใจ
0: ของเธอให้อยู
1: ่ให้อยู
0: ่เธอยิ้มมายังไม่จบนะครับเธอยิ้มมา
1: จริงๆเลย
0: ชื่นใจน่าดู
1: น่าดู
0: มาเป็นแฟนข้าซะดีๆ
1: ข้าซะดีๆนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องทำเสียงพี่ทำท่า
0: ได้เลยฮะ
1: แล้วพี่จะจำท่า
0: ได้เลยได้เลย
1: เดี๋ยวน้องร้องไปด้วยเป็นไปด้วย
0: ได้เลยครับได้เลย
1: ช่างกล้าเลยกัน
0: พร้อมกันนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: สามณเม

0: เธอยิ้มมาชื่นใจน่าดูมาเป็นแฟนข้าซะดีๆประมาณนี้ครับ
1: ใครที่ชม Facebook ไลฟ์สดก็ไปเต้นตามด้วย
0: เต้นตามได้เลยครับ
1: แล้วมาสอนอีกรอบ
0: นะมีแผ่นเสียงให้เล่นทุกแพลตฟอร์มเลยครับตอนนี
1: ้นะคาถามัดใจจากน้องไอซ์ไผ่ทองคำมาช่วงท้ายน้องไอซ์ฝากผลงานนี้แล้วก็ช่องทางการบอกว่าติดตามเอ่ยหรือเผื่อใครอยากจะแบบว่าสนับสนุนติดต่องานแสดงน้องไอซ์ฝากให้ทั้งหมด
0: ได้เลยครับก่อนที่จะฝากเพลงนะครับก่อนอื่นไอซ์ต้องขอขอบคุณนายห้างประจักษ์ชัยไผ่ทองคำรวมถึงแม่แอนนาไผ่ทองคำนะครับที่เปิดโอกาสให้เด็กน้อยคนนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงเป็นแนวเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งรวมถึงขอบคุณอาจารย์ปานประกาศิษฐ์ครับผู้แต่งเพลงนี้แล้วก็อาจารย์มาร์คใบเตยผู้เรียบเรียงนะครับผมที่มองเห็นศักยภาพของเด็กคนนี้เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันกับคาถามัดใจของไอ้ไห่ทองคำนะครับเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใครหลายๆคนฟังแล้วนำคาถาไปใช้งานได้จริงๆไปเรียกความเมตตามหาเสน่ห์ได้จริงๆนะครับก็อยากจะให้ฟังเพลงนี้ด้วยฝากด้วยละกันส่วนช่องทางการติดตามผลงานของไอซ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็โซเชียลอื่นๆนะครับพิมพ์ว่าไอซ์ไห่ทองคำสระไอออ่างฟอฟันกลันไอซ์มีคนเดียวครับผมในโลก
1: แล้วไอซ์นี่ต้องออกฟอฟันกลันด้วยนะ
0: ฟอฟันครับเพราะว่ามีคนเดียว
1: นี่สุดยอด
0: ครับผม
1: วันนี้ต้องขอบคุณน้องไอซ์ไห่ทองคำด้วยนะครับผม
0: ด้วยนะครับ
1: มาร่วมพูดคุยสนุกสนานนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากไว้ด้วยทั้ง2ซิงเกิลของน้องไอซ์ภายใต้สังกัดค่ายไห่ทองคำทั้งเพลงซิงเกิลแรกแอบนะครับแล้วก็คาถามัดใจไอซ์ไห่ทองคำอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาทิ้งท้ายกับคาถามัดใจจากน้องไอซ์ให้แบบว่าฟังแล้วก็ไปเต้นนี่ไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวน้องไอซ์ก็จะโชว์อีกสักรอบหนึ่ง
0: ได้เลย
1: ได้ไหม
0: เดี๋ยวเต้นกับพี่โอ๊ต
1: ได้เลยมาช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชื่อหิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับเมื่อสักครู่จะเสิร์ฟให้เพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่สาวทุ่งดอกจันงานจากเอ้ยจินจินตลาภูลาภครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายเรามาฟังเพลงจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยากันสักหน่อยนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดด้วยบอกว่าอยากฟังเสียงเพลงนี้มากเหลือเกินชื่อเพลงครับเสียงหวานจากหลานย่าโม

0: คุณเสียงปรบมือชื่นชมให้กันแล้วก็ดอกไม้สวย
1: ๆมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 16:53 นาทีกันแล้วนะครับมาช่วงท้ายๆชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับเมื่อต้นชั่วโมงเราได้ร่วมต้อนรับศิลปินนะครับหนุ่มหล่อจากสังกัดค่ายไหทองคำเรคคอร์ดไปน้องไอฟ์นะก็มาฝากเพลงคาถามัดใจซิงเกิลที่2เพลงใหม่ล่าสุดจากน้องกันนะแต่มาช่วงท้ายนี้นะครับมาเน้นย้ำเรื่องราวของกลุ่มผู้สูงวัยกันสักหน่อยโดยเฉพาะหากท่านเนี่ยนะครับกำลังก้าวเข้าสู่ในช่วงของ50ปีจนถึง75ปีแล้วก็มีความประสงค์ต้องการครับที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เพื่อช่วงบั้นปลายของคุณเนี่ยนะครับตัวนี้ครับจากไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันชีวิตครับคุณฟังมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะครับแถมสมัครได้ง่ายเพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังคงสมัครได้เพราะตัวนี้ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์หากคุณมีความประสงค์อยากจะเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้นะหรือรู้สึกว่าสนใจจังเลยอยากจะสอบถามเจ้าหน้าที่กับไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็โทรไปสอบถามกันก่อนก็ได้มีเจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่ครับที่หมายเลขโทรศัพท์022014364 022014364นะครับส่วนการคุ้มครองครับคุณฟังผลประโยชน์ที่จะได้รับกรณีที่1นะครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาเงินเบี้ยประกันที่ส่งไปไม่ได้สูญเปล่านะครับก็จะคุ้มครองด้วยนะคุณผู้ฟังหากอยู่ครบสัญญาครับรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364นะครับเน้นย้ำกันอีกรอบเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นนะเริ่มต้นแค่วันละ8บาทครับและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับก็อยากจะสอบถามอะไรกับเจ้าหน้าที่โทรไปได้เลยนะครับ02-201-4364ครับและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยคุณฟังไทยประกันชีวิตครับเขาร่วมสมทบบริจาคสมทบนะฮะเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะก็อยากให้คุณฟังเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฝากไว้ด้วยแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: มาทิ้งท้ายด้วยเงินจากสมชายใหญ่เล่ลมลวงครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิต4ภาคที่หมายเลขทางหลังใหม่นะครับ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสมทกำหนดแนวทางศูนย์บริหารโดรนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบพรุ่งนี้นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสมช.แถลงถึงผลการประชุมในวันนี้ว่ามีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือแนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นมติของสมช.ตั้งแต่ปี2568โดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดนที่ผ่านมาในวันนี้ที่ประชุมได้มีการปรับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วนและเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนและต้องให้ครม.มีมติเห็นชอบจึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อถามว่ามีการตั้งตัวแทนภาคประนอมในการใช้อนุสัญญาสประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรือ UNCLOS หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่ารายชื่อจะต้องให้ครม.มีการประกาศก่อนไทยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะนำเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ส่วนจะมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะมีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กับกัมพูชานายชัดชัยระบุว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวทางนี้มีรายงานข่าวว่ารายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการประนอมตามอันคลอสที่ประชุมสมช.เสนอชื่อนายชัดชัยและนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าเชียงใหม่นำส่วนราชการรับมอบนโยบาย Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยย้ำห้ามมีความขัดแย้งภายในทีมบริหารพนุเมตตันรักษารายงานครับ
1: ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวข้องหลังจากรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยได้มีการเน้นย้ำการทำงานให้เป็นทีมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดซึ่งได้มีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเร่งสางให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแนวชายแดนและการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในทีมบริหารหรือส่วนราชการในพื้นที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชนพันธมิตรรักษาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: สว.เสียงข้างมากเห็นชอบ9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการประชุมวุฒิสภาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน9คนโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้ง9คนได้แก่นายพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรงานเกียรติสิริโจอธิบดีศาลปกครองกลางนายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีนายยันยงทันทพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นนายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรีทศนิโครรัฐทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่นายประยุนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและนายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีทันทีผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก

0: ิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: เดินทางมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ17นาฬิกากับอีก9นาทีคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายรอพูดคุยขอเพลงกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่พิมพ์
4: ขอบันไดแน่ซอยแน่ขึ้นมาให้หน่อยผู้สาวเหลือน้อยสิคอยก้าวลงจากคานบ๊าบ๊า
3: บันไดพอหรือเปล่าพี่พิมพ์หรือว่าต้องใช้ลิฟต์เลย
4: ไม่ค่ะบันไดพอค่ะเหลือไม่เป็นไรถ้าไม่พอมีรถกระเช้าน
3: ี่โอ้จะต้องพึ่งรถกระเช้าเลยนะนี่จะได้ลงคานซะทีนะ
4: ใช่รถกระเช้าลงแล้วปลอดภัยด้วยนะ
3: แหมพี่พิมพ์เปิดร้องเพลงมาขนาดนี้ขอเพลงอะไรพาเรทเพลงนิดเพลงฮิตชุดน
4: ี้ใหญ่ที่ลงจากคาน
3: ไม่ต้องพึ่งลิฟต์ขอแค่บันไดก็พอ
4: บันไดไม่ถ้าบันไดมันเหลือก็นู่นแหละกระเช้าลงมาแบบสวยงามเลยค่ะพับเรียบลงมาเลยอ่ะ
3: โอ้โหแม่วันนี้มอบเพลงนี้อยากจะส่งมอบให้ใครเพิ่มเติมไหมล่ะพี่พิม
4: ก็ทุกคนเลยพิเศษทุกคนนั่นแหละทุกคนเป็นคนพิเศษเสมอในลูกทุ่ง95นะแล้วก็ให้น้องหลังไม้ด้วยแล้วให้หน้าไม้หล่อหล่อสมบูรณ์สมบูรณ
3: ์
4: สมมสมมก็แปลว่าหล่อภาษาบ้านพิมที่อยู่สุรินทร์นะ
3: อ๋อสมมสมมออกเสียงถูกใช่ไหมพี่แปลว่าอะไรนะครับ
4: คือหล
3: ่
4: อ
3: หล่อหล่อเลย
4: ต้องถามพี่ณเดชถึงจะร
3: ู้นี่เดี๋ยวผมต้องไปถามแกละสมมุติสมมุติ
4: เก็บชายแดนนั่น
3: น่ะมาแล้วฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับประจวบคีรีขันธ
4: ์ตอนนี้ไม่ตกจ้าไม่ตก 2-3 วันแล้ว
3: 2-3 วันแล้วนะฝั่งนั้นก็
4: อากาศก็ดีอยู่มันทิ้งช่วงอยู่3วันแล้วจ้ะ
3: ร้อนจัดมั้ยครับพี่
4: ก็ไม่จัดเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนาวันมันเย็นอยู่กลางคืนก็มันก็ร้อนก็ได้อยู่เหมือนกันร้อนร้อนกันค
3: ื
4: นแต่ไม่กินช้าช้ามาก็อากาศดี
3: ครับ
4: วันนี้อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านทำข้าวเพิ่งเสร็จ
3: ทำกับข้าวอะไรครับพี
4: ่ผัดเผ็ดกุ้งใส่มะพร้าวขูดที่ว่าเป็นทึนทึกหน่อยๆไม่สุกมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใส่แล้วก็ตามด้วยผัดผักหอมขนี่กับแครอท
3: โอ้โหแกล้มกันโอ้โหตัดเผ็ดได้ดีแม่สองเมนู
4: แล้วก็ข้าวร้อน

0: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอไอราอาห้า
0: และไอไอราอาห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: บ้านพิมพ์ก็มี
1: ไอราอาห้า
0: ไอระยะอาห้าจริงจริงจิบตลอด
1: จริงๆพี่ถ้าจะแบบมีติดทุกบ้านจริง
0: อยากคิดอะไรมากปล่อยได้ใจก็เบา
1: โอ้โหดีแฟนรายการ95ขนาดแท้ตัวจริงเสียงจริงวันนี้ขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยนะครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: นี่ขอบคุณหนึ่งสายหน้าไมจากประจวบคีรีขันธ์นะฮะก็ขออนุญาตทักทายทางหลังไมเพิ่มเติมกันด้วยนะคุณผู้ฟังที่ฝากเพลงกันมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่1กันแล้วนะครับเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเราได้มาร่วมต้อนรับสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินหนุ่มหล่อจากสังกัดค่ายหายทองคำเรคคอร์ดน้องไอฟ์หายทองคำนั่นเองก็มาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็เป็นเพลงลูกทุ่งขนานแท้นะฮะก็อย่างที่เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ของทางนายห้างประจักษ์นะฮะประจักษ์ชัยหายทองคำที่อยากจะให้เพลงลูกทุ่งไทยกลับมาบูมมีกระแสอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้โอ้ปล่อยซิงเกิลมาเพราะๆทั้งสิ้นเลยนะฮะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพี่โน้ตมหัศจรรย์ใช่ไหมก็มาเซ็นสัญญาอยู่ภายใต้สังกัดหายทองคำมาช่วงฝากเพลงในช่วงเฮมีกันแล้ววันนี้ก็ได้ต้อนรับน้องไอฟ์หายทองคำนะฮะมาฝากเพลงคาถามัดใจเพลงใหม่ก็ขอเข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการมาทักทายทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันสักหน่อยนะครับนอกเหนือจากพี่พิมพ์แล้วมีพี่เล็กสิงห์บุรีครับพี่นกสุพันพี่หนุ่มน้องแต้สุพันเช่นกันพี่พลอยวัดอรุณครับพี่เหน่งบึงกุมคุณแม่กับคุณลาดพร้าวร้อยหนึ่งครับพี่นีลาซานพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชส่วนทาง SMS นะครับก็ค้างๆอ่านข้อความไว้ทาง SMS ครับสวัสดีไปถึงพี่พรไอ้พรอ่อนนุชของเรานี่แหละวันนี้มาฝากเพลงหม้อหุงข้าวกระทะกะละมังตู้เย็นหน่อยครับโอ้โหนี่ใกล้จะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะเฉยพงษ์เจนีครับวันนี้มาฝากเพลงแด่คนที่ไอ้ฮักของมนแคนฝากมอบให้ลุง935ลุงนวดมินบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยสวัสดีไปถึงพี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันรวมไปถึงซ้อนท้ายพี่ไหมงานใหม่จากน้องไรอันกัดบัณฑิตเช่นกันส่วนทางน้องฟ้าใสมาฝากเพลงพี่บิวพงพิพัฒน์นะฮะเพลงหวงบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่บิวพงพิพัฒน์หนุ่มหล่อก็ยังไงก็สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดพี่บิวพงพิพัฒน์กันด้วยส่วนน้องแชมป์ครับมาฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนมีหนึ่งท่านนะฮะน้องณัฐอุตรดิตถ์มาฝากเพลงชะตาชีวิตนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งคนขอเพลงพิเศษใส่ใจลูกตาลชนทิชาจากสาวเบอร์ตองนะพี่สมพลห้วยขวางครับวันนี้มาฝากเพลงไอ้ถุยของวงแอลกอฮอล์อะแต่ก่อนที่จะไปจัดเสิร์ฟตามคำขอให้คุณผู้ฟังกันสี่เพลงนี้กันก่อนนะฮะเกี่ยวกับคนที่ค่อนข้างจะไวสะดุ้ง สาวเท่าสาวใหญ่มาเริ่มต้นกันด้วยหัวขบวนครับสาวใหญ่สิลงคานพิมพาพรสิริ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับพาเรทชุดนี้เปิดมาด้วยสาวใหญ่ศิลงคารครับพิมพาพรสิริผู้สาวเท่ามักบ่าวสำน้อยงานจากแม่รำไพแสงทองอีเท่าจริงใจครับใหม่พัชรีและปิดท้ายด้วยถึงสิทธเทาก็น่าหักงานจากจ๋าร็อก 800,000 ครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของใครหลายๆคนนะครับรวมไปถึงศิลปินอีกหนึ่งคนครับพี่บิวพงพิพัฒน์ยังไงก็สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดหนุ่มสุราษฎร์คนนี้ด้วยนะแหมยิ่งนับวันยิ่งหล่อขึ้นยังรอแต่ไหนแต่ไรเลยแม่เป็นพี่ชายที่มากความสามารถนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมอบเพลงนี้ตามคำขอให้น้องฟ้าที่ฝากไว้ทาง SMS

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาสู่จอคิวิทกันต่อครับเพลงใหม่ในช่วงนี้งานใหม่จากพี่ต้าต่อจวอครับสังกัดค่ายทีเจอินดี้เรคคอร์ดนะครับชื่อเพลงว่ามักใหญ่ไฟสวยปกติมักใหญ่ไฟสูงนะแต่รอบนี้หนุ่มต้าต่อจวอนี่บอกว่าต้องมักใหญ่ไฟสวยไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้ครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หมอหุงข้าวครับก็ถูกแนะนำเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวเพลงนี้นะครับงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งไว้กับพันช์วรการอ่ะสัปดาห์นี้ก็ต้องยินดีด้วยกระโดดขึ้นมาอยู่ในฮิตที่1แล้วนะฮะจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในชาร์ตของเราแค่2สัปดาห์เองก็พุ่งเลยทีเดียวนะฮะแม่ต้องยินดีจริงๆ1ซิงเกิลครับผมก็ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: 17:45 นกันแล้วนะครับช่วงนี้ครับอาหารแมวเขียวแดงตัวจริงเนี่ยต้องเอโปรไอคิวตัวจริงในตำนานครับคุณฟังที่หลายบ้านไว้ใจให้เจ้าแมวนะหอมอร่อยน้องแมวก็ชอบแค่เปิดถุงปุ๊บก็วิ่งมารอกันเลยกลิ่นเพลินกินเพลินครับจนหมดชามแถมตัวนี้ยังไม่เค็มกินได้ทุกวันครับคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับแมวที่เหมาะกับบ้านนะฮะที่เลี้ยงแมวหลายตัวบ้านใครที่มีน้องแมวหลายๆตัวก็ซื้อตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตุนไว้ได้แบบยาวๆคุณฟังส่วนการผลิตของเขาก็ได้มาตรฐานครับมั่นใจในคุณภาพได้ทุกมื้อนะเขาก็มีให้คุณครับเลือกด้วยกัน3สูตรไม่ว่าจะเป็น2มิกซ์3มิกซ์และอีก1สูตรก็คือสูตรลูกแมวอายุ1ถึง12เดือนเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยของน้องแมวกันได้เลยนะครับก็มีโภชนาการครบครับช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงพร้อมกับบำรุงขนให้สวยเงางามครับเขียวแดงตัวจริงต้องเอโปรไอคิวหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: วจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงท้ายๆแบบนี้หลายคนก็ถามหาเพลงใหม่จากพี่หนูเล็กกากากันอยู่นะฮะซึ่งก็ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อย
2: บอกเลยไม่ถึงรักปลายฟ้าที่ฝัน
1: เพลงนี้ครับอย่าใจกระจอก

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนๆหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายกับตามคำขอลุง935นะฮะฝากไว้บอกว่าให้มอบผู้เฒ่าทั้งหลายด้วยและเป็นพิเศษเท่าเชฟพงและเท่าเชนีมีคอมเมนต์มาแบบนี้นะจะเก็บไว้เพื่อเธอครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
5: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
8: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์15 มิถุนายนก็มีเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับสหรัฐอิหร่านมีสื่อเขารายงานว่ามันมีการเผยแพร่ MOU กันอย่างน้อยถึง3ฉบับนะคุณนัน
9: ตกลงไหนฉบับจริงอะคะ
8: ก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉบับล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่มันมีเนื้อหาทั้งหมด14ข้อก็ดูจะครอบคลุมประเด็นต่างๆใน2ฉบับก่อนหน้านี้พอสมควร
9: ค่ะ
8: แต่ว่าก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะ14ข้อของร่างข้อตกลงอิหร่านสหรัฐเนี่ยเป็นร่างที่สื่อบอกว่าเปิดเผยโดยฝั่งอิหร่านนะเป็นทางฝั่งอิหร่านเป็นผู้ที่เปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวออกมานะตอนนี้มันจะมีความถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็เนื่องจากว่าเวลาที่เขาจะลงนามกันตามที่ทรัมป์เขาได้ให้ข้อมูลนี่ก็บอกว่าเป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้เพิ่งจะวันจันทร์ผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับที่เรารับรู้รับทราบกันในนาทีนี้ก็ไปยังเป็นไปได้อยู
9: ่ค่ะนี่เขาเข้าใจว่าน่าจะ จะเย็นๆก็ได้เอาไปว่าเอาว่าเขาตกลงกันได้ก็แล้วกันแล้วก็หลักๆที่ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์โมสแล้วก็การถอนกำลังออกนะคะจะถึงขนาดที่จ่ายเงิน300,000 ล้านจะถึงขนาดที่ว่าครอบคลุมไปจนถึงอิสราเอลกับเลบานอนด้วยแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดจริงขนาดนั้นแล้วก็อิหร่านก็จะยอมยกเลิกการทำอะไรที่เกี่ยวกับยูเรเนียมด้วยนิวเคลียร์อะไรดีก็คิดว่ายังขอรายละเอียดก่อนดีกว่าเอาแค่ว่าเปิดช่องแคบฮอร์โมสหรือว่าจะเลยไปถึงขั้นที่ว่าจะยกเลิกการที่ไปอายัดเงินของเขามันโอ้โหมันอย่างนี้อิหร่านอาจจะมีเขาหรือว่าคุ้มมากๆก็ได้นะคะถ้าไปถึงขั้นนั้นเลยอะค่ะเลิกอายัดเลิกที่จะประกาศว่าบุคคลใดเป็น
8: บางส่วน
9: อะไรอย่างเงี้ย
8: เข้าใจว่าคงจะมีบางส่วนที่ต้องขอให้ถอนอายัดก่อนนะสรุปสั้นๆสักนิดนึงก็ได้นะ14ข
9: ้
8: อ
9: ค่ะ
8: 1ก็คือจบสงครามทันทีและถาวร2เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันอันนี้มันก็ว่ากันไปตามเพลงนะฮะเจรจาข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันอันนี้ก็ตรงกับข่าวสารที่เราทราบว่ามันจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนแล้วมันมีข้อยากๆเนี่ยจะใช้เวลาเจรจากันต่ออีกประมาณ60วันแล้วก็ยุติการปิดล้อมทางทะเลอันนี้ก็คงจะเป็นด้านสหรัฐนะเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งอันนี้ก็เป็นด้านอิหร่านที่จะต้องดำเนินการตั้งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านวงเงินเกือบ10ล้านล้านบาทหรือ300,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งรายละเอียดกลไกจะถูกกำหนดในข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะแล้วก็ยกเลิกความบาดอิหร่านทั้งหมดอิหร่านยืนยันไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะ9ก็คงสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงสุดท้าย10ก็อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้11ปลดล็อกเงินทุนและทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด12ตั้งกลไกติดตามผล13เริ่มเจรจาขั้นสุดท้ายหลังดำเนินมาตรการสำคัญโดยข้อนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ข้อ13เนี่ยหลังลงนาม MOU และมั่นใจว่าข้อ4ก็คือยุทธศาสตร์รัฐหยุดปิดล้อมอิหร่านและข้อ5อิหร่านเปิดช่องแคบพอมุดกับข้อ10อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันและข้อ11ปลดล็อกอายัดทรัพย์สินอิหร่านแล้วเนี่ยให้เริ่มดำเนินการโดยทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงฉบับสุดท้ายโดยมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ข้อ14ครับข้อตกลงฉบับสุดท้ายจะได้รับการรับรองผ่านมติที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Security Council เนี่ย14ข้อสรุปว่าอย่างนี้นะครับ
9: สิ่งที่ดีขึ้นเลยคือน้ำมันลงวันนี้น้ำมันลงถึง 4% นะราคาน้ำมันตลาดโลก
8: ผมก็รออยู่ว่าของเราก็น่าจะปรับลดภายในคืนนี้นะถ้าตามเวลาที่เราเป็น new normal ของบรรดาผู้ค้าน้ำมันเนี่ยเขาก็จะประมาณสัก2:30ควรจะปรับลดและผมคิดว่าควรจะอยากไม่น้อยกว่า1บาทควรจะ1บาทขึ้นไปเพราะว่าราคาน้ำมันโซลารูสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าราคาล่าสุดเนี่ย133 เหรียญที่ลงมายืนอยู่ขนาดนี้นะไม่น่าจะกลับขึ้นไปละนะก็ถ้า133 เหรียญเนี่ยผมจำได้ว่าวันศุกร์เนี่ยมันอยู่ที่150 เหรียญคุณนันเขาแสดงลงมาเป็น10 เหรียญ
9: ค่ะดีมากค่ะว่าจะปรับลงแต่ข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีรายงานจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกทช.นะคะเขาเปิดเผยว่าได้จัดทำประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะฮะแล้วเขาก็มาดูซิมันขาดทุนมันกำไรมันขาดอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะได้เอาข้อมูลนี้ไปใส่ในเว็บไซต์ของสกทช.จะได้รับรู้กันโดยทั่วไปด้วยเวลาที่เราคิดว่ามันแพงมันถูกมันต้องขึ้นมันต้องลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูตัวเลขนี้นะคะเขาจะเอาให้ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของสกทช.เขาต้องอัปเดตข้อมูลของเขาทุกสัปดาห์ค่ะ แล้วก็ในช่วงเนี้ยยิ่งต้องอัปเดตเข้าไปใหญ่เลยน้ำมันมันราคาสูงใช่ไหมคะ
8: คร
9: ับ ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยก็มีความผันผวนราคาตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นคือถึงลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะสรุปออกมาอย่างนี้นะคะภายหลังการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้มันช้าไปเดือนครึ่งเลยหรอคะเนี่ยพบว่าข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างมากเขาเลยจำเป็นต้องปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากขึ้นอ่ะเอายังไงทีนี้ก็เลยปรับนะคะที่คิดว่ามันไม่ใช่ละตัวเลขที่ออกมาก็คือฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไป 57,523 ล้านบาทค่ะโดยยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการ 7,000 กว่าล้านตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนี้หนักกว่านี้7ประมาณ 60,000 กว่าล้าน 64,000 ล้านโดยตัวเลขกลมๆกันแล้วกันนะคะปรากฏเหลือแค่ 57,000 แบ่งเป็นเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 6,000

0: ใครต้องจ่ายให้ใครคะ
1: กองทุนต้องจ่ายให้โรงกลั่นไง
0: ติดหนี้เขาอยู่57,000 ล้าน
1: กองทุนเนี่ยติดลบอยู่50,000ประมาณ57,000 ล้านนะ
0: ถ้าอย่างนั้นแยก
1: ทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้ง LPG
0: ประมาณการนี้ก็แล้วกันจบที่14 มิถุนายนเนี่ยนะคะติดลบอยู่ 58,498 ล้าน
1: 14 มิถุนายนก็
0: เมื่อวันอาทิตย์
1: ครับ
0: แบ่งเป็นติดลบน้ำมัน 19,647 ล้านติดลบก๊าซ LPG ก็คือก๊าซต้มในบ้านเรา 38,800 ล้าน
1: มันจะอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้ตลอด 30,000 กว่าล้านครับตัวเลขที่มันจะขยับขึ้นลงก็คือน้ำมัน
0: อยู่19,000
1: ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะ
0: อันนี้ก็เพราะเรายังยืนน้ำมันอยู่ประมาณ40 บาทนี
1: ่ก็เก็บเงินเพราะกองทุนในส่วนของพวกเบนซินแก๊สโซฮอล์
0: ใช่อ่ะ
1: แล้วก็ดีเซลก็แทบจะเรียกว่าลดการอุดหนุนลงไปจนเหลือน่าจะอุดหนุนน้อยมากครับ
0: 39 บาทตอนนี
1: ้อืมก็เลยทำให้การภาระของกองทุนในส่วนของน้ำมันเนี่ยไม่ถึงกับมากมายแล้วครับ
0: ที่พี่ประสานว่าก็คือลดก็ได้มันเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาเนาะเวลาเราฟังข่าวอ่านข่าวโลกนี้เขาลงมาตั้ง 4% เราไม่ได้ลงสักบาทหนึ่งอาจจะมันยังไงก็ไม่รู้ลงสักหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้น
1: ก็คือต้องวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีการหยุดยิงกันค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นแล้วเที่ยวนี
0: ้ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ส่งผ่านมาให้กับราคาน้ำมันขายปลีกลดลงบ้างเนี่ยนะมันก็ควรจะทำถ้าสมมุติว่าวันนี้มันจริงๆแล้วมันสามารถจะลดลงได้2 บาทผมก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าจะเก็บเข้าช่วยเหลือกองทุนสักส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งผ่านเอามาให้กับผู้บริโภคเขาไม่ว่าอะไรแบ่งกันไปได้แต่ว่าถ้าคืนนี้แล้วยังไม่มีประกาศปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่ในขณะที่ราคาตลาดโลกก็ดีราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ก็ดีมันปรับลดลงหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปรู้สึกว่าแล้วของเราทำไมยังต้องไปยืนทำอยู่ในราคาเดิมยกเว้นแต่ว่าคุณประกาศมาแบบให้มันแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าคุณขอเก็บเงินของกองทุนเพื่อเคลียร์ไอ้เงินต่างๆคุณให้มันเรียบร้อยแล้วก็โอเคพอเข้าใจได้ว่ารัฐบาลไม่อยากแบกหนี
0: ้ค่ะแล้วเวลานี้ที่ก๊าซอะค่ะเขาก็เอาจากเงินน้ำมันไปปะไหมคะ
1: มันเป็นกองทุนเชื้อเพลิงด้วยกันครับแบ่งเป็น2 ส่วน
0: ค่ะ
1: ส่วนของ LPG เนี่ยเนื่องจากว่าเรากำหนดราคาฟิกแล้วก็มีเทอม4 เดือนนี้ใช่ไหมตอนการชดเชยมันก็จะเป็นก้อนเนี่ย30,000 กว่าล้านจะอยู่คงที่ตรงเนี้ยเพราะมันจะครอบเฟอร์ตามระยะเวลาอยู่นะฮะตัวเลขมันจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงก็ตามปริมาณการใช้ที่ไม่มากมันจะอยู่ประมาณเนี้ยยกเว้นแต่ว่าคราวต่อไปเนี่ยคุณจะประกาศราคาใหม่ที่จะเพิ่มหรือลดการอุดหนุนตัวเลขของการของกองทุนเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าถ้าคุณถอยออกมาลดการอุดหนุนลงทำให้ก๊าซ LPG มันขยับขึ้นมาได้บ้างนะกองทุนก็ลดการอุดหนุนลงหนี้กองทุนก็จะลดลงแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่ผมดูนะการอุดหนุน LPG เนี่ยมันต้องอุดหนุนมาตลอดแล้วทักษะสถานะกองทุนเนี่ยชอบกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้หมายถึงว่าเขาเก็บน้ำมันจนกระทั่งมาครอบเฟอร์จนกระทั่งมาช่วยหนุนในส่วนของ LPG ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: จนกระทั่งเอาเงินส่วนนั้นมาอุ้ม LPG ได้อีกพร้อมกันไปจนกระทั่งทำให้สถานะกองทุนพลังงานเนี่ยเป็นบวกสภาพมันก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วในภาวะปกติ
0: ดิฉันไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์หรอกค่ะเพราะว่ากองทุนนี้มีมานานแล้วแล้วเขาก็บริหารให้เราอยู่ได้มาโดยตลอดเวลาน้ำมันถูกเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ถูกเวลามันแพงเขาก็ทำให้เราทนพออยู่ได้คือเขาไม่ได้เอากำไรจากเรากองทุนนี้ไม่ได้เอากำไรจากเราแต่กองทุนนี้เป็นกองทุนที่บริหารให้อยู่กันได้ค่ะ
1: ก็เป็นเหมือนกันชนนะระหว่าง
0: ค่ะ
1: ระหว่างตลาดโลกกับผู้บริโภค

0: ายเป็นกันชนให
1: ้คือ เราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วของถูกเราก็ไม่ได้ใช้ของแพงเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ถูกไหมคะเราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ก็เลยไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาคงมีแรงกดดันหลายๆอย่างนั่นแหละไอ้ที่เป็นหนี้นี่มันมีดอกเบี้ยนะคะพี่ไพศาลไม่ใช่ไม่มีนะเวลาที่เป็นหนี้เขาแล้วยังไม่จ่ายอะค่ะ
0: มันมีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าบริษัทค้าน้ำมันเนี่ยที่คุณติดหนี้เขาอะเงินที่คุณไม่จ่ายให้เขาอ่ะเขาเสียดอกเบี้ยนะคะไม่ใช่ไม่มีค
0: ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ที่8นาฬิกา20นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่เขาตกลงกันได้มันก็มีผลดีเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมคะเรื่องราคาทองหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: หุ้นไทยไม่แน่ใจว่าขึ้นได้ไหมของหลายๆประเทศเนี่ยเขาเมื่อช่วงเช้าดูแล้วก็ขึ้นกันหุ้นไทยลบไม่ถึง1จุดนะ
1: โอเค
0: ไปมาแล้วก็ขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มาเทขายตอนบ่าย
1: ค่ะ
0: ดูในกราฟก็เห็นเลยเช้าก็เปิดตลาดมาก็พุ่งพรวดเลยทะลุ 1,600 ขึ้นไปแบบจะเกือบแตะ 1,610 จุดอ่ะแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาแต่ว่าก็ยังบวกอยู่นะแต่พอมาภาคบ่ายเนี่ยก็ไหลลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดก็ปัจจัยก็คือมีแรงขายเดลต้ามานะแล้วของภูมิภาคเป็นอย่างไรขอดูนิดนึงนะเอเชียวันนี้ก็บวกกันหมดเลยญี่ปุ่นนี่บวกเกือบ 5% นะบวก 3,297.46 จุดนะหังเซ็งก็บวก 124.57 จุด 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็บวกไป 1.61% เป็นต้นก็แสดงว่าไทยก็ไม่ค่อยจะไปในทิศทางของภูมิภาคสักเท่าไหร่นักยุโรปที่ตอนนี้เริ่มเปิดตลาดแล้วก็บวกกันหมดทุกตลาดทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอิตาลีบวกกันหมดเลยนะแล้วของสหรัฐนี่ก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ก็บวกอยู่ 1% S&P ฟิวเจอร์บวก 1.3 Nasdaq ฟิวเจอร์บวก 2.12 Nasdaq ตอนนี้กำลังมาแรงก็มี SpaceX เนี่ยก็มี SpaceX วันนี้ก็ซื้อขายเป็นน่าจะวันที่2หลังจากที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เป็นวันแรก
1: สร้างประวัติการเลยใช่ไหมคะ
0: ใ

0: ใช่ใช่ทราบประวัติการ
1: หลายๆอย่างทราบประวัติการหลายๆอย่างก็แล้วกันนะคะโอเคสำหรับข่าวในประเทศไทยพี่ไพศาลตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่กับข่าวอะไรมากที่สุดคะ
0: ไม่มีเรื่องอะไรที่รู้สึกก็วันนี้รู้สึกสื่อเขาก็โอเคเพราะมันมีเรื่องของไอ้คำพูดที่ดูแล้วก็รุนแรงหน่อยของท่านนายกที่ออกมาในการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะก็โฟกัสกันไปที่เรื่องของมาเฟียภูเก็ตนายกฟังดูก็คล้ายๆกับนายกก็อ้างว่ามันมีเพจโซเชียลเพจนู้นเพจนี้นะโจมตีชี้เป้าไปที่รองผู้ว่าท่านหนึ่ง
1: แต่คนที่กุ้งอ่ะสองคนนะเพิ่งทราบว่ารองผู้ว่าภูเก็ตนั่งกันอยู่นั่นน่ะชื่อกุ้งถึงสองคนค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่ารองกุ้งเนี่ยเขาเรียกคนเดียวอีกคนเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งจริงแต่ว่าเขาจะเวลาเขาเรียกชาวบ้านทั่วร้านตลาดทั่วไปเขาจะเรียกชื่อจริงเขาจะเรียกรองแล้วตามด้วยชื่อจริงรู้สึกท่านจะชื่ออนันต์เขาจะเรียกท่านรองนันต์แต่ว่าท่านเนี้ยท่านเรียกกันรองกุ้งก็คงไม่ผิดอ่ะที่เขาพูดกันถึงว่ารองซีฟู้ดเนี่ยคงจะหมายถึงท่านรองผู้ว่าท่านนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วคุณนายกคุณอนุทินก็ดูจะหัวฟัดหัวเวียงมาประชุมเสร็จก็มาพูดกับสื่อหรือไงบอกว่าก็เป็นแค่รองจะมาย้ายผู้ว่าก็ดูตลกเชิญยิ้มมาก็แล้วกันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าคนจะย้ายผู้ว่าได้ก็ต้องนี่แหละต่อเข้าครม.ก็ต้องนายกอยู่แล้วแล้วก็พอถึงขั้นจะให้ปลัดไปดูไปจัดการน่ะครับปลัดก็ดูเสียงก็ดูแบบแปลกๆอยู่นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: แปลกๆอยู่ไม่รู้แปลกๆแปลกๆกับพยายามจะชี้แจงอะไรต่างๆที่นายกถึงขั้นตัดบททําเอาปลัดอันศิษย์ก็หน้าเจื่อนๆอยู่เหมือนกัน
1: เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมี Facebook 2 Face อันนึงคือใต้โต๊ะอันนึงคือศูนย์ข่าวภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะลงแล้วก็จะลงไปที่เรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนนึง
0: ที่เขาเรียกรองซีฟู้ดเนี่ยนะ
1: เรียกกันว่ารองซีฟู้ดแล้วเขาก็พูดแต่ทํานองที่ว่ารองซีฟู้ดเนี่ยพูดว่าจะย้ายผู้ว่านะพูดว่าจะย้ายผู้ว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรมีอิทธิพลอะไรถึงขนาดสื่อบางสื่อนี่ไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่แล้วก็พูดกันว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูว่าเป็นในอำเภอและอยู่จังหวัดภูเก็ตแค่2ปีได้ขึ้นไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากในอำเภอไม่ต้องเป็นปลัดไม่ต้องเป็นอะไรหรอคะพี่พิสารต้องเป็นปลัดจังหวัดต้องเป็นอะไรเลยจากในอำเภอภายใน2ปีขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แล้วก็อยู่มาตั้งแต่2ปีก็คือช่วงของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งแล้วก็บอกกันว่ามีความสนิทสนมกับผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งว่ากันว่าทำนองนั้นก็แล้วกันแล้วก็ภูเก็ตนี่ก็อย่างที่เรารู้ว่าผลประโยชน์มันเยอะเยอะเยอะเยอะมากมายเยอะไปหมดผู้ว่าคนหนึ่งที่เพิ่งโดนยึดทรัพย์อะไรนี่ก็เคยอยู่ภูเก็ตนานอยู่พอสมควรนะคะเป็นคดีไปเรียบร้อยแล้วเรียนมองปรากฏการณ์นี้เนี่ยเรียนมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนภาพของสังคมไทยชนิดที่ว่าเปลือยออกมาหมดเลยค่ะพี่ไพศาลเปลือยตั้งแต่ข้าราชการคนหนึ่งในเส้นทางการเติบโตเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่งั้นเติบโตยาก 2. วิธีการบริหารจัดการข้าราชการคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นแค่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะใช้คำว่าแค่รองผู้ว่าเพราะยังมีผู้ว่ายังมีอธิบดีมีรองอธิบดีเยอะแยะมากมายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบอธิบดีปลัดกระทรวงกับนายกยังไม่กล้าตั้งเลยค่ะไม่กล้าตั้งไม่กล้าตั้งกรรมการสอบขนาดผู้ว่านี่แบบชงให้เลยนะว่าตามข่าวที่ว่าเนี่ยก็นายกถามอยู่นั่นแหละคนไหนซีฟู้ดถามแล้วถามอีกสร้างความกระอักกระอ่วนสร้างความอึดอัดแบบวุ่นอึดอัดมากในบรรยากาศแบบนี้คือเราก็ไม่เคยเห็น

0: ผู้บริหารที่เป็นระดับปลัดเป็นรัฐมนตรีมันเหมือนกับว่าบริหารเหมือนกับว่าเป็นปลัดกระทรวงอาหารพี่ไพศาลก็ไม่เคยเห็นนะคะร
1: ั
0: ฐมนตรีต้องลงไปล้วงลูกขนาดนั้นนะเหมือนเป็นปลัดกระทรวงยังไงก็ไม่รู้ไปบริหารล้วงไปถึงวงในเลยร้องผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าไอ้นี่มันเป็นตลกเชิญยิ้มก็คล้ายๆกับที่เข้าไปอีอะไรที่เงิน5ล้านอะไรนั่นแหละสไตล์เดียวกันนี่เขาใช้สไตล์เดียวกันเลยนะสไตล์การบริหารแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตกับสไตล์ที่เข้าไปโพสต์ใน Facebook อีแค่นี้คนก็รู้กันทั่วเป็นสไตล์คุณอนุทินจริงๆค่ะพี่ไพศาลเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นสไตล์นี้จริงๆเป็นสไตล์นี้เลยเป็นสไตล์เนี่ยเข้าไปอีอาๆนี่ก็เหมือนกันผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบ
1: ปล่อยมุกแค่ปล่อยต้อง
0: ไม่กล้าตั้งอ่ะไม่กล้าตั้งพี่ไพศาลไม่กล้าตั้งกรรมการสอบแค่ส่งภาษาขู่ไปแค่นั้นเองรองผู้ว่าไหนจะมาขู่จะมาย้ายผู้ว่ามันก็เลยทำให้ฉันมองเห็นภาพข้าราชการแล้วก็มองเห็นภาพนักการเมือง
1: ครับ
0: เขาสร้างปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหากันแบบไหนอ่ะดิฉันไม่อยากพูดแล้วเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะอยู่กันแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยคุณนันจำได้ไหมเขาย้ายมาอยู่เชียงใหม่
0: จำไม่ได้อ่ะคนนี้ใช่ไหมคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้
0: คนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้พอตอนที่รัฐบาลคุณอนุทินมาพักรู้สึกจะย้ายจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็มองว่าผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยโอ้โหคุณทักษิณไปก็ต้อนรับอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็จนกระทั่งมองว่าเป็นผู้ว่าสายชินวัตรอ่ะพอถูกย้ายไปเนี่ยย้ายไปลงภูเก็ตผมจำได้ว่าจัดรายการคุณอานควรบอกโอ้แสดงว่าต้องไม่ธรรมดานะย้ายจากเชียงใหม่มาแล้วจะไปลงภูเก็ตเนี่ย
0: เป็นที่มีกรมการปกครองก่อนนะคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยใช่ไหม
0: นิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซมเบ้จากพ่อเมืองเชียงใหม่ไปสู่อธิบดีกรมการปกครองก่อน
1: อ่ะอ๋อแล้วคุณแ
0: ปไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อน
1: สมัยคุณอิงเนี่ยเขาย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ไ
1: หมให้คุณบุญธรรมย้ายมาเอ๊ะตอนนั้นอะไรบ้างอ๋อยังนะก็ยังเป็นคุณอนุทินอยู่นะ
0: ปี58และอายุน้อยนะคะเกิดปี15ปีนี้เพิ่งอายุ54เองเป็นผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะคะเมื่อปี68แล้วก็ก้าวมาสู่อธิบดีกรมการปกครองในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การกำกับดูแลของคุณภูมิธรรมเวชยชัยโดยมาแทนคุณชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์ที่เป็นที่รู้จักกันว่ามาจากสายเสียงเงินของคุณอนุทินชาญวิรกูลค่ะ
1: ก่อนหน้าที่ตอนหลังก็ต้องเป็นที่ปรึกษาคุณทินตอนนี้ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ยืนอยู่หลังคุณอนุทินตลอดอ่ะครับ
0: เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเป็นถึงอธิบดีกรมการปกครอง
1: อ๋อแล้วย้ายมาเป็นนายกย้ายจากอธิบดีกรมปกครองแต่ว่าก็โอเคยังเป็นลงที่ภูเก็ต
0: โอ้ยแต่อธิบดีกรมปกครองนี่สุดๆแล้วเป็นอธิบดีของผู้ว่าทั้งปวงสุดๆแล้วเป็นอธิบดีกรมการปกครองก็รอขึ้นเป็นปลัดกันทั้งนั้น
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็มาเป็นมาอยู่ภูเก็ตไงเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพิ่งจะมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ไม่นานแต่ในขณะที่รองเนี่ยเขารู้สึกน่าจะฝังรากอยู่ที่ภูเก็ตนี่มานาน
0: ก็2ปีไงที่ฝังนักข่าวเขาไปสัมภาษณ
1: ์เป็นอ
0: ำเภอได้2ปีแล้วก็สามารถขยับขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าได
1: ้ครับ
0: เป็นอำเภอจากในอำเภอเป็นรองผู้ว่าใช้เวลาแค่2ปีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าเซมเบ้ท่านเนี้ยก็คงจะต้องมีใครที่เขาเป็นวงเป็นแบ็คอยู่บ้างถึงว่าไม่แข็งแกร่งใหญ่โตมากแต่ว่าก็ทำให้สามารถที่จะคือจากที่มีกรมการปกครองก็ยังไม่ถึงขั้นกับเข้ากลัวไม่ได้ไปอยู่เป็นผู้ตรวจ

0: หรือว่าอะไรเนี่ยนะก็ยังไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตได้นะแสดงว่าก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนเราไม่รู้แต่ไปอยู่เนี่ยก็ชัดเจนอะว่าก็ถูกบรรดารองผู้ว่าเขาท้าทายอยู่โดยเฉพาะเวลามีปัญหาปลัดจังหวัดโดนเด้งไปผู้ว่าก็ยังรอดอยู่รองยังรอดอยู่นะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่างๆของภูเก็ตนะฮะนี้เราก็ไม่รู้ว่าวงในแล้วก็เป็นยังไงก็ต้องตามฟังกันก็มีนักการเมืองเข้าใจว่าพรรคประชาชนที่เขาเปิดข้อมูลว่ารองผู้ว่าที่เขาเรียกผู้ว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยคนเนี้ยตัวจริงเสียงจริงของจังหวัดภูเก็ตเลย
1: ด้านอะไรอะคะ
0: ไอ้ที่เขาพูดกันทั้งหลายเนี่ยเขาบอกตัวจริงเสียงจริงแน่นอน
1: แต่ตอนที่เขาย้ายกันหมดคนนี้ไม่โดนย้าย
0: เขาก็ที่เขาเป็นคนยกข้อมูลเนี่ยบอกว่าก็ดูแล้วกันว่าเขาแบ็คเขาใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอปั๊บ2ปีที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วขึ้นไปรองผู้ว่าภูเก็ตทันทีเลยไม่ต้องไปผ่านตำแหน่งปลัด
1: จังหวัดเขามีอยู่เหมือนกันค่ะดิฉันเปิดดูเขาเป็นนายอำเภอปากพนังเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็อยู่ปากพนังแล้วก็มาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเป็นแล้วจากนายอำเภอกระทู้ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดเมื่อปี67พอปี68จากปลัดจังหวัดก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าเลยก็หมายความว่าม
0: าภูเก็ตแค่2ปีขึ้นรองผู้ว่า
1: จากนายอำเภอกระทู้อ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็ขึ้นผู้ว่าเลยขึ้นรองผู้ว่าเลยปีเดียวปลัดจังหวัดขึ้นรองผู้ว่าค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบ็คของเขาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งผมก็พูดอย่างนี้ผมก็คิดว่าใครๆก็เดาถูกกันหมด
1: น่าจะรุ่นเป็นรุ่นน้องคุณภูมิธรรมไหมคะ
0: ใช
1: ่ฮะรองผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ทราบไม่แต่ว่าเขาอยู่สายใต้มาตลอดไม่ใช่เหรอเขาอยู่สายใต้มาตลอดเนี่ยก็ต้องคือแม้กระทั่งในยุคของรัฐปี68เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะขึ้นมาช่วง
1: เราต้องพักกันก่อนไหมพี่นายกัน
0: โอเคครับพักกันก่อนสักคร
1: ู่ค่ะ
0: เลยมาไกลแล้วครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา36 นาทีครับคุณอันครับนี่ผมไปดูที่สื่อเขาไปรวบรวมนะรองผู้ว่ากุ้งหรือนาย
1: ธีรพงษ์ช่วยชู
0: ก็พื้นเพเป็นชาวตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเริ่มต้นชีวิตราชการจากพื้นที่ภาคใต้เติบโตและสั่งสมประสบการณ์ในสายงานปกครองและการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนานตำแหน่งสำคัญก็เคยเป็นนายอำเภอเกาะสมุยในช่วงวิกฤตโควิด-19 บริหารจัดการพื้นที่เกาะ ท่องเที่ยวระดับโลกอา

0: ที่เกาะสมุยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณูปโภคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจก็ปราบปรามและรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายก็คือใส่ตัวหนอนจำนวน155ชุดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งมาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะที่หาดป่าตองดำเนินการทำประชาพิจารณ์และจัดระเบียบมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึง4:00แล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วงปลายปี2567ภารกิจการบริหารจัดการเมืองขยะอาหารนะฟู้ดเวสต์เนี่ยแล้วก็เป็นมาตรการทางสังคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพฤศจิกายนปลายปี67นะแล้วก็มาปลายปี68ประมาณ1ปีเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่1ธันวาคม68จนถึงปัจจุบันอันนี้ประวัติโดยสังเขปนะของคุณธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่าปลัดกุ้ง
1: พี่วิสันคะเวลามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นผู้ว่าบอกตั้งกรรมการสอบไม่ปลัดกรรมการตั้งได้ยกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่สารว่าสาเหตุมันมาจากอะไรอะ
0: เนื้อแท้ปัญหาเลยก็คือว่ามันไม่สามารถจะไปปราบปรามหรือแก้ปัญหาอะไรได
1: ้ปัญหาที่เข้าใจนะพี่
0: นายกสั่งผ่านไปอะไรต่างๆไปแต่ว่ามันก็ปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็มีการสะท้อนผ่านออกมามาเฟียก็ยังอยู่ปัญหานู่นปัญหานี่ที่ชาวบ้านเขาร้องนายกคล้อยหลังนายกก็นั่นไปคราวนี้นายกก็ไปมองประเด็นว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
1: การบริหารในพื้นที่
0: หัวคนที่อยู่หัวแถวหัวของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมหัวสุดกับหัวรองเนี่ยว่าไม่ไปด้วยกันไม่ได้แถมไม่ไปด้วยกันไม่ได้ธรรมดาจะมีการจะมีการนัดกันด้วยจะมีการนัดกันถึงเอาถึงหลุดจากเก้าอี้กันด้วยอันนี้นายกก็คงจะคือความเสียหายนายกเลยก็คือว่ามันก็สั่งการไปแล้วปัญหาไม่แก้แล้วนายกก็ต้องขู่คำรามให้บรรดาผู้ข้าราชการเนี่ยไปจัดการคือคุณจะทะเลาะกันอะไรกันยังไงเนี่ยผมก็สังเกตดูนะนายกเขาขึงๆลอยตัวนะเพราะในท้ายที่สุดนะก็บอกว่าเอาคุณก็ทำรายงานที่ท่านปลัดให้ปลัดไปนั้นไปเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวเผลอๆมันจะเล่นท่านประหลัดด้วยมันมีอย่างนั้นไปประหลัดก็คนกันเองอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ได้แต่มองตาปิดๆ
1: เสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องขาสั้นไปกินเป็ดกินห่านด้วยกัน
0: คือมุกอย่างเงี้ยอีๆคุณนันอ่ะมองถูกคือมุกอีๆอ่ะไปไหนไม่ถูกก็อีๆอี
1: ๆแต่ผมทุกเรื่อง
0: ผมไม่อยากจะพูดแบบที่สื่อท่านหนึ่งท่านบอกว่าอะไรไม่รู้จะทำยังไงก็รำลิเกดีกว่า
1: คือแตะทุกเรื่อง
0: อ
1: ีอ่ะรู้ด่าอะไรอย่างเงี้ยด่าด่าด่าด่าแต่นี่ก็กุ้มใจเหมือนกันว่าถ้าเราบริหารประเทศกันแบบอีอีไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องได้ราวไหมพี่เวสันรู้นะอีอีอีอีรู้นะอะไรยังไงต่อด่าด่าด่าด่าด่าอะไรยังไงต่อ
0: คือเราก็จะได้นายกที่ดูเหมือนแอคทีฟลงพื้นที่สั่งการลงสัมผัสเจอประชาชนให้คำมั่นสัญญาอะไรไปแต่ว่าก็
1: กันเอง
0: เราก็จะ
1: เห็นได้ชัดว่า
0: ก็ไม่สามารถที่จะไป
1: ด่าอะไรอย่างเงี
0: ้ยไปเข้าไปถึงปัญหาแล้วก็ล้างบางในสิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาได
1: ้จริงๆเรามีสถาบันที่เขาแบบว่าสอนเรื่องการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
0: คือผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณจะทำนะมันก็รูปหน้าปัดจมูกยกเว้นว่าคุณกล้าพอแม้กระทั่งคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนของพวกคุณเองถูกไหมคือลองผู้ว่าใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วในยุค
1: ผู้ว่าจะขนาดไหน
0: ไม่ใช่ผู้ว่าเขาก็คงว่าพอตัวเขาก็รู้ว่าเออนายกก็เขารอดมาได้อธิบดีกรมการปกครองก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วแต่เขาไม่รู้จัก

0: ู้ใหญ่ก็เดินไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นยังเห็นประโยชน์และบทบาทของเขาอยู่ความรู้ความสามารถเขาอยู่อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ารองที่หือเขาอะรองจะไม่รู้เชียวหรือว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นใครแต่รองแสดงว่าเขาก็ต้องคิดว่าเขาแน่พอแล้วนายกเนี่ยผมวันนี้ผมคิดว่านายกเล่นบทแบบเหมือนกับเห็นว่ามีหลุดด่ารองว่าปัญญาอ่อนจะไปเป็นรองจะไปย้ายผู้ว่าอะไรเงี้ยคือผมคิดว่านายกกลัวว่าจะเข้าตัวเพราะว่าทั้งหมดในกระทรวงมหาดไทยเขาก็ต้องรู้ว่ารองเนี่ยเป็นคนของใครและเขาก็รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนายกก็ได้อย่างมากก็แค่ไปขอกันว่าอย่าหรือว่าให้เบาลงไอ้ถึงขั้นไม่ให้ไปจัดกงจัดการเนี่ยคงยากใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีงานเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่ในภาคใต้เขาอยู่มีการมอบหมายกันแล้วก็คือเราไม่ต้องพูดว่าใครแต่ว่าดูจากข้อมูลแล้วผมก็คิดว่าพอเข้าใจได
1: ้ถ้าพูดเป็นภาพรวมนี้ได้ไหมคะพี่ไพศาลถ้าสมมติว่ามันมีประเทศหนึ่งที่บริหารจัดการแบบโปร่งใสโยกย้ายดูตามความรู้ความสามารถไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบมีความยุติธรรมไม่ต้องวิ่งเข้าหานักการเมืองเพื่อเข้าค่ายนู้นค่ายนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูแลจังหวัดไหนกินสินบาทค่าสินบนร่ำรวยผิดปกติมีทุนเข้าโดนร้องเรียนอะไรเงี้ยก็สอบไปแล้วก็ดำเนินการก็มีคนดีเพราะเขาไปทำงานเยอะแยะมากมายมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะมันเคยมีไหมฮะ
0: ในจังหวัดที่มันมีผลประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคงยากมั้งผมเห็นใช่ไหมนักการเมืองก็ต้องมีทั้งตัวเองหรือสมัครพรรคพวกอ่ะไปซื้อที่ซื้อทางที่ภูเก็ตกันมาจะลงทุนทำนู่นทำนี้ที่ภูเก็ตกันซึ่งบางทีเนี่ยมันก็รู้กันอยู่ที่ดินที่ได้มาถือครองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ อำนาจวาสนาไปทั้งสิ้นคราวนี้ถ้าเราไม่มีข้าราชการเป็นพรรคพวกมามันก็ทำไม่ได้ข้าราชการเวลานักการเมืองเขาส่งมาก็ต้องทำงานรับใช่ไหม ไอ้ที่เขาที่ป่าที่อะไรที่เขาจะมานักธุรกิจเขาจะมาลงทุนเป็นพรรคพวกนักการเมืองหรือว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เปิดไฟเกี่ยวให้ในขณะเดียวกันเนี่ยข้าราชการเหล่านั้นก็ทำมาหากินพร้อมไปด้วยใช่ไหมก็หาประโยชน์เข้าตัวด้วยดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้านายด้วยมันผมก็เห็นมันก็จะมีอย่างเงี้ยยกเว้นแต่ว่าถ้าเราได้นักการเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์พกผลเลยชัดเจนอย่างเงี้ยนะแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็คัดเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาที่แท้จริงอันนั้นภาพอย่างนั้นถึงจะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ถูกย้ายมาเขาไม่มีอะไรที่จะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลนั่น
1: ค่ะแล้วบางทีเอาแบบข้อเท็จจริงอะนะคะนักธุรกิจเขาก็ไม่ใช่ว่าจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีข้าราชการที่แทนที่จะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาก็ขัดขวางในการดำเนินธุรกิจทุกประการบางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่จ้องแต่จะไปขัดขวางเขาอะค่ะพี่ไพศาลขออนุญาตทำอะไรตรงไปตรงมาไม่เคยสำเร็จ
0: ก็นี่ก็เป็นลักษณะเหมือนว่าต้องจะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้หรือ
1: ขอใบอนุญาตอะไรที่มันตรงไปตรงมา
0: แล้วก็มีหลายรูปแบบ
1: ขอใบอนุญาตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงไปตรงมาไม่เคยได้มันไม่ใช่ว่าจะย้ายข้าราชการไปเพื่อไปร่วมให้เขาอำนวยความสะดวกให้เขาทำทุจริตหรือผิดกฎหมายนะพี่ไพศาลเอาแค่ว่าไม่คอยเตะตัดขาไม่คอยขวางไม่คอยเรียกรับผลประโยชน์อ่ะบางทีแค่นี้ก็บุญแล้วค่ะพี่ไพศาลให้มันตรงไปตรงมาก็บุญแล
0: ้
1: วแต่สิ่งเหล่านี้แหละเรียนเข้าใจว่าบางทีทางธุรกิจอ่ะก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองบางครับไปเกี่ยวข้องกับราชการและเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายก็เพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวเลยก็จะมีข้าราชการบางประเภท
0: ก็ไม่สามารถที่จะ
1: เดินหน้าไม่ได้เลยค่ะเดินหน้าไม่ได้เลยค่ะพี่ไพศาล
0: โอเคครับเดี๋ยว

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณชุสนะบอกว่าท่านเซมเบ้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเคยอยู่ที่เชียงใหม่ตอนน้ำท่วม2ครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแถมเคยให้สัมภาษณ์สื่อไม่แน่ใจสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะบอกว่าน้ำไม่ท่วมแน่ๆค่ะ
2: เจอทั้งฝุ่นเจอทั้งน้ำเนี่ย
1: น้ำไม่ท่วมแน
2: ่
1: ๆค่ะเหนื่อยเห็นปัญหาก็เหนื่อยแต่ที่เหนื่อยกว่าเห็นปัญหาคือวิธีการแก้ปัญหาและถ้าได้เหนื่อยแบบสลบไปเลยก็คือรู้สาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหามืดมนมากค่ะ
2: วันนี้นายกสื่อถามถึงเรื่องโครงการ AI Passport Thailand AI Passport นะก็นายกบอกว่าโครงการ AI Passport สุจริตโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายไม่มีนอกมีในยืนยันครม.นี้ไม่สนใจผลประโยชน์ถ้าไม่ถูกต้องโครงการล้มเองก็พร้อมก็ประกาศให้เดินหน้าต่อแน่นอนนะถามว่าฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านเขาค้านโครงการนี้นายกก็บอกว่าประเทศไทยต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี AI หากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่ก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันเมื่อถามว่าฝ่ายค้านไม่ได้ท้วงติงเรื่องของแนวคิดโครงการแต่ท้วงติงเรื่อง TOR ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบปูทินบอกว่าคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการส่วนนายชัยชนกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญคือการดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหากทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจึงไม่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์หรือผลการประเมินผลการดำเนินงานถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าโครงการนี้จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือความไม่โปร่งใสครูทินบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครม.ของเราเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดทุกวันนี้ตนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้เป็นนายกชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเกรงใจหรือเกรงกลัวใครในการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในรัฐบาลที่ตนเป็นผู้นำผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบหรือไม่ผู้ทินบอกว่าทุกคนในรัฐบาลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่รวมถึงการโยกย้ายการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภ

0: หากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆแม้แต่คำว่าผู้มีอิทธิพลตนยังเปลี่ยนให้เรียกว่าอันธพาลเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นศัตรูของสังคมแล้วจะคุยกับรัฐมนตรีดีหรือไม่หลังจากหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการทบทวน TOR ปูตินบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหากไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการล้มไปเองแต่หากเป็นไปตามกฎหมายระบบก็จะทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้เมื่อถามว่าแสดงว่ายืนยันเดินหน้าโครงการต่อใช่หรือไม่ปูตินบอกว่าแน่นอนครับประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีไม่ใช่ตอบได้เพียงไม่กี่คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเวลาทำมาหากินเราไม่ได้ถามวันนี้แล้วรอคำตอบพรุ่งนี้ถามวันนี้ต้องได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานถามวันนี้ต้องได้คำตอบเมื่อวานสั่งวันนี้ต้องทำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็มุกนี้นายกก็มาอยู่บ่อยๆนะอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะให้ความมั่นใจว่ายังไงโครงการนี้ของกระทรวงดีก็ไม่คงจะไม่มีการทบทวนอะไรก็คงจะเดินหน้าไปครับ
1: พรรคก้าวไกลเขามีฝีมือในการที่เคยหยุดยั้งอะไรพวกนี้สำเร็จบ้างไหมคะพี่เวทการ
0: ใครนะ
1: พรรคก้าวไกลอะค่ะ
0: พรรคประชาชน
1: เป็นพรรคอะไรพรรคประชาชนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คือที่ฉันเขียนพรรคประชาชนผลงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นนี่ก็เลยย้อนไปพรรคก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมาแต่ได้ไป30คดีจากการแสดงความเห็นของสสในสภา
0: โดนฟ้องนะ
1: คือไม่ได้ว่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจะไปจบที่ยังไงเพราะวันนี้คุณอนุทินเขาก็สวนหนักเขามั่นใจเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีความหมายไม่ได้ทำให้ชีวิตความไปอยู่ดีขึ้นการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเดินหน้าถ้ามันจะล้มไปเองแต่ไอ้ถ้าล้มเพราะมันความไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ที่เขาเคยเปิดแบบหนักๆ ก็คือเรื่องตึกสกายไนน์ของกระทรวงแรงงานของประกันสังคมถูกไหมฮะ
0: คร
1: ับ หรือว่าที่ดินที่ว่าสำนักงานที่ของอะไรอะแรงงานประกันสังคมไปซื้อที่ดินแพงที่จังหวัดชลบุรีเขาก็เปิดมาแต่นี้เข้าใจมันไม่เคยมีใครติดคุกหรือว่ายับยั้งอะไรได้เลยนะคะพี่ไพศาล
0: ผมว่าก็นักการเมืองก็ทำเท่าที่เป็นบทบาทของเขาหลังจากนั้นเนี่ยกลไกต่างๆอย่างการตรวจสอบหรือการดำเนินการเนี่ยอย่างเรื่องของตึกสกายไนน์ในขณะนี้มันอยู่ในชั้นที่รัฐบาลเขาจะต้องตั้งกรรมการมาสอบแต่ว่าเขาเข้าใจว่ามันถูกเบรกถูกหยุดชะงักไปนะถูกดองอ่ะใช้คำถูกดอง
1: คือมันไม่มีใครยอมมาตั้งกรรมการยอมมาเป็นกรรมการให
0: ้แล้วก็ส่วนเรื่องที่อาจจะมีการไปร้องปปช.อะไรยังไงก็ยังไม่เคยก็จะมีก็รู้สึกเป็นเรื่องคุณนี้มั้งคุณศักดิ์สยามใช่ไหมไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอมาถึงปปช.
1: ก็ตีตกไป
0: ด
1: ีก็จะไปร้องเอาเรื่องปปช.ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยไปร้องให้คุณโสพลส่งเรื่องไปตั้งกรรมการสอบปปช.
0: คืออย่างนี้ของปปช.นี่เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ้ที่ตีตกไปเนี่ยมันสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องว่าตกลงว่าแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินถูกต้องไหมก็เขาก็พิเคราะห์ไปอะไรต่างๆถึงไม่ได้แจ้งไม่อะไรต่างๆแต่ไม่ได้มีเจตนาตีตกอันที่สองเนี่ยถือว่ามีเกิดลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอ้ยยังมีเรื่องการที่ยังฟ้องร้องอยู่นะเพราะเขาคิดว่าเขาขายหุ้นไปแล้วแต่ทางฝ่ายนั้นก็ยังยังมีการมาฟ้องเฟ้องอะไรต่างๆที่ว่าจะต้องขอเงินคืนอะไรกันอยู
1: ่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขายังเป็นเจ้าของหุ้นเขามารู้ตอนที่ถูกดำเนินการนั่นแหละว่าเป็นเจ้าของหุ้น
0: แล้วก็
1: เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาไปฟ้องเอาหุ้นคืนเลย
0: ฟ้องขอหุ้นคืน
1: แล้วนี่แหละการไปฟ้องเอาหุ้นคืนนี่แหละเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญว่าเขาไม่รู้ก่อนเลย
0: เพราะฉะนั้นในประเด็นว่ามันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนก็ไม่มีสองเรื่อง
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือว่าทำนิติกรรมอำพรางอย่างเนี้ยถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่สามเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการ

0: ตรวจสอบของปปช.อยู่เขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เข้าใจว่าจะโรยเกลือดองน้ำส้มอะไรก็อยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะยังไม่ทราบ
1: คดีใหญ่เขาก็เคยทำหมดอายุความไปเหมือนกันนะ
0: ก็มีอยู
1: ่ถ้าใหญ่จริง
0: หมดอาย
1: ุความ
0: อันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างบอกว่าไปบอกว่าปปช.เขาฟอกข่าวไม่ใช่เขาบอกยังมีอยู่ไอ้เรื่องนั้นก็ยังพิจารณากันอยู่เพียงว่าสองเรื่องนี้พิจารณาแล้วว่าคุณศักดิ์สยามไม่ผิดสองประเด็นนี้
1: ไม่มีเจตนา
0: ก็คือ
1: ไม่เชื่อว่าไม่มีเจตนาจริงๆเพราะว่าเขาเพิ่งรู้เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ก็ไปฟ้องเอาหุ้นคืนดูสิจ้
0: า
1: ค่ะ
0: ครับคือไม่ได้ซุกหุ้นจนกระทั่งไม่ยอมแจ้งหนี้สินทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ตก
1: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เชื่อและไปร้องให้คุณโสพลดำเนินการส่งเรื่องไปให้มีการตั้งกรรมการไต่สวนปปช.คุณโสพลยังไม่ดำเนินการใดๆค่ะใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าคงไม่ดำเนินการอยู่แล้วคงไม่ส่งนะถึงวันนี้แล้วก็ไม่ส่ง
1: ขนาดนี้แล้วส่งทำไม
0: ใช่ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ต้องส่งรู้สึกว่าจะมีอำนาจตามกฎหมายมันมีอำนาจในส่วนของทางประธานสภาอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าบางเรื่องเนี่ยไม่มีอำนาจนะรับมาแล้วต้องส่งทันทีแต่เรื่องเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมี
1: วินิจฉัย
0: สามารถมีข้อวินิจฉัยได้ครับเดี๋ยวพักไปรอบ
1: นั่งทบทวนดูว่าแล้ววันนี้พรรคประชาชนจะทำอะไรได้ไหมเนี่ย
0: คงไม่ได้หรอกคงไม่สามารถทำอะไรได้เขาคงเดินหน้าไปคือมันจะมีความเป็นปัญหาที่จะเข้าตัวคุณชัยชนกแล้วก็รัฐบาลก็คือถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในโครงการเพราะคนเขาคงจ้องดูอยู่ว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในโครงการนี้หรือไม่ครับ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาคุยกันต่อค่ะพี่เวสันค่ะ
1: ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาชนเขาก็เคลื่อนไหวอยู่นะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีพวกว่าที่สวใช่ไหมที่เขามาแฉเรื่องว่ามันมีคลิป

0: ที่เห็นว่ามีกรรมการกกต.ไปเก็บพวกโคยต่างๆแล้วก็มีเสียงเสริมอะไรต่างๆที่ปล่อยออกมาว่าจะเป็นสว.แล้วอะไรต่างๆก็ต้อง
1: เก็บโคยครับจะเป็นสว.แล้วจ
0: ะ
1: จริ
0: ตกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นใบเสร็จได้นะว่ามีการพัวกันอะไรต่าง
1: ไอติมก็แถลงเมื่อวานฮะ
0: ไอติมเขาก็เดินสายแถลงอยู่สว.เขาก็เข้าใจว่าจะมีแต่คุณอะไรนะคุณฉัตรวัฒน์ใช่ไหมที่เป็นพลตรตรีอดีตผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ที่ออกมาชี้แจงอะไรคนเดียวแต่ว่ากลายเป็นว่าโดยกระบวนการนี่มีคนนี้ออกมาปกป้องนะสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาลัมประธานสภาเรื่องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินเลยและการฝ่าฝืนการทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา184วงเล็บ2ประกอบ185วงเล็บ1วงเล็บ2และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตรวจสอบการกระทำของกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการThailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการดำเนินการกรณีการตรวจสอบอันนี้เป็นเข้ามาร้องคุณรัชนกเรื่องเกี่ยวกับที่ไปทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE นะแต่ต่างๆเนี่ยนะเห็นว่าเป็นการทำเกินเลยกว่าหน้าที่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ไปร้องเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องที่มีการออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องหัวสว.อะไรต่างๆ
1: ค่ะ
0: รู้สึกคุณสนธิยาจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยบรรดาผู้ที่เลือกเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุสายตรงสายตาความจำอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเพราะในการจดเลขจดอะไรไว้ต่างๆนี่เรื่องปกติจดเอาไว้เตรียมความจำอะไรต่างๆเนี่ยคุณสนธิยาก็เป็นคนที่ออกมาก็ถ้าวันนี้ออกมาสองเรื่องเลยนะมาปกป้องทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องที่จะไปเล่นงานไอ้ตัวให้กกต.ตรวจสอบเพราะมีพยานหลักฐานว่าตัวกรรมการกกต.เองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีการ
1: มีโพย
0: มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคุณรักชนกก็เรื่องที่ทำหน้าที่เกินเลยในเรื่องการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport
1: ร้องสอบจริยธรรมเลย
0: โดยปกติแล้วคุณสนธิยาเขาจะออกมาแนวนี้ไหมไม่ค่อยออกมาแนวนี
1: ้เขาจะออกมาแนวไม่เอาส้มค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ว่า
0: ไม่ใช่ว่าอุ้มน้ำเงินอะไรไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม
1: เฉยๆพี่สันเรียกที่ว่า
0: เรียกว่าไม่เอาส้มอย่างเดียวโอเคไม่เกี่ยวว่าอุ้มน้ำเงินหรืออุ้มไก่นะ
1: คือเราอะอยู่ในวงการนี้มาวงการนักร้องวงการคนเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะมากมายก็พี่อาจารย์เนี่ยเคยเห็นหมอเวงอะไปให้กำลังใจคุณสนธิกับตาย
0: ุคไหน
1: ยุคกปปส.ไอ้ยุคหน้าพันธมิตรอะไปก่อนเพื่อนเลย
0: ทีแรกก็ขึ้นเวทีด้วย
1: ไปเลยไปก่อนเพื่อนเลย
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจบทบาทของคุณทักษิณเน
1: ี่ยแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะ
0: เขาบอกเขาตาสว่างหรืออะไรไงก็ไม่ทราบแต่เขาเป็นกลุ่มพวกเขาบอกว่าตาสว่างอะไรเขา
1: แสดงอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นมาตลอดนะ

0: คำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะหรือคุณโบอย่างเงี้ยคุณโบณัฐฐาเมื่อก่อนแกอยู่ฝ่ายไหนอ่ะแกได้อยู่ฝ่ายเสื้อแดงถูกไหมฮะเป็นตัวแม่ด้วยซ้ำไปก็จัดรายการอยู่สถานีของเสื้อแดงเ
1: ขาโอเคโอเคโอเคแล้วก็รู้สึกตอนช่วงที่เขามีการเรียกร้องอะไรคนรักเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอยู
0: ่แล้วเอาง่ายๆคุณจตุพรนะคะทุกวันเนี่ยคุณจตุพรอยู่สีอะไรเมื่อก่อนคุณจตุพรยืนปลาใสอยู่ที่สนามอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าเนี่ยพูดไว้ยังไงนี่ก็เลยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากค่ะพี่ไพศาลไม่ยึดมั่นถือมั่นกับคนอื่นนะคะกับตัวเองยึดมั่นอยู่ค่ะ
1: โอเคพอนักร้องเขาก็ต้องมีอะไรเรื่องมีอะไรนะจังหวะทางการเมืองเขาเหมือนกันเนี่ยนะโอเค
0: เราก็เข้าใจอะค่ะคือการเมืองแบบเนี้ยทฤษฎีการเมืองของประเทศไทยมันไม่มีและให้ต่างชาติมาวิแคะอะไรไม่สามารถอธิบายได้หรอกนักเคลื่อนไหวตกลงเคลื่อนไหวสายไหนอะไรยังไงเมื่อก่อนอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหตุผลมันยังไงฝรั่งไงก็ไม่เข้าใจแล้วค่ะเราต้องคิดเองวิเคราะห์เองเนี่ยค่ะ
1: คร
0: ับ ใครจำอะไรไม่ได้ใครความจำสั้นใครไม่ค่อยสนใจอ่านข่าวก็จะงงไปหมดว่ามันคืออะไรถูกไหมคะค่ะเข้าใจได้เข้าใจได้ทั้งนั้นนะคะ
1: มีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้หมอเปรมศักดิ์อภิปรายนะเปิดปมวิกฤตหนังสือเรียนปี69บอกว่านักเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนยังไม่มีหนังสือเรียนหลังเปิดเทอมครบ1เดือนตั้งข้อสงสัยกระบวนการจัดพิมพ์ตำรางบกว่า 1,000 ล้านนะก็รัฐมนตรีประเสริฐก็ออกมาตอบกระทู้นะวันนี้มีการประชุมวุฒิสภามีรายงานข่าวว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือดหลังนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายประเสริฐจันทรัตน์รวงทองรมว.ศึกษากรณีวิกฤตหนังสือเรียนปีการศึกษา69ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูทั่วประเทศหมอเปรมศักดิ์เปิดประเด็นว่าขณะนี้ยังมีโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนแม้เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม69และผ่านไปแล้ว1เดือนทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่มีแบบเรียนใช้ศึกษาขณะที่ครูผู้สอนก็ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นวงการศึกษาไทยไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหนังสือเรียนจำนวนหลายล้านเล่มยังพิมพ์ไม่เสร็จทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการศึกษาวันนี้มีคนในกระทรวงศึกษาพูดกันว่าแม้รัฐมนตรีจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ยังมีผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าคอยกำกับดูแลระบบทั้งหมดแล้วยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าเดิมองค์การค้าของผู้สภาเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์หนังสือเรียนแต่กลับมีการเปลี่ยนรูปแบบให้สกสคเป็นผู้ดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกมาจัดทำ TOR จัดจ้างและตรวจรับงานเองจนเกิดข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของโครงการที่มีมูลค่างบประมาณ 1,400 ล้านบาทนะฮะทางด้านรัฐมนตรีประเสริฐก็ชี้แจงว่ากระทรวงศึกษาจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียอยู่เหนือระบบอีกต่อไปหากพบข้อมูลหรือหลักฐานใดที่เข้าข่ายการทุจริตพร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเด็ดขาดโครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่27มีนาคม68วงเงิน 1,400 ล้านบาทโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เนี่ยและได้รับรายงานจากสกสคว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายหลักทั้ง11รายแล้วแต่อาจเกิดความล่าช้าในบางพื้นที่เนื่องจากมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งสั่งหนังสือเพิ่มเติมภายหลังรวมถึงปัญหาในขั้นตอนการกระจายหนังสือไปยังโรงเรียนในแต่ละจังหวัดหากยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือตามที่มีการร้องเรียนผมจะสั่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับหนังสือเรียนอย่างทั่วถึงแล้วก็บอกว่าได้สั่งการประชุมคณะกรรมการสกสค

เป็นการด่วนในวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งหมดทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้บริหารการจ่ายค่าตอบแทนอย่างซ้ำซ้อน1ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเรื่องใดไม่ถูกต้องจะต้องได้รับการแก้ไขหากพบการกระทำผิดหรือมีการเอื้อประโยชน์จากเดินการตามกฎหมาย

0: คงสรุปว่าหนังสือมันขาดหรือไม่ขาดยังไงท่านที
1: ขาดสิคะพิมพ์ไม่ทัน
0: บอกว่าจัดส่งไม่ทันจีบอกว่าอาจจะมีบางจังหวัดในบางที่เพราะว่าครูบางโรงเรียนเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งเพิ่มเติมเข้ามาม
1: ันฟังดูแปลกๆค่ะนี่นายสาร
0: แต่ไอ้เรื่องหนังสือเรียนเนี่ยพิมพ์ไม่ทันไอ้เทอมที่เรียนเนี่ยมันมีผมนี่ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเปิดเทอมแล้วหนังสือเรียนยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กมันเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็พิมพ์ตามจำนวนเด็กหรือว่าเด็กน้อยลงไม่กล้าพิมพ์ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปีหน้าก็ใช้ไม่ใช่หรอฮะหรือจะต้องเปลี่ยนใหม่พิมพ์
0: หลักสูตรส่วนมากจะเปลี่ยนหลักสูตรทุกปีเพราะว่าถ้าใช้ของเดิมเดี๋ยวน้องน้องก็บริจาคพี่อะไรต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ให้น้องอะไรต่างนี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นภาระผู้ปกครองนะผู้ปกครองก็ต้องซื้อใหม่ทุกเวลาที่ลูกขึ้นชั้นใช่ไหมพี่มาส่งต่อให้น้องก็ไม่ได้หนังสือเรียนปรับเปลี่ยนไป
1: ไหนว่าฟรีฮะไหนว่าเรียนฟรีฮะ
0: หนังสืออยู่ในขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: ต้องฟรีหมดสิคะ
0: อาจจะไม่อยู่ด้วย
1: ไหนว่าฟรีไม่จริงนี่นา
0: ก็มีใครก็ศึกษามาเขาบอกว่าอย่างน้อยผู้ปกครองลูกหนึ่งคนต้องมีปีละ 10,000 บาทค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาแค่ระดับไม่เกินมัธยมต้นนะปีละประมาณ 10,000 บาท
1: จ่ายจริง
0: ไม่ใช่ 10,000 บาทนี่ไม่ใช่ว่าค่าอาหารการกินที่แปลงเรียนนะเนี่ยค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือค่าจิปาถะที่ยังต้องจ่ายเพราะว่าเรียนฟรีเนี่ยก็รู้สึกจะค่าเทอมฟรีนะแต่โรงเรียนก็จะมีค่าอะไรค่าบำรุงค่าอะไรต่างๆเขาที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ค่ากิจกรรม
0: ใช่เป็นสิ่งที
1: ่นู่นนี่นั่น
0: ต้องจ่ายเพิ่มครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณนันครับ
1: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไปสองแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งคนยิงก็เป็นสิบตำรวจเอกตชด.
0: ตกลงเสียชีวิตอีกรายก็ที่ว่าบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตไปด้วยเป็นสอง
1: แล้วก็บาดเจ็บหนึ่ง
0: โอ้เหรอ
1: ใช่ค่ะทั้งหมดยิงทั้งหมด
0: สามคนเลย
1: สามคนค่ะตาย2ตั้งแต่วันแรกเลย1แล้วก็มาเสียชีวิตตามมาอีก1แล้วก็บาดเจ็บ1ค่ะพี่ไพศาลมองเหตุการณ์นี้ยังไงฮะ
0: คือดูจากคลิปดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คือมีการทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาใช่ไหมเริ่มกันด้วยวาจาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มทำร้ายร่างกายกันโดยที่ทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็เปิดฉากก่อนกระโดดถีบก็ตำรวจตชด.คนนี้ก็ล้มกลิ้งไปก็ถอยกลุ่มกึ่งวิ่งหนีอ่ะก็ปรากฏว่าทางนี้ก็ทับจะวิ่งตามสองคน
1: คนนึงคนนึงถีบและอีกคนนึงก็ตามมาเตะอีกค่ะแต่ว่าไม่โดนมาก
0: คราวนี้ก็เปิดมาก็ยิงเลยคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่
1: ตามยิงเลย
0: ก็คือถ้าไม่มีคลิป อะไรต่างๆเหล่านี้

0: เนี่ยมันก
1: ็ทางตำรวจตชด.นี่ก็รับเต็มๆมานะพกพาอาวุธมาทั้งๆที่ไม่ได้มีภารกิจแล้วก็อยู่นอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยนี่ก็เต็มๆเพราะว่าผมคิดว่ามันยังไงก็ไม่มีใบพกพาคิดว่าไม่น่าจะมีใบพกพานะแล้วก็นอกเครื่องแบบด้วยใช่ไหมคือตชด.เนี่ยแม้ว่าจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าอนุญาตไหมไม่ให้มีอาวุธประจำกายตชด.นะ
2: ค่ะพี่ดุ้งเกงขาสั้นธรรมดาไปกินเหล้ากับเพื่อนมากรุงเทพเพื่อจะมาสอบเป็นปลัดอำเภอใช่ค่ะแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเขาเรียก120ก็ต่อ60บาทก็มาดูด่ากันยังไงก็มอเตอร์ไซค์ก็กระโดดถีบเอาเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการของ10ตำรวจเอกนำทัพเนี่ยเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่ากระทำผิดมีโทษอาญาอัตราจำคุกอย่างสูงเลยนะคะเกิน3ปีก็ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยก็เลยควบคุมตัววันนี้ก็ถูกเอาไปจำขังเลยนะคะข้อหาที่ตั้งก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับผิดชอบหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเลยนะฮะพี่ไพศาล
1: ดูในนั้นก็โอเคแล้วตั้งใจเจตนาแน่นอนเพราะว่ายิงไปแล้วก็ไปจ่อยิงเขาต่อยด้วย
2: ตรงนั้นแหละคือเดินย้อนกลับมาเลยอ่ะ
1: แล้วจ่อยิงนะวันนั้นเจตนาฆ่ามันแน่นอนนะไปบอกว่ายิงป้องกันตัวเพราะถูกทำร้ายอะไรต่างลูกการไม่ใช่อย่างนั้น
2: ค่ะ
1: ก็คงต้องดูเป็นขั้นตอนไปอย่างเนี้ยนะคือจะบอกว่าทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายที่ถูกทางผู้มีอาวุธยิงเงาอะไรต่างก็มีเหตุที่มันเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะแล้วเป็นลงไม้ลงมืออีกฝ่ายนึงก็ตอบโต้นี่มันคือถ้าไม่มีอาวุธตอบโต้ชกต่อยมันก็เป็นเรื่องความรุนแรงก็ลดระดับลงหน่อยนี่พอมีอาวุธมันก็ซัดอาวุธเต็มที่แล้วยิงไม่รู้หมดแม็กเลยว่ายิงกันไปอุตลุดเลย
2: 17นัดหรือยังไงเนี่ย
1: กี่นัดนะ
2: 17นะ
1: 17นัดนี่แสดงว่าต้องใส่แม็กใหม่
2: ก็3คนคนหนึ่งโดนไป5นัดที่เป็น
1: โอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เกิดถือว่าเจตนาฆ่าเกินกว่าเหตุเกินกว่าเลยทุกอย่างมีหมด
2: ถึงแม้ว่าจะโดนเขากระโดดยันมาก่อนเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็หลังจากนั้นก็ดูเจตนามากไปหน่อยนะ
1: คือ
2: แค่ขู่ก็พอแล้วไอ้นี่แบบยิงระยะใกล้เลยอ่ะ3คนล้มหมดเลย
1: คือโดยเอาโดยสติปัญญาของผมแล้วก็การรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เราพอมีอยู่บ้างนะแม้ว่าโดยตรงเนี่ยผมเนี่ยจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์พวกวินต่างๆเนี่ยน้อยมากก็ตามนะแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินเป็นเด็กของตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะไปมีเรื่องอะไรกับพวกนี้นะไปชกตรงชกต่อยอะไรนะก็ให้คุณเข้าใจนะว่าเด็กเหล่านี้มันคนเหล่านี้เขาเด็กตำรวจทั้งนั้นนะเขาไม่กลัว
2: ตำรวจไปมีผลประโยชน์อะไรกับเขาคะก็จะเป็นเด็กตำรวจอะไรกันทุกอาชีพเลยเหรอ
1: ตำรวจเขาดูแลอยู่ตำรวจเขาดูแลอยู่เสื้ออะไรต่างๆเขาดูแลกันหมดอยู
2: ่หมายถึงว่าต้องซื้อเสื้อจากตำรวจเนี้ยหรอคะ
1: ไปพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะหาว่าตำรวจเขาทุจริตคอร์รัปชัน
2: เขาก็ภรรยาเขาเย็บเสื้อขาย
1: เอาเป็นว่าวินที่ทำกันเนี่ยผมพูดเลยนะพี่วินนะ
2: ไม่
1: มีใครถูกกฎหมายเลยครับเสื้อตัวใส่กันอยู่กี่คนครับ
2: แล้วตอนเช้าแล้วใครได้ผลประโยชน์
1: แล้วหน้าวินของพี่อ่ะเวลาตอนเช้าพี่ต้องเอากลวยตำรวจมาช่วยวางเขาด้วยนะ
2: ไม่ใช่หน้าวินเลยค่ะตรงยูเทิร์น
1: มาบาง
2: ซอยนี่ฮะ
1: น่ะห่าง
2: ตั้ง800เมตรให้ขับมอเตอร์ไซค์ไปช่วยวางกรวยให้เลยค่ะ
1: แล้วมาเก็บเกิดอะไรให้พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรพร้อมส

0: จิตอาสา
1: คืออันนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจอยู่แล้วเพราะไอ้ความเชื่อมั่นในเรื่องว่าคนที่จะดูแลเขาในการที่จะคุ้มครองเขาแม้ใครมารังแกเขาหรือมาอะไรเขาเนี่ยมันมีความมั่นใจอย่างนี้อยู่เพราะมันจะไม่มีหรอกฮะจู่ๆเนี่ยทะเลาะวิวาทกับลูกค้าแล้วโดดถีบโครมอย่างนั้นเอาความมั่นใจจากไหนไปกล้ามีเรื่องอย่างนั้นเพราะเขามั่นใจไงว่าโอเคอย่างมากที่สุดก็ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันก็ไปเคลียร์ที่โรงพักไปไม่คิดว่าอีกฝ่ายมีปืนถ้ามีปืนมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นแต่ว่าคิดว่าแค่ชกต่อยอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ถ้าไม่อยากผมคิดว่าตำรวจคนนี้ก็คงจะกัดกลุ้มอ่ะเพราะว่าคนตายไปสองคนนะตระหนักไว้เลยว่าไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาเรียกราคามาเราคิดว่าเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไปเดินหนีไปเรียกแท็กซงแท็กซี่ไปอย่างที่ในไอ้ที่เขาต่อรถต่อเถียงกันเนี่ยคือคุณไม่ไปก็ไม่ต้องไปต่อครับหรือคุณต่อแล้วเขาบอกไปไม่ได้ก็จบกันแค่นั้นไม่ต้องไป
0: ถ้าคิดว่า120แท็กซี่ก็ได้ก็ไปขึ้นแท็กซี่
1: ก็คิดว่าแท็กซี่ไปก็โอเค
0: ถ้า120แท็กซี่ถูก
1: อันนี้ถ้าไปติดใจมีการคลุศวาทอะไรกันมันก็มีเรื่องมีราวกันอย่างนี้อันนี้คนเราก็ต้องมีสติความเข้าใจว่าไม่ควรจะไปมีเรื่องเลย
0: โดยปกติก็ไม่ควรพกปืน
1: ยิ่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาจะเรียกเกินราคาเขาจะอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปทะเลาะหลบอ่ะคุณไม่มีปืนอ่ะคุณชกต่อยกับเขาเขาไม่กลัวคุณหรอกไอ้คุณเป็นใครมาจากไหนเขาก็คิดว่าเขาก็พื้นที่ของเขาแล้วก็คิดว่าเขาก็มีลูกปงลูกพี่เขาอยู่คือถ้าคนทำมาหากินทั่วไปไม่มีใครอย่างนี้เรื่องหรอกครับอันนี้ถึงขั้นว่าพอพูดไม่เข้าหูหน่อยโดดถีบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนธรรมดาหรอกผมบอกได้เลยไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดามันจะคิดยังไงก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันมีพวกเป็นตำรวจไงคงไม่มีใครบอกเอ้ยไม่กลัวไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวอัญชลีกับไพศาลจะช่วยไม่คงไม่ใช่เราไปช่วยกันไม่ได้ยกเว้นว่าพวกเป็นตำรวจนะซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยเชื่อว่ามันเป็นถ้าจะเป็นข้อที่ช่วยเตือนใจใครนะก็เตือนใจอย่างเนี้ยอย่าไปมีเรื่องกับเขาอย่าไปทะเลาะบอกแหวงถ้าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะไม่มีสติ
0: แล้ว
1: ไม่พอใจยังไง
0: ตัวได้กันทั้งคู่เรียนว่าพอตัวได้กันทั้งนั้นเลยค่ะพร้อมมีปัญหาอันนี้ก็อยู่แค่ไปไหนมาไหนก็พกปืนเนี่ยนี่ก็ไม่ธรรมดา
1: พกปืนมาเอาแม็กใส่แม็กมาต้องสามสิบแม็ก
0: นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดูพ่อนี่ดูกุ้มใจมากเลยฮะลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆคิดว่าลูกจะก้าวหน้าขึ้นมาเป็นอำเภอเป็นปลัดอำเภอปรากฏว่าวันเดียวก่อนที่ได้สอบกลายเป็นผู้ต้องหา
1: เอาใจว่ายังไงก็ต้องออกจากราชการด้วยก่อนด้วย
0: น่าจะออกค่ะน่าจะเป็นเยี่ยงนั้น
1: คดีใหญ่ขนาดนี
0: ้แล้วก็คนที่เสียชีวิต2คนนั่นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวคนไทยนี่มีน้อยอยู่แล้วนะน้อยอยู่แล้วคนวัยทำงานเนี่ยเวลามีคนเสียชีวิตแต่ละคนไปเนี่ยโหที่มีความ
1: สุขก็คือถ้าคิดว่าข่าวนี้มันพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ด้านของประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์ก็ให้พึงสำเนียกอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะแต่ละคนเขาไม่ธรรมดาคุณถ้าไม่พอจงพอใจก็อย่าไปทะเลาะบอกแว้งอะไรนะแม้กระทั่งผมคิดว่าไปใช้บริการเขาแล้วตัดตอนจ่ายตรงจ่ายตังอะไรอาจจะมีอะไรกับฟัดกับเฟียดกันอะไรกันบ้างก็ไม่ต้องไปติดใจหลบไปถือว่าจบไปอย่าไปมีเรื่องอันที่สองพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถึงว่าพี่คิดว่าพี่มั่นใจนะแต่ก็อย่าแน่ใจนะว่าเขามีแบบบัตรมือไม้มาแลกกับท่านนั้นนะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เขามีอาวุธขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
0: ตอน
1: พี่ก็ต้องใจเย็นๆอยู่เหมือนกันแม้จะมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ครับ
0: คือทะเลาะกันหน้าวินเนี่ยฮะพวกตัวเองตั้งกี่คนอ่ะ
1: ก็ใช่
0: ไม่ได้ไปทะเลาะกันปากซอยที่ไหนฮะทะเลาะกันตรงวินเลยฮะก็ไม่กลัวเต็มที่กันเลยก็เสียใจนะคะเสียใจแล้วก็น่าเห็นใจกับครอบครัวที่สูญเสียเสาหลักไป
1: ไม่ควรจะเกิด
0: แล้วก็ไอ้สิบตำรวจเอกนั่นก็

0: ียอนาคตพ่อก็กุ้มใจเลยมีลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องขังสองคนนั้นขับบินอยู่ดีๆก็เสียชีวิตภรรยาก็ร้องไห้สังคมก็มองอีกอย่างนึงภรรยาก็ต้องออกมานั่งพูดคุณคิดดูให้ดีเขามีรอยสักคนที่สักทั้งตัวต้องเป็นคนเลวเหรอคุณรู้ได้ยังไงดูกันแค่รอยสักสังคมก็มองไม่ได้ว่าเห็นอกเห็นใจกันทุกคนนะคะที่ในศาลเราเนี่ยยังมองสองด้านคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจก็มีค่ะน่าเศร้าเศร้าหมดเลยผู้ชาย 3-4 คนหมดอนาคตค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับ
3: 2 จอ
2: นะครับน้องดงจามอน
3: ดีเจกล้วยๆจันแรม
2: สวัสดีครับพี่กล้วยสวัสดี1รอบครับ
3: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศที่ฟังเราผ่านทางเครือข่ายวิทยุสมทด้วยนะคะ
2: ครับผมนะฮะก็ใน Facebook ก็ได้นะครับฟังเราหรือว่าใครสะดวกยังฟังวิทยุอยู่นะครับก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราก็พยายามอัปเดตข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะรับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะครับนี่อยู่กับเราวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยก็ได้ครับพี่กวย
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ข่าวมาที่เคสอุทาหรณ์ก่อนนะคะมีเด็ก2ขวบกลืนถ่านใส่ของเล่นเข้าไป
2: ไอ้ก้อนกลมๆเหรอ
3: ขอใส่ก้อนกลมป่ะใส่ของเล่นอยู่นี่เขาใช้ก้อนกลมๆเนาะ
5: ม
3: ี
5: ท
3: ั้
5: ง 3A
2: 2A เออมันจะมี
5: กลมๆเล็กๆ
3: เออเนี่ยตรงไหนคงแกะคงแกะอะไรเงี้ยแล้วกลืนไปโอ้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยกลืนของกลืนถ่านเข้าไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอที่เป็นคนเป็นเคสที่รับเคสนี้เข้ามานะคุณหมอสมพงษ์โรงพยาบาลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารับผู้ป่วยเป็นเด็กชาวเขาด้วยนะอายุ2ขวบมาจากศพเมยแม่ฮ่องสอนญาติบอกว่ากลืนเหรียญเข้าไปทั้งที่ไม่ได้เหรียญเด็กเล่นเลยนะเออทางสัญญาแพทย์ที่โรงพยาบาลนี่ก็เลยไม่มีเครื่องมือก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลจอมทองที่เชียงใหม่นี่แหละก็ปรากฏว่าไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลต้นทางแล้วเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เด็กกลืนเข้าไปค้างอยู่ที่หลอดอาหารแต่ไม่ใช่เหรียญ นะเพราะมีเงากลมๆซ่อนอยู่ในวัตถุนั้นด้วยน่าสงสัยว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือถ่านสำหรับใส่ของเล่นนะคะก็รับเด็กคนไข้นี้เข้ามาส่องกล้องเพื่อออกโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรเป็นพิเศษเลยกว่าเริ่มส่งตัวมาก็3 นำเด็กเข้าห้องผ่าตัดตอน4 เพราะถ้าไม่รีบออกเนี่ยเด็กอาจจะกลืนถ่ายลงไปในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กจะออกยากกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกน้ำย่อยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะละลายมีกดออกมากัดทางเดินอาหารของเด็กทะลุได้เด็กเล็กเนี่ยหมอเขาเลยต้องให้ดมยาใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็วางยาสลบแล้วก็ใช้กล้องส่องหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารของผู้ใหญ่ตัวเล็กนะคะโดยมีช่องสำหรับใส่เครื่องมือขนาด 2.8 มิลลิเมตรใส่เข้าไปในหลอดอาหารของเด็กก็พบว่าเป็นถ่านไฟแบตเตอรี่แบบกลมแบนเหมือนที่เมื่อกี้ก็เลยใช้สายคีบใส่เข้าไปคีบถ่านนั้นดึงออกมาทางปากของเด็กพ่อแม่ของเด็กเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กกลืนอะไรลงไปตอนแรกนึกว่าเป็นเหรียญเออแต่เห็นว่าเด็กเนี่ยไอแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังแต่ไม่เหนื่อยนะหลังแต่ดีๆนะที่พ่อแม่เขายังแบบสังเกตลูกเขานะ
2: ไม่พี่แต่ถ้าไปกลืนอะไรที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะมันติดหลอดลมอ่ะ
3: อุด
2: เออมันติดคออ
3: าจจะไม่หายใจแล้วนะอันนั้นอาจจะไม่หายใจแล้วเนี่ยอันนี้ยังค้างเออยังค้าง
2: มันลงไปไง
3: ทำให้เด็กเนี่ยทำแค่มีอาการไออ่ะไอคือไม่สะดวกอ่ะหายใจไม่สะดวกแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังโอ้หลังจากส่องกล้องออกมาแล้วแบตเตอรี่ออกมาแล้วเนี่ยรอจนเด็กตื่นเอาท่อช่วยหายใจออกมาแล้วเนี่ยส่งกลับไปที่หอผู้ป่วยสังเกตอาการเด็กตื่นดีกินอาหารได้หายใจดีก็เลยกลับบ้านได้โอ้ต้องระวังนะปล่อยให้เด็กเนี่ยเล่นของเล่นแหมเด็กก็แกะ
2: คือบางทีเดี๋ยวถึงว่าบางทีของเล่นจีนอ่ะเขาจะต้องเอาไข่ควงไข่บางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาซื้อของเล่นมาชิ้นหนึ่งนะทำไมมันต้องมาไข่อะไรยุ่งยาก
3: ตอนนี้รู้แล้ว
2: เออเนาะ
3: เออก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: วันนี้นะฮะที่อุดรนะครับเมื่อเช้านี้นะตำรวจได้รับแจ้งนะครับศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งนะฮะมีชายอายุ50ปีนะครับโทรมานะครับบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านเลขที่นี้ในตัวเมืองอุดรเนี่ยนะครับแจ้งมาช่วยด้วยมีคนมายัดยาบ้าเขาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตอนเช้าเนี่ยมันขู่ครับคุณตำรวจว่ามันจะมาลอบยิงผมโอ้นะโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้ก็เฮ้ยมีทั้งเรื่องของยาเสพติดมีทั้งเรื่องของการข่มขู่กันด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปที่ตรวจไปที่เกิดเหตุนะครับไปตรวจสอบไปถึงเนี่ยนะฮะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงไปเจอคนแจ้งเนี่ยชื่อว่านวรัตน์นะครับอายุ50ปี แล้วก็คุณแม่นะครับแม่เขาเนี่ยชื่อว่านางสาวราตรีอายุ69ปีอยู่ในบ้านด้วยกัน2คนนวรัตน์ยอมรับนะครับว่าเป็นคนโทรแจ้ง191เองเออนะครับตำรวจก็เลยเข้าไปดูในบ้านนะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนวรัตน์นะครับเล่าว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงนะครับคนมาพูดข้างหูเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนคุยกันว่าเดี๋ยวให้มันหลับก่อนเดี๋ยวจะเอายาบ้าไปยัดนะครับนั่นแหละน่าจะหูแว่วเลยโทรมาหา191นะฮะเกิดอาการหลอนแล้วโทรมาหา191ยอมรับกับตำรวจนะครับว่าเสพยาบ้าไปวันละ 2-3 เม็ดอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแต่ตำรวจเลยมาถึงบ้านเลยครับคุณโทรมาว่าจะโดนยัดยาใช่ไหมพอมาเจอยาจริงๆแต่เป็นของเขาเองนะครับหลอนแล้วเจอปืนในบ้านด้วยนะตำรวจเลยแจ้งข้อหาทั้งเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพรบอาวุธปืนด้วยนะฮะเดี๋ยวไปตรวจสอบปืนเนี่ยเป็นของใครอย่างไรนะครับเนี่ยอยู่ดีไม่บ้าดีจริงๆแต่อย่างน้อยก็ได้ตัวเอาไปบำบัดนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับได้ดีกว่าหลอนมากกว่านี้แล้วเอาปืนไปก่อเหตุกับเพื่อนบ้านนะครับอย่างน้อยวันนี้เนี่ยได้ตัวเอาตัวไปบำบัดก็หวังว่าเนาะจะได้ส่งบำบัดกันจริงจังแล้วก็กลับมาเป็นคนดีๆไม่หลอนโทรไป191แบบนี้อีกนะครับ
3: ค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: นี่ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะมันนี่ก็จะมีเหตุทะเลาะวิวาทอะไรกันอย่างเงี้ยเราบางทีก็กลางบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยปรากฏว่าที่ภูเก็ตมีฝรั่งคนหนึ่งกลางอ่ะถือท่อนเหล็กไล่ทำร้ายคนไทยเป็นไงล่ะเจอครูมวยโบราณงัดวิชากระบี่กระบองเข้ามาเลยโดนไปแล้วเจ็บหนักไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวมาจากทางเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์นะคะได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์มีผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งถือมีดแล้วก็ท่อนเหล็กเที่ยวเดินไล่หาเรื่องแล้วก็ไล่ทำร้ายผู้คนที่อยู่แถวถนนในซอยตาเอียดตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็แตกก็เจอกันไปหมดเลยทั้งคนไทยคนนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่เนี่ยจากนั้นก็บอกว่าแต่ว่าภูเก็ตต่างชาติสุดกลางเจอของจริงเลือดอาบฝรั่งหาเรื่องโวยวายด่าคนไทยใช้ท่อนเหล็กอลูมิเนียมไล่ตีก่อนเจอดาบไล่ฟันแทบเอาตัวไม่รอดเพิ่งรู้ประโยชน์จากวิชากระบี่กระบองก็วันนี้เองนะคะเขาบอกว่าหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปมีสื่อของออนไลน์เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ก็ชื่นชมผู้ชายไทยนะคะที่มาหยุดความคลั่งของผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ไว้ได้นะคะเวลาถามข้อมูลเพิ่มเติมไปปรากฏว่าเขาเจอแบบว่าผู้ชายที่มาหยุดชาวต่างชาติที่คลั่งใช้มีดฟันใช้อะไรเนี่ยฟันเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาต่อสู้เนี่ยเป็นครูสอนวิชามวยโบราณแล้วก็กระบี่กระบองอยู่ในยิมไทเกอร์มวยไทยนะคะเขาบอกเหตุการณ์นี้ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะแต่ว่าผู้ชายชาวต่างชาติที่ก่อเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกฟันบริเวณแขนจนเป็นแผลชะกันเลยก็เรียกร้องค่าทำแผลแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 50,000 บาทแต่ผู้ชายที่ว่าเข้าไปจัดการเนี่ยจ่ายให้แค่ 13,000 บาท
2: นี่ถ้าไม่มีคนเป็นมวยแล้วจะไปจับเขาได้ไงฮะเนี่ย
3: แล้วเขาก็ไล่ฟันไล่ใช้ท่อนเหล็กอ่ะนั่นน่ะสิ
2: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างเงี้ยพี่กวยนะไม่ว่าจะพัทยาหรือภูเก็ตนะเราจะเจอพวกคลั่งๆแบบนี้เยอะเหมือนกัน
3: คงนึกว่าเด็กเป็นอะไรหรอ
2: นี่เขาเมาหรือเขา
3: ใช้ท่อนเหล็ก
2: เกินขนาดหรือเปล่า
3: ใช้มีดด้วยนะอันนี้ถือว่าเขาก็นั่นแต่ว่าก้อนแหลมเขาก็มาเรียกค่ารักษาพยาบาล
2: เห็นข่าวทุกอาทิตย์เลยนะในประเภทแบบว่าเมาคลั่งหรือว่าคุ้มคลั่งอะไรแบบเนี้ย
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: เอ๊ะเคยไปน้ำตกทีลอซูมั้ยพี่กวย
3: ที่
2: ตาก
3: ใช่ทีลอซู
2: โอ้โหเขาบอกว่ามันสวยงาม
3: สวย
2: มากเนาะ
3: ใช่
2: นะอุ้มผางนะแต่ขึ้นไปก็ไม่ง่ายนะครับก
3: ็ทางโหดอยู่นะ
2: ใช่ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างนะครับเชิญชวนคนไทยพี่นะภายในสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นเขาจะปิดฟื้นฟู60วันนะครับ
3: หมายถึงว่าช่วงนี้ไปเที่ยวได้
2: ช่วงนี้ไปเที่ยวได้ก่อน30มิถุนายนก่อนสิ้นเดือนนะฮะก็เขาเชิญชวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดฟื้นฟูตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมนะครับเพื่อ นะฟื้นฟูธรรมชาตินะครับให้นักท่องเที่ยวให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยกลับมามีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เขาบอกว่าการเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงนี้มันเป็นช่วงกรีนซีซั่นใบหน้าฝนเนี่ยเขาบอกโอ้โหคุณจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของผืนป่าต้นไม้นานาพันธุ์ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์น้ำเยอะด้วยไปน้ำตกถ้ามันไหลแบบเบาๆเนี่ยมันก็เหมือนน้ำตกอะนะนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลานะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะปิดไป2เดือนมันก็ต้องรอนู่นเลยนะฮะใกล้ๆปลายปีช่วงฤดูหนาวค่อยว่ากันใหม่นะที่ลอซูเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการยกย่องให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยใครไปแล้วบอกไม่สวยนี่คงไม่มีนะใครไปแล้วก็มีแต่ความประทับใจกลับมานะครับผมก็สมัยก่อนเป็นนักข่าวใหม่ๆเสียดายมากพี่เข้าไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขช้าไปประมาณ3เดือนเขาเพิ่งไปทริปแบบไปตรวจเรื่องของแบบว่าสาธารณสุขในพื้นที่ที่อุ้มผางกันมาเราก็เลยไม่ได้ไปฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปเลยครับทีรอซูไม่งั้นเนี่ยคงได้ไปสักครั้งในชีวิตแล้วครับ
3: โอ้ยไ
2: อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องไปหน่อยนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: อันดับ6นะคะโอ้ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายแดนภาคใต้อยู่ต่อเนื่องกันเลยนะคะล่าสุดก็มีไปเผาโรงไฟฟ้าใช่ไหมเกิดอีกแล้ววันนี้นะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ในทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงได้รับแจ้งนะคะว่าคนมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปด้านหลังของสถานที่ก่อสร้างอันนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะอยู่ที่บ้านท่าพงตำบลตะโลกาโบกะโบนะคะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วไปเผาพื้นที่ที่มีการเก็บแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทรัพย์สินของโครงการก็ได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุนะคะภายหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจของทหารพรานที่42ก็เข้าไปคุมสถานการณ์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งการหน่วยกำลังในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุนะคะแล้วก็ประสานให้ชุดเก็บกู้เข้าไปดูว่ามีพิสูจน์มีการทิ้งวัตถุระเบิดอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมันดำเนินคดีนะคะรายงานข่าวนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เพียงหวังที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นแต่ยังมีเหตุมีความประสงค์ที่จะให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดการลงทุนแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนนะคะเหตุการณ์นี้ส่งผลให้คนงานในโครงการเนี่ยมากกว่า600คนต้องหยุดงานชั่วคราวโดยแรงงานทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกจ้างรายวันทำให้ขาดรายได้แล้วก็ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพโดยตรงนะคะโอ้ตอนนี้การก่อเหตุเนี่ยเขาจะเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะเพื่อจะเหมือนกับเป็นหยุดอะไม่ต้องการให้ไปสร้างความเจริญเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต้องรีบหาให้ได้นะว่าใครไม่งั้นมันจะเกิดอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะ
4: มหานครโรคทิพย์
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวไวว้าวอร
9: ่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นะคะทักทายคุณผู้ฟัง80กว่าท่านคนกวนนิดานะคะสวัสดีคุณชุบแจงคุณจำปีคุณมานพคุณบอยคุณมาลีนะคะคุณนางหนูวันคุณนงลักษ์คุณสมชายนะคะคุณเวียงชัยคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณพี่ปุญญวัฒน์นะคะคุณแมวคุณวันนี้มากมีผลนะคุณกัลยาชูจิตสกุลนะคะคุณนัดดาคุณธนชาติคุณคนนะคะแล้วก็มีคุณสุภาพคุณสอนคุณแก้ววันนี้ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเรานะคะ
5: พี่พยาวคนพิจิตรเหรอโหสวัสดีครับ
4: ใกล้บ้านโดงใช่ไหมโดนกำแพงเพชร
5: เออด้วยแต่คุณพ่อผมก็อยู่มามุนนาอยู่ที่พิจิตรเหมือนกัน
4: อ่า
5: คร
4: ับ ญาติกัน
5: ปีนึงก็จะเนื่องแหละงานปลายปีพี่งานงิ้วอย่างเงี้ยก็ถึงจะได้กลับไป
4: แถวนั้นนี่เป็นคนจีนเยอะเลยใช่ไหม
5: ใช่เขามีงานงิ้วชุมแสงนะวามุนนาสะพานหินแถวนั้นนะงานงิ้วก็โหนะครับไล่กันไปทีละทิศเลย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ติดกันนะครับแต่พาไปที่เพชรบุรีก่อนนะตอนนี้หนึ่งปัญหาก็คือลิงแสม
4: เราไม่ได้ยินข่าวลิงมานานแล้วนะ
5: ล่าสุดนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3นะครับสาขาเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นนะครับคุมประชากรลิงแสมคิดดูตอนนี้ได้มา400ตัวแล้วเอามาทำหมันการจับลิงตัวหนึ่งว่ายากแล้วนะพี่นี่เขาต้องวางแผนตั้งกรงล่อมันให้เข้ามานะครับได้400ตัวแล้วนะฮะดำเนินการเนี่ยนะฮะระหว่าง11ถึง25มิถุนายนเป้าหมาย3แห่งอันนี้เขาต้องอ่านว่าอะไรพี่วัดในบ้านพี่เนี่ย
4: วัดบรรพตาวาส
5: วัดบรรพตาวาส
4: บรรพตาวาสหรือว่าวัดเขากระจิว
5: อ๋อวัดเขากระจิวนะครับ200ตัวนี่ที่บ้านพี่กวยเลยใช่ไหม
4: บ้านท่ายาง
5: ท่ายางนะครับที่นี่200ตัววัดเขาพรมที่บ้านลาดอีก100ตัวแล้วก็
4: วัดเขาพรมชะแง่ป่ะ
5: ใช่วัดเขาพรมชะแง่นะครับที่บ้านลาด100ตัวแล้วก็ถ้ำรงในถ้ำนะ
4: วัดเขาถ้ำรง
5: อีก100ตัวนี่แหละ3จุดเขาจะใช้พื้นที่ของเทศบาลนะครับตำบลท่ายางเนี่ยนะฮะตั้งเป็นศูนย์บัญชาการในการผ่าตัดทำหมันแล้วก็พักฟื้นมันนะฮะที่อบต.ถ้ำรงนะเพื่อลดอัตราการเกิดของเจ้าลิงแสมผมดูในภาพนะมันตัวน้อยเดียวพี่กวยตัวน้อยเดียวเหมือนลูกมันอะโดนจับมาคลิปปุ๊บทำหมันซะแล้วครับ
4: ทำไมโดนเร็ว
5: เขาต้องตัวไหนได้ต้องทำไว้ก่อนหรือมั้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันโตขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันแหมไปซื้อกระดึ๊บแล้วเดี๋ยวแพร่พันกันได้นะครับเขาก็ดำเนินการนะนั้นดำเนินการอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับเป้าหมาย400ตัวก่อนพี่ปัญหาลิงที่เพชรบุรีไม่ให้มันขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้นะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: เนี่ยที่มหาดไทยโอ้ยระเบิดลงนะเขามีการประชุมมอบนโยบายโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะ
5: ที่มันมีประเด็นว่าร
4: องกุ้งรองอะไรเนี่ยบอกว่ารองผู้ว่าภูเก็ตอะไรเงี้ยจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ดูก็คือตอนนายกไปลงภูเก็ตเนี่ยเราบอกให้ปราบมาเฟียใช่ไหมเนี่ยโอ้ยวันนี้คุณอนุทินบอกใครเหรอมีข่าวมาเลยบอกว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าเหรอ
5: เขาประกาศเลยพี่รองผู้ว่าเขาจะประกาศว่าเดี๋ยวจะย้ายผู้ว่าให้ดูใช่เหรอ
4: วันนี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ด้วยถามไหนรองกุ้งเขาบอกว่ารองกุ้งก็นั่งอยู่แต่ไม่พูดว่าจะชี้แจงด้วยเอกสารด้วยอะไรพวกนี
5: ้
4: คุณนัทที่บอกแล้วเขาใช้คำว่ารองคนนี้ใช้รอบมีนิคเนมว่าเป็นรองซีฟู้ดไงก็คือรองกุ้งรองผู้ว่าเลือกจังหวัดอะไรเงี้ยที่กระแสความขัดแย้งเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมนะคะล่าสุดย้ายฟ้าผ่าแล้ว
5: ย้ายใครฮะ
4: รองผู้ว่า เออแต่มีรองห้ารองอุ้ยมีรองห้ารองรวมถึงรองกุ้งคนนี้ด้วย
5: 5คน
4: เออเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้เรามีการย้ายข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด5คนก็มี1นางวจิราพรอมาตยกุลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอันนี้เล็กลงแหละ2ก็คือเนี่ยรองกุ้งนี่แหละคุณธีรพงษ์ช่วยชูซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมันก็ไม่นั่นเนาะเพียงแต่แค่ย้ายออกมาจากพื้นที่มากกว่าความขัดแย้ง
5: คร
4: ับ 3รัฐมนตรีเอกเขตรัฐทานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไอ้คนนี้ไปแทนที่ภูเก็ต4คุณอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายรองหมดเลยนี่เนี่ยแล้วก็ให้นายลอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคำสั่งนี้ให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่16มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้ค่ะย้ายด่วน
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: อ่ะมาถึงเรื่องไทยพาสปอร์ตบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นท่านรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าพรุ่งนี้ถกเจรจาคู่สัญญาครับจะไม่ชะลอเพราะว่าทำทุกอย่างมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะครับ 1,621 ล้านนะวันนี้ที่ทำเนียบนะครับตอนเย็นที่ผ่านมาคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการประชุมครั้งแรกในการเจรจากับคู่สัญญา16มิถุนายนเดี๋ยวก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะคือถ้าจะให้พักการดำเนินการของโครงการเนี่ยท่านบอกว่าต้องอยู่ในหลักเกณฑ์3อย่าง1โครงการนี้มันผิดกฎหมาย
4: ค่ะ
5: ผิดไหม2ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าคุ้มไหม3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกได้แน่นอนนะครับแต่ที่ผ่านมายืนยันว่าได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการสั่งการให้ปลัดดีอีนะฮะติดตามข้อมูลตลอดเวลาถ้ามีอะไรกระทำผิดขึ้นมานะครับยืนยันว่ายกเลิกแน่แต่ตอนนี้ท่านบอกท่านทำทุกอย่างนะฮะตามกฎตามระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อถ้าแบบนี้นะครับถ้าฟังทิศทางของท่านรัฐมนตรีดีอีแล้วแม้ว่าจะมีคำท้วงติงมีคำแนะนำนะครับให้ดูตั้งแต่ที่ OR ดูในเรื่องสัญญากันใหม่ท่านบอกว่าก็ทุกอย่างมันก็ดำเนินการไปหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเขาบอกให้รอดูการประชุมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
4: อันดับ2มาดูข่าวหวาดเสียวมากๆเลยแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทย มีไอ้ที่สถานที่เวลามีเครื่องเล่นบันจี้จัมป์อ่ะนงเคยคิดในชีวิตนี้พี่ไม่เอาเด็ดขาดบันจี้จัมป์ไม่กล้าเด็ดขาดนี่ที่บราซิลค่ะมีผู้หญิง21ปีเนี่ยตายระหว่างขึ้นเล่นบันจี้จัมป์ตายเพราะอะไรรู้ไหมหลังถูกปล่อยตัวลงสะพานยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยฮะสิก็ทำให้ร่างเนี่ยร่วงจากความสูงเกือบ40เมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะโหเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องไปสอบหามาตรฐานความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศรายงานบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่สะพานปอนเตโดเอสเกเลโตในเมืองลิเมล่ารัฐเซาเปาโลที่บราซิลค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุแค่21ปีเท่านั้นเองตอนที่ผู้หญิงคนนี้กำลังขึ้นไปเล่นกิจกรรมกระโดดบันจี้จัมป์พนักงานผู้ดูแลได้ปล่อยตัวเธอลงจากจุดกระโดดทั้งที่ยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยหลักเข้ากับตัวทำให้ร่างของเธอร่วงตกจากความสูงเกือบ40เมตรกระแทกพื้นด้านล่างอย่างรุนแรงค่ะตอนนี้เนี่ยทางกู้ภัยแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแต่หญิงสาวเนี่ยผู้หญิงคนนี้21ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุดแล้วก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม6คนเนี่ยไปสอบสวนว่าประมาทไหมต้องประมาทแน่นอนดงต้องดูอย่างดีเลยนะ
5: ครับผม
4: ก่อนจะปล่อยกระโดดหย่อนลงมาเนี่ย
5: โอ้โหมีหวาดเส เสียว
4: หวาดเสียวไม่เล่นถ้าเกิดใจไม่ถึงจริงๆเนี่ย
5: พวกนี้มันต้องเซฟตี้ให้ดีเลยนะ
4: แต่ก็แปลกใจนะมันก็มีคนแบบชอบเรื่องพวกนี้นะด้งเนาะ
5: ก็
4: ชอบความสูง
5: ใช่แล้วมันมีอีกคลิปนึงนะพี่เป็นที่ทหารน่ะนะครับเขาฝึกโดดร่มพวกคนร่มนะฮะภาพที่เห็นลอยลงมาแล้วแหละร่มตัวแรกไม่กลางดิ่งรอเสียข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีสักพักหนึ่งเหมือนมันมีตัวสองสำรองอ่ะฟึบขึ้นมาเป็นร่มสีขาวชะลอไว้ก็ลงมาก็ทุรักทุเลหน่อยพวกทีมที่อยู่ข้างล่างวิ่งเข้าไปโอ้ยรอดเลยนะรอดเลยนะยังดีนะไอคนที่โดดแล้วนะผมไม่ได้ดึงนะครับร่มมันกลางเองไอร่มสำรองอ่ะเขาคนที่วิ่งไปฮะเอ็งไม่ได้ดึงเหรอตรงนี้มันดวงคน
4: ดวงคนดวงคน
5: ชีวิตมันก็อยู่กับความเสี่ยงนะในขณะเวลาเขาเรียนในพวกทหารนี่เขาต้อง
4: แล้วแต่แล้วแต่เรื่องนี้แต่ว่าเราพี่ไม่เอาเด็กไม่เอาเด็กขาดเรื่องความเสี่ยงมากๆอยากเนอะอย่างเงี้ย
3: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
5: เมื่อวานนี้ที่เขตทวีวัฒนานะครับซอยบรมราชชนนี121จู่ๆมีรถเก๋งไฟฟ้าของยุโรปด้วยนะยี่ห้อนี้ไม่ใช่ของจีนนะเป็นของยุโรปนะ
4: จีนซื้อมาแล้วไม่หรอ
5: ขายเขาขายให้จีนแล้วหรอ
4: ไม่ใช่หรอ
5: ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
4: ใช่ใช
5: ่ใช่ไหมอ๋อขายจีนแล้วนะ
4: จีนซื้อแล้ว
5: ก็เดี๋ยวรอทางบริษัทเขาแถลงแล้วกันนะครับตอนนี้ทางพวกเพจ
4: ก็ใบแล้วกันที่โดนระเบิดเลยบ่อยๆอะไรนะ
5: ครั้งที่แล้วก็รอบนึงละ
4: แบตเตอรี่อะ
5: แบตเตอรี่ครั้งนี้เอาอีกแล้วอยู่ๆจอดอยู่เฉยๆแล้วก็มันก็ไฟมันเหมือนมีแบบอะไรปะทุขึ้นมาปึ๊บแป๊บ
4: จอดไว้หน้าบ้านเลยนี่บอกจอดไว้หน้าบ้านเลยไม่ใช่หรอ
5: ใช่อยู่หน้าบ้านเลยครับตอนนี้เขาก็รอให้ทางบริษัทนะครับชี้แจงเรื่องนี้อยู่นะแล้วเดี๋ยวถ้าบริษัทเขาชี้แจงไงเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วกันเพราะว่ามันก็สร้างความตกใจให้กับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะ
4: ค่ะ
5: ว่าอยู่ๆเอ๊ะทำไมบริษัทนี้มันรุ่นที่สองแล้วอะ
4: ค่ะ
5: รุ่นแรกก่อนหน้านี้อีกรุ่นนึงรุ่นนี้รุ่นที่สองแล้วก็ยังไม่อีกนะครับ
4: หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ดง
2: มหานครนิวส์10ข่าวเด่นโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ที่มีคุณภาพคลื่น

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลร่วมพิธีในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีบ่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทํานองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทํานองสรพัญญะและทํานองลากซุงรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้เรียบร้อยสมพระเกียรติ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: คยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะ3เพลงค่ะที่เปิดไปตอนต้นชั่วโมงนะคะภาพถ่ายจากพี่บิ๊กสุรินและพี่เล็กสเรนค่ะคืนสิทธิ์ค่ะจากบุ๊กสุภการคนถูกของจาก Mental ค่ะในช่วงของ Hit Marathon
1: Hit Marathon
0: มาแล้วมาแล้วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงษ์1วันนะคะน้องบอสติดภารกิจนะคุณผู้ฟังนะอยู่กับพิมดาค่ะเดี๋ยววันนี้พิมดามาเล่านิทานให้ฟังกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงแน่นอนเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะเข้าไปฟังกันได้ค่ะนะคะเข้าไปฟังไหนล่ะก็เข้ามาฟังอยู่เนี่ยนะเข้าไปขอกันได้เลยหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก02-248-1366นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทางFacebook Live ค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนาะนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพิมดาก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะปกติเนี่ยดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงษ์นะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเจอกันเลยได้มีโอกาสพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันเนาะนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนะคะขึ้นรถไฟกันค่ะเอาละค่ะมาแล้วนะคะทางช่องทาง Facebook Live ดูซิวันนี้มีใครรายงานตัวมาแล้วบ้างเอ่ยนะคะพี่สายทองหูตาไม้ค่ะน้องมังกรธนชนนะคะพี่ปุญญวัฒน์รัตนภักดีพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็พี่อินแถนด้วยนะคะจากสปป.ลาวเนาะพี่จุ๊บแจงค่ะพี่วันนี้นะคะพี่ธนชพรมณีวันน้องไบสไลเดอร์บอกว่าแอดมารายงานตัวแล้วครับมาแบบงงๆครับมาแบบฉุกละหุกครับค่อยๆมาลูกใจเย็นๆนะคะยายอ้อสามย่านนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะมีพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะงงๆกันไปเลยวันนี้เอ๊ะทำไมพิมดาถึงมาแทนน้องบอสธีรพงษ์ใช่ไหมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้แหละบ่อยๆนะคะรวมถึงตัวพิมดาเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เรดมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่สมหมายสุภาษิด้วยค่ะนะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะหนีดูมาแล้วนะคะหลายๆช่องทางคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ามาชมกันได้เนาะนะคะทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ด้วยทาง TikTok นะคะฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะพิมดากำลังไลฟ์สดอยู่2ช่องทางเลยนะคะช่องทาง TikTok จะเป็นช่องทางส่วนตัวค่ะนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปได้พิมพ์หานะคะคำว่าพิมดาแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกันนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยน้องแซมสีสุกมาแล้วแม่เรียกแม่รัวเลยนะคะพี่ยูนิคสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วประมาณนี้น้องมังกรบอกว่าอะไรครับปากเกร็ดนนทบุรีฝนตกหนักมากฮับนะคะเอาช่วงนี้ฝนตกหนักกันแล้วเนาะปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอกศักดิ์ด้วยนะคะมีพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรค่ะพี่ตั้มกระต๊อบอกขอไปรถไฟด้วยคนครับนะคะแล้วก็พี่สายทองหุดตามใหม่นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ02 2

0: ฉันเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มต้นมาเหนื่อยเลยนะวันจันทร์มาเหนื่อยทุกทีเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพลงนี้จากพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าฉันเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมค์มารอทักทายหนึ่งสายน้ำไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์อาจารย์โอ้ยเรียกวิมดาว่าอาจารย์เลยเหรอ
1: แกอาจารย์นะครับอาจารย์ทำงานเยอะครับ
0: เป็นอาจารย์สอนด้านไหนดี
1: ด้านภูมิศาสตร์เลยครับภูมิศาสตร์ภูมิประเทศคร
0: ับ เหรอพิมดาเหรอเหมาะจะเป็นเขาเรียกอะไรสอนภูมิศาสตร์ด้านภูมิประเทศเหรอคะ
1: ด้านภูมิประเทศ
0: ทำไมอ่ะทำไมถึงเหมาะด้านนั้นน่ะ
1: คืออาจารย์ไปทั่วครับ
0: อ
1: าจารย์ไปทั่วประเทศเลยครับ
0: อ๋ออาจารย์ไปทั่วประเทศอาจารย์ทักทายไปทั่วประเทศอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมครับทั่วโลกทั่วประเทศเลยครับ
0: เออนะก็เลยยกให้เป็นอาจารย์สอนภูมิศาสตร์ภูมิประเทศใช่ไหมคะพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรรายงานตัวหน่อย
1: พี่อนันต์จากโคราชครับผม
0: พี่อนันต์ทำอะไรอยู่คะตอนนี
1: ้โอ้ทำสวนทำนาเลยครับผม
0: ทำนาทำสวนใช
1: ่
0: ไหมนะฮะตอนนี้เหรอทำตอนนี้เลยเหรอ
1: ครับตอนนี้ครับทำนามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดครับ
0: ไม่หมายความว่าทำเวลานี้เลยเหรอ
1: โอ้ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาครับทำนาตอนนี้ครับหว่านข้าวครับ
0: อ๋อหว่านข้าวเวลานี้เหรอคะ
1: จะหว่านตอนนี้ครับผม
0: โอ้ความรู้ใหม่นะเนี่ยว่าหว่านข้าวกันตอนเวลา2 ทุ่มกับ3 ทุ่มเนี่ยนะทำไมถึงหว่านตอนกลางคืนอ่ะ
1: ไม่ได้หว่านสองทุ่มครับผมอาจารย
0: ์
1: หว่านตอนเช้าครับก็ทำตอนเช้าครับ
0: หมายความว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพของพี่อนันต์เนี่ยคือทำไร่ทำนาหว่านข้าวแต่ว่าณเวลานี้คือกำลังจะพักผ่อนแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ประมาณนี้เนาะกำลังพักผ่อนแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าอยู่กับใครอ
1: ยู่กับแม่กับพี่สาวครับ
0: ดีอุ้ยมีเสียงอะไรอะเสียงอะไร
1: หมาเห่าครับผม
0: เสียงหมาเห่านะคะมันเป็นอะไรคะไปดูมันหน่อยสิ
1: ไม่เป็นไรครับมันกัดกันครับ
0: ไม่มีอะไรเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่อนันต
1: ์เห็นหน้าดีก็เห็นเบอร์ครับอาจารย
0: ์ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ครับผม
0: เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์เนาะมอบให้ใครไหม
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็อสมทโคราชเลยครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะพี่อนันต์นะ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยนะคะสายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: นะครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: นะคะวันนี้เนี่ยคือมาแทนน้องบอสจิรพงศ์นะคะ FC น้องบอสเขาก็เลยเรียกร้องมาว่าอยากฟังเสียงน้องบอสจังเลยคิดถึงน้องบอสจังเลยนะคะก็เลยจัดเพลงนี้ให้นะคะบ่ว่างกำลังเจ็บนะคะเสียงจากบอสจิรพงศ์นะคะมาร้องเอาไว้ค่ะในงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: นะคะก่อนหน้านั้นนะคะมีแก้วรอพี่ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับเลยนะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเพลงนี้พี่สุนาจากจังหวัดเลยขอมาค่ะก็เลยจัดให้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะหรืออสมทเนี่ยร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนนะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2.6 ล้านบาทค่ะร่วมภารกิจนะคะได้

ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมาฟังขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนทำยังไงกันบ้างนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากนั้นให้เลือก MCOT Superfan Package นะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter นะคะไปจนถึง MCOT Superfan Diamond ที่ได้นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา1:45 นะคะหรือ1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไป

0: และนี่ก็คือ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะแม่เกือบลืมช่วงเลยคุณผู้ฟังนะคะดีนะตาเหลือบมาเห็นพอดีพาเรทเพลงฮิตค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์เขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเรานะคะที่มีวีรกรรมนะคะที่กล้าหาญหรืออะไรต่างๆที่ยกย่องนะคะให้เป็นบุคคลสำคัญแล้วก็สร้างอนุสรณ์สถานให้กับท่านต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าเป็นพวกชาวบ้านบางระจันอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะเริ่มต้นกันที่กราบเท้าย่าโมค่ะจากพิสุนารีราชสีมานะคะวอนพ่อตักสินค่ะจากพี่รุ่งสุริยานะคะคาราบาวนะคะกับบางระจันค่ะนะคะเป็นมากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพลงนี้และปิดท้ายกันด้วยพันท้ายนรสิงห์นะคะจากพี่ปานประกาศิตนั่นเองนะคะเป็น4ท่านที่เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะคะของไทยเรานะคะที่ให้น้องๆหนูๆเนาะนะคะรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ได้มาศึกษากันนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮา
1: พาเรทเพลงนี้ฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกันหรือยังคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หลังไมค์จะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะในชั่วโมงที่2เราจะมาเรียกกันเป็นจังหวะแร็ปค่ะเช่นเคยนะมาพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณมนัสนครศรีพี่นกสุพรรณพี่วอนจังหวัดกาญพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่สุนาจังหวัดเลยพี่มะกรูดชลบุรีพี่สุริยานครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนยายแสงบางนาพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่สุจิตโคราชน้องแหวนนครศรีได้นะคุณผู้ฟังดีไหมเป็นจังหวะแรปๆนะคะสร้างสีสันให้กับคุณผู้ฟังเนาะเผื่อใครกำลังแบบว่าฟังเพลงแล้วกำลังง่วงๆนะจะได้ตื่นตัวเนาะนะคะจริงๆตอนนี้ไม่ควรตื่นแล้วนะ3 ทุ่มครึ่งแล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังฟังเพลงอยู่เนาะเพื่อที่จะให้เป็นเพื่อนนะคะในการทำงานเนาะคุณผู้ฟังทีนี้มาทาง Facebook Live กันบ้างนะคะดูซิมีใครบ้างพี่ใสชนสวัสดีค่ะพี่อินแถนน้องเวนเวนวาออกมาทางนี้ด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่อัญชลีชูสุขพี่วิรัตนะคะจากน้องคายครับผมนะคะแล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ระวิภาด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อินแถนนะคะสบายดีจ้าพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ทักทายกันแล้วพี่สุปราณีพี่ทำดีได้ดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ทำดีได้ดีชั่วได้ชั่วบุญวัดนะคะพี่สุปราณีบุญโหมดปุณโหมดนะคะพี่สุริยะโสภาพงศ์น้องมังกรธนชนนะคะแล้วก็พี่หมวดคนด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์ใช่ไหมพี่ไตรรัตน์สวัสดีค่ะพี่มนพอินเพ็งพี่นางหนูวันสุดประเสริฐค่ะนะคะแล้วก็พี่นิสาด้วยนะคะพี่ภัยศรีหวังผลพี่ฟ้านะคะณัฐพงศ์พี่ชื่อดาดาดีที่สุดด้วยค่ะนะคะนี่มากันเพียบเลยช่องทางนี้นะคะมีหลายช่องทางค่ะมีทั้งช่องทางบ้านฟ้าบ้านดำนะคะแล้วก็ช่องทางธรรมชาติก็มีนะคะเปิดประตูเข้ามาเลยเมื่อกี้นี้เพียบเลยคุณผู้ฟังไม่รู้มาจากไหนกันนักหนานะคะคุณฟังได้ยินเสียงไหมตุงตังตุงตังนะคะนี่มาจากช่องทางธรรมชาตินะคะพี่วิชัยทาระไลนะคะน้องไบบอกใครปิดประตูเสียงดังจังนะคะนี่แหละช่องทางธรรมชาติเรานะคะพี่นิพพรนะคะน้องไบมาทางช่องทางนี้ด้วยเนาะนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกไหมนะคะหมดแล้วนะคะทางช่องทางนี้น่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกช่องทางนึงเนาะมีใครบ้างน้องแวนแวนวาออกมาช่องทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ดายหรอใช่ไหมพี่ดาย51เหรอบอกไปด้วยพี่แพรวนะคะบอกไปด้วยค่ะพี่กิบผู้น่ารักด้วยนะคะโอ้มากันหลายช่องทางเลยทีเดียวเนาะนะคะแล้วก็มี

พี่ดลยานีบอกชอบฟังมากๆเลยฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะพี่เอสเจสวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะรถไฟออกก่อนนะคะไปแล้วนะคะใครไม่ทันรถไฟรอบนี้นะคะไม่เป็นไรนะพี่วิสิทธิ์ศักดิ์บอกปทุมธานีฝนตกนะคะพี่นิพาพรนะคะมาด้วยนะคะนี่ล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะทั้งสภาพอากาศด้วยรายงานตัวด้วยว่ายังฟังอยู่นะคะหรืออยากจะขอเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ไอดินอภินันท์มาฝากกันด้วยหายไปนานเหมือนกันเนาะสำหรับพี่ไอดินเนี่ยนะหนุ่มคนนี้วันนี้มีเพลงใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะให้หายคิดถึงกันละเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่าเป็นเพลงชื่อว่าอะไรเป็นเพลงประมาณไหนบอกชื่อเพลงก่อนอ้ายบอกหู้ส่วงนะคะแต่ว่าเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่ล่ะค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่ไอดินอภินันท์นะคะชื่อเพลงว่าอ้ายบ่ฮู้ส่วงค่ะนะคะเพลงนี้เนี่ยสังกัดนะสังกัดค่ายใหม่เลยนะสิงห์มิวสิกนะคะหมายถึงว่าพี่ไอดินเนี่ยเขาอยู่ค่ายใหม่ด้วยนะเนี่ยตอนนี้นะคะแล้วก็คำร้องทำนองนะคะได้พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันมาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงดนตรีนะคะก็พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเช่นเดียวกันนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในมหานครชาร์ตของเราเป็นเพลงที่เปิดแล้วถูกใจคุณผู้ฟังมากเลยนะคะมีหลายๆคนบอกมาว่าโอ้ยชอบจังเลยชอบจังเลยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะจากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะหลังโฆษณาค่ะจะเล่านิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะมาแล้วช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะและเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้บอกเลยนะนิทานสั้นมากคุณผู้ฟังนะคะอ่ะปาพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะอินเดียค่ะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีขโมยเยอะมากจึงมีคนประดิษฐ์เครื่องจับขโมยออกมาค่ะและนำไปติดตั้งที่ตลาดเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นแหละจับขโมยได้ถึง300คนอเมริกาค่ะจึงสั่งเครื่องจับขโมยจากอินเดียมาติดตั้งบ้าง

0: เชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่3ชั่วโมงค่ะจับขโมยได้100คนไทยเราค่ะยอมแพ้ซะที่ไหนล่ะไทยเราสั่งมาบ้างค่ะคุณผู้ฟังสั่งเครื่องจับขโมยมาติดบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเครื่องจับขโมยหาย Thailand only อ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมเนาะนะคะนะนิทานก่อนนอนวันนี้นะคะเป็นยังไงสนุกไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเนาะหานิทานสนุกสนุกแบบนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วว่าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเอ้ยไม่ถึง3แค่2อยากต่อเวลาแหละแต่ว่าได้แค่นี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันพุธวันพุธค่ะอันนี้ไม่ผิดวันพุธ2ทุ่มเดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแหมฟังนิทานพิมดาแล้วนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังมันไม่ใจดั่งใจอีกแล้วอะมันไม่ใช่เวอร์ชันนี้หรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมมันเขียนแบบนี้แต่ว่าพอเปิดแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่ช่างแล้วพี่ช่างเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่าเวอร์ชันอย่างที่เราเคยฟังตอนสมัยเด็กๆเลยอ่ะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังแป๊บนึงเดี๋ยวจะต้องหาเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับออริจินอลให้กับคุณผู้ฟังนะคะอ้าวปิดกล้องให้พี่ช้างเข้ามาช่วยดูใช่ไหมนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกัน

็นเวอร์ชันของซาซาบับเบิ้ลเกิลหาเวอร์ชันต้นฉบับไม่เจอจริงๆขออภัยนอนไม่หลับค่ะจากซาซาบับเบิ้ลเกิลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมหมวกใบนี้

วันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะ2569นะคะเวลานี้นะคะกับเสียงนี้นะคะดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้แหละนะคะก่อนเข้านอนหรือว่าหลายคนอาจจะกำลังทำงานอยู่นะคะหรือว่ากำลังเดินทางอยู่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้เพลิดเพลินนะคะนะคลายเครียดจากงานจากเรื่องราวมากมายในตั้งแต่ช่วงกลางวันมาแล้วนะคะอ่ะนะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยนะคะวันนี้3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวนะคะของความคิดถึงเพราะว่าไม่ได้เจอคุณผู้ฟัง2วันไงคุณผู้ฟังนะ2วันเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ปกติแล้วเนี่ยเมื่อวานช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็จะเป็นรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะมีภารกิจนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่หาดใหญ่นะคะก็ได้เจอทั้งแฟนเพลงแล้วก็แฟนรายการด้วยนะคะที่หาดใหญ่ก็ดีใจมากๆเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะคะเป็นน่าจะ10กว่าปีได้คุณผู้ฟังนะคะก็ดีใจนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนที่ติดตามรับฟังอสมทของเราด้วยกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะว่าจะพูดถึงงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่นำมาทักทายวันนี้ก็เริ่มต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงรักเพลงคิดถึงพี่แคทนะคะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานของพี่ต่ายอรทัยกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับความรู้สึกคิดถึงแนวผู้ฟังนะจริงๆไม่ได้เจอกันแค่24ชั่วโมงเราก็คิดถึงกันแล้วเนาะสำหรับคนรักกันนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่นะคะวันนี้บอกว่าโอ้โหคิดถึงนะนะคะอยากจะพูดคุยกันสักหน่อยก็โทรเข้ามานะคะจองสายหน้าไมค์เลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะรับสายหน้าไมค์นะคะ022481366นะคะตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะใครอยากจะคุยสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับตันได้เลยนะคะส่วนนะคะช่องทางอื่นๆอะไรอีกบ้างนะคะSMS กันก่อนเลยละกันเนาะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้เนี่ยข้อความแรกนะคะโอ้โหก็ยังรั้งตำแหน่งเดิมนะต้องใช้คำนี้นะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมา22นาฬิกาพอดีเป๊ะนะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีกรุณาฟังให้จบของพี่แช่มรำด้วยจากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับแน่นะคะพอบอกว่าคนสวยปุ๊บมันก็นะมันก็ต้องอยู่ในลิสต์ที่ต้องเปิด นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทาง SMS แล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะของ DJ เองนะคะใครที่อยากจะติดตามช่องทางของ DJ นะคะที่ TikTok ลูกตาชนทิชานะคะก็เสิร์ชหาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆข้อความส่งกันเข้ามาเยอะเลยพร้อมกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาด้วยรัวๆเลยเนาะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพลงช้าๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับหนึ่งงานเพลงของพี่หนูมิเตอร์กันละกันนะคะวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษเลยล่ะสวัสดีค่ะพี่ชาติ
2: สวัสดีครับคนสวยน้องตาลเพิ่งเจอกันหลายครั้งอยู
1: ่โอ้โห มาถึงปุ๊บก็ชมกันเลยนะคะพี่ชาติขา
2: พี่ครับก็สมดีเพราะว่าดีเจคนสวยเนาะก็คลายเหงาด้วยเลย
1: ขอบคุณมากมากเลยพี่ชาติตอนนี้อยู่ศรีสะเกษเลยใช่ไหมคะ
2: อยู่อำเภอขู่ขันครับร้านนวดประจำนั่นเอง
1: ใช่ใช่ไม่จะถามว่าวันนี้ฝนตกไหมคะที่ขู่ขัน
2: โอ้คงเงียบอยู่เลยล่ะ
1: หรอโอ้เมื่อสักครู่นี้ทางนนทบุรีปทุมธานีโอ้โหเหมือนฟ้ารั่วเลยนะเขาบอกนะคือตกหนักมากนะ
2: เมื่อคืนฟ้าร้องอยู่เลย
1: หรอคะ
2: ขันนี
1: ่แต่ยังไม่มาเนาะฝนยังไม่มานะ
2: ครับยัง
1: นะ
2: ก็คิดถึงน้องตาลก็เลยอยากมาทูเพลงดอกไม้ก้อนอิฐนะนะ
1: จ้ายินดีมากๆแล้วจะถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ร้านที่นวดอยู่ทำงานอยู่เป็นยังไงลูกค้าเยอะไหม
2: มันได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับคุ้งเป็นไ
1: หมชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่ง
2: ชั่วโมงครึ่งได้คนเดียวครับลูกค้าเข้าคนเดียว
1: จ้าๆนะก็ถือว่าได้พักบ้างเน
2: า
1: ะ
2: ก็ได้พักบ้าง
1: จ้า
2: หมอนวดอยู่นี่ทั้ง3คนทั่วสักคนเลยแต่วันนี้มีลูกค้าประจำก็เลยเล่นก่อน
1: โอเคได้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าเพิ่มมาอีก
2: วันนี้รู้สึกท้อแท้ตัวเองจังเลย
1: ยังไงไหนว่ามาหน่อย
2: ไอ้ก็เลยเงียบเงาเพราะว่าเรามองไม่เห็น
1: จ
2: ะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกก็เลยอาศัยน้องลูกตาลเป็นให้กำลังใจนะ
1: ยินดีมากๆยินดีมากๆยินดีเสมอด้วยค่ะพี่ชาติถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหมุนมาฟังแล้วก็โทรมาคุยได้แบบวันนี้เลยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่ากลัวลูกตาลเบื
1: ่อไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยพี่ชาติไม่เบื่อเลยยินดีมากๆอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยดีกว่าวันนี้ดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ เน
2: าะมอให้ดีเจมอให้ดีเจน้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งรุ่นน้องอะไรไม่รู้จำซึ่งไม่ได้
1: วันนี้หรอวันนี้เป็นน้องกวางน้องกวางใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มอให้ดีเจคนสวยแล้วก็ทีมงานอันอสมทองทุกๆคนเก้าหาทุกคนทั่วประเทศเลยนะ
1: ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะพี่ชัดขารักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะเพลงที่ขอมานะจ๊ะ
2: ครับครับแค่นี้นะครับขอให้โชคดีนอนหลับฝันดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากเป็นกำลังใจให้พี่ชัดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจค่ะดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะพี่ฉัตรจากศรีสะเกษนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่บอกว่าคืนนี้ขอฟังสักหน่อยเถอะนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเนี่ยค่ะก็สายหน้าใหม่ได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงแล้วก็บอกให้กับน้องกวางนะบอกว่าจองสายหน้าใหม่นะจ๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเนาะชั่วโมงหน้าแต่ส่วนเพลงอื่นๆนะคะที่เราอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันนะคะคุณผู้ฟังก็จะจัดให้อยู่เนาะในชั่วโมงของเรานะคะด้วยเวลาที่มีอยู่นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยนะคะกับสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะโดยสามารถร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะโดยมีขั้นตอนนะคะในการร่วมภารกิจดังนี้นะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือก MCOT Superfan Package ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็คเกจเนี่ยจะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter นะคะไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มอีกด้วยนะคะและยังมีภารกิจพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะตันเชื่อเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็นะคะติดตามด้วยนะคะสำหรับฟุตบอลนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะเป็นหมีแพนด้า เพราะว่านอนดึกไงเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมกับบ้านเรานะคะอ่ะก็ว่ากันไปในเรื่องของฟุตบอลนะคะช่วงนี้เอามาทักทายนะคะสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทางเพจนะจ๊ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยนะคะสวัสดีพี่สรพงศ์พี่สุบินนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยเอ้าคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งเข้ามานะเหมือนอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ก็ทักทายเข้ามาด้วยพี่สมยศนะคะพี่เชื่องพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่หนุ่มนาโหนดด้วยนะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่ยุพยงนะคะพี่ฮักพอกำการนะคะแล้วก็น้องในบอยนะคะพี่วิจิตรนะคะเสียเปี๊ยะคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่จรูนสวัสดีค่ะพี่พงศธรนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลฟังอยู่ชลบุรีจ้านะคะทักทายนะคะลุงต้อยนะคะสวัสดีทักทายเดี๋ยวนะเลื่อนไปด้านบนพี่เดินเพนนะคะพี่เดินเพนด้วยพี่จำปีนะคะมาแล้วแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยเนอะนะคะพี่พรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะจากกาญจนบุรีนะคะน้องไบนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงพี่ตาลใจจะขาดร้อนๆน้ำตาไหลหยดแหมะเลยนะไม่ได้เจอกันเมื่อวาน1วันใช่ไหมล่ะพี่ตาลแอบไปร้องเพลงนิดนึงนะคะยังเป็นนักร้องอยู่นะคะไม่ได้เล่นตลกได้อย่างเดียวหลายคนก็แหมนะคะเมื่อวานก็ได้เจอแฟนเพลงแฟนรายการนะคะพี่เรดมี่บอกว่าที่สุราษฎร์เนี่ยแดดร้อนมากๆโอ้นะฝนไปไม่ถึงฝั่งนู้นเนาะ

มีใครอีกนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยากเห็นหน้าดีเจอยากจะทักทายผ่านข้อความผ่านแชทก็สามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราได้ด้วยนะคะที่เพจนี่แหละนะคะ LTM FM 95แล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันของอสมท MCOT Connect นะคะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าConnect นะคะ CONNECT นะคะตรงนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะทั้งรายการวิทยุต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของอสมทตรงนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะพี่น้อยจากหนองคายจัดให้เลยนะคะกับยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของน้องไข่มุกเพนซินีให้ละกันนะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ของเรานะคะกอดผ่านดวงจันทร์ค่ะ
2: วันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

0: นี้ไปด้วยครับกับก่อนผ่านดวงจันทร์ของน้องไข่มุกเพชรนีแล้วก็พี่บอเบิ้ล
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับปลายฟ้าจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะที่แนะนำเข้ามานะคะฝากไว้หลังไมค์นะคะจากพี่โจ้เลียบคลอง2จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับงานเพลงที่น้องบอยนะคะน้องนายบอยแนะนำเข้ามานะคะงานของมาลีหัวหน้านะคะกับลมเพลมพัดจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะแทงอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลา 4:00 จนถึงเที่ยงคืนเนาะก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาคนนี้นี่แหละจ้านะคะและชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค
4: ่ะได้ข่าวว่าสายนี้เหงาเหงาหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไมถึงเหงาคะ
5: ก็คือบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือบอกกำลังจะแชร์อะไรแบบ
4: จ้ะ
5: พอแชร์อะไรพี่บอสอ่ะก็คือบอกว่าก็คืออยู่ดีๆอ่ะก็คือบอกพี่บอสไม่มาก็คือแบบเหงาเหงาอ่ะหงอย
4: หงอย
5: ไปสองชั่วโมงติดอ่ะ
4: ก็คือผู้ชายไม่มาหงอยเลยเลยต้องมาซบอกพี่สาว
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: แซวเล่นน้องฟ้าใสนะ
5: ค่ะ
4: โอเคน้องฟ้าใสโทรมาจากที่ไหนคะ
5: สมุทรปราการค่ะ
4: สมุทรปราการวันนี้ฝนตกไหมตอนนี
5: ้ไม่ค่ะ
4: ไม่ตกหรอยังโอ้สมุทรปราการตอนแรกเข้าใจว่าปริมณฑลน่าจะตกทั่วถึงกันหมดไม่ถึงสมุทรปราการช่วงไหนของสมุทรปราการคะฟ้าใส
5: น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงที่แบบ
4: นี่เนี่ยนะถ้าหนูตอบว่าช่วงไหนคะอ๋อช่วงกับหลินหุ้ยค่ะนี่ฮาเลยนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้จริงๆส่งไปปุ๊บเนี่ยหนูต้องรับเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
5: เดี๋ยว
4: รอโอเคโอเค
5: ช่วงที่แบบว่าบางวันอะ
4: จ้ะ
5: คือตกอะ
4: แต่วันนี้ไม่ตก
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคก็เลยเหงา
5: แต่วันนี้ไม่ตกหงอยไปสองชั่วโมงติดเลยอะนั่งเศร้านั่งท้อแท้
4: นี่ขนาดท้อแท้นะหัวเราะขนาดนี้นะเออยังยิ้มได้ยังยิ้มได
5: ้
4: นะคะอ่ะโอเคค่ะฟ้าใสค่ะวันนี้เงาเงาแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
5: มีคนเหงาเฝ้ารออยู่เบอร์นี้ค่ะ
4: อ๋อแบบนั้นเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: จ้ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: มอบให้คนใกล้ตัวหนูเลยค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อคนใกล้ตัวหรอคะอืมจ้ะโอเคอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเหงาๆนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าใสพูดตามพี่ตาเลยหรือว่าจำได้
5: พูดตามเลยค่ะ
4: โอเคนะคะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างน้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาฮ่า
5: และไอ้ไอรยาไอรยาอาฮ่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาฮ่า
5: ตาไอรยา
4: นี่เหงาไม่จริงหรอกเอาจริงๆนะ
5: หงอยแต่หงอยมากกว่า
4: อ่ะโอเคเดี๋ยวจัดเพลงให้วันนี้ขอบคุณน้องฟ้าใสมากๆนะจ๊ะ
5: ค่ะพี่ค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังขาเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากใครกันบ้างนะคะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะฟังเพลินๆกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากสายหลังใหม่นะคะจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะจากพี่หนุ่มพัทลุงนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเก็บเศษแก้วดำรงวงทองนะคะจากลุงสว.02สุราษฎร์ธานีนะคะยอมแพ้ที่เธอออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอจากพี่ขจรนะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเราเพลงของคนเหงาๆนะคะว่าอย่างนั้นนะคะจากสายหน้าใหม่ของเราน้องฟ้าใสกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชนลดานั่นเองนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95สวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะบอกว่าได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะสวัสดีค่ะบอกว่าโคตรชอบเพลงนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นจูบไม่หวานนะคะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามายามดึกนะคะเพิ่มเติมโอ้โหวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะน้องฟ้าใสก็เป็นหนึ่งในน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาทักทายเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีคุณเปรมด้วยนะบอกว่าฟังผ่านวิทยุนะคะตกกระจายเสียงหัวเราะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นเสียงหัวเราะของน้องฟ้าใสนะ แล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมสวัสดีน้องอินแทนด้วยนะคะจากทางสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกว่าเงาๆแบบนี้ต้องฟังเพลงนะคะก็มันน้อยน้อยใจ หรออย่างนั้นเลยนะคะผู้จะดีสวัสดีพี่ต่ายด้วยนะคะพี่สมบูรณ์นะคะบอกวันนี้ดีเจลูกตาลถักเปียสวยมากๆหนูก็ถักเปียแบบนี้ทุกวันนะพี่สมบูรณ์ก็ปากหวานนะจ๊ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะอ่ะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาตอนนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลย ทยอยจัดให้นะจ๊ะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะมนรักตอจวอนะคะของพี่แดงจิตกรนะคะพี่ไผ่นะพี่ไผ่จากจันทบุรีนะคะฝากเข้ามาค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากมนรักตอจวอแดงจิตกรนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจริงๆแล้วค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจ่อคิวฮิตของเรานะคะจะเป็นเพลงแจ่มจังนะคะแจ่มจังงานจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะก็คือโบค่ะโบค่ะนะคะหนูชื่อโบมากับโบแล้วก็มากับโบ พี่โบนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะคำร้องทำนองโดยลูกหนามนะคะหรือว่าน้องหนามเตยไทดอลมิวสิกนั่นเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะคะแต่พอดีว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆเนาะนะคะตามสไตล์ของพี่โบค่ะนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงจังหวะสนุกๆนะคะแต่ว่าก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะไปติดตามนะคะรับฟังแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ด้วยนะคะในYouTube นะคะแล้วก็รวมถึงโซเชียลมีเดียนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่เขาก็ปล่อยเพลงนี้มาแล้วนะคะฝากอีกครั้งนึงนะคะกับแจ่มจังโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะรับรองอยู่แล้วนะคะศิลปินคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงสนุกเพลงช้านะต้องบอกว่าพี่โบเขาเอาอยู่นะคะสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองแต่ก่อนที่เราจะไปในช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังขาขออนุญาตจัดเพลงเพิ่มเติมให้เลยก็แล้วกันนะไหนๆเราก็มีเวลาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะคุณยายเดือนนะคะคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูค่ะนะคะฝากงานเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรามีงานนะต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีนะคะที่นักร้องลูกทุ่งนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยต้องใช้คำนี้เลยนะคะที่ก็จะไปร่วมงานนะคะรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกันที่วัดทับกระดานนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะก็หลายๆคนก็แนะนำงานเพลงของแม่พึ่งเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมาหนึ่งงานเพลงละกันที่คุณยายเดือนแนะนำเข้ามานะคะสุดแค้นแสนรักจัดให้เลยค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้กับขอกำลังใจนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานยาวนานมากๆจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่ายาวนานที่สุดนะคะในชาร์ตเลยนะคะทั้งหมด36สัปดาห์เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับขอกำลังใจนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่6คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะงานเพลงจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริงกับน้องวินวรพัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับเพลงใหม่ของเมคอภิสิทธิ์นะคะฟิชเชอริงกับบุ๊กสุภการเนี่ยค่ะซึ่งเพิ่งเข้าชาร์ตของเรามาแบบสดๆร้อนๆอยู่ในฮิตที่19นะคะกับปริญญาไก่ตีนะคะ2เพลงนี้จัดให้ในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: จัดให้หวานหวานเลยนะคะกับขอเป็นแฟนส่วนตัวชนอภิชาตินะคะที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะคะส่งท้ายนะคะเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนบอกว่ายังไม่ง่วงเลยนะคะก็อยู่ต่อกันยาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังท่านไหนได้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยอ่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตทักทายเนาะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะส่งมาทาง SMS บอกว่าอยากฟังน้ำตาหางเครื่องของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแล้วก็มีแม่นางกวักก็จิรพัฒน์มีเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์จากพี่ปอแล้วก็กลางดาวของน้องไรอันเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งงานเพลงหวานๆลาด้วยงานเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันละกันนะคะทุกวินาทีส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านทุกวินาทีเลยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บูลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: cheer.mport.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืนนะ4นาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกระหว่างสเปนนะครับกับมังกรเคปเวิร์ดนะครับช่วงนี้ยังอยู่กับพี่บอลศิรินันท์จตุรันตนและผมเจียงทรงศักดิ์วันน้ำจิตนะครับก็ช่วงนี้สวัสดีด้วยนะทักทายไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้งสถานีนะช่วงนี้คือช่วงเนตินายไลฟ์บอลโลนะครับสดตรงจาก FM 99นะครับคลื่น Active Radio นะครับที่กรุงเทพมหานครก็ทักทายไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะพี่นะภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากพิจิตรพิษณุโลกน่านลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายนะ
1: สวัสดีครับ
0: แม่สอนเชียงใหม่ทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยพี่
1: เจ้าเ
0: น
1: ี่ย
0: ภาคอีสานเดี๋ยวแถวบ้านผมนี่นครพนมด้วยนะกาฬสินธุ์นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ศรีเกษสกลนครอุบลอุดรหนองคายเลยนี่
1: 41สถานีส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนืออีสานเยอะนะ
0: เออภาคกลางภาคกลางก็มีเยอะนะพี่นะภาคกลางมีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีสิงห์บุรี
1: ระยอง
0: ยองตราดนี่แหล่งใต้ไปภาคใต้ไหม
1: ใต้มี
0: กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์อำเภอหลังสวนหลังสวนอยู่ไหนอ่ะชุมพรนะ
1: ไม่แน่ใจหลังสวนนี่อยู่ลุมพินีไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ประจวบคีรีขันธ์หลังสวนนั้นชุมพรไหมอ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับ
1: ครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับยัง 0-0 นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดครึ่งหลังนี่สเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นฝ่ายเริ่มต้นเขี่ยในครึ่งหลังเดี๋ยวยังไม่มีรายงานเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเปลี่ยนได้ฝั่งละ5คนแต่เปลี่ยนได้แค่3ครั้งนะครับ
0: ก็0-0ครับสเปนนะครับในครึ่งหลังบุกจากขวาไปซ้ายครับช่วงนี้ก็ฝากด้วยครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวนะครับที่ฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะครับพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระข้อเข่านะให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นราคาเพียง990บาทและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยฝากด้วยสำหรับฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าของเรานะครับเอาต่างกันต่อครับในครึ่งหลังครับยังอยู่ที่0-0นะครับเป็นไงพี่บอลตอนนี
1: ้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่ทั้ง2ทีมนะครับ
0: พยานที่จะว่าเข้ามาข้างในครับก็ยังเข้ามือของวอชินยากาบี้ครับกาบี้ตอนที่ติดทีมชาติสเปนเนี่ยเขาประกาศในระหว่างแถลงข่าวแล้วก็ออกอากาศทางทีวีครับเจ้าตัวอยู่สนามซ้อมดีใจมาก
1: อ๋อตอนที่ประกาศตัวใครติดทีมชาติสเปนมาฟุตบอลโลก
0: ใช่หายเจ็บกลับมาไง
1: ดูว่าครึ่งหลังสเปนจะแก้เกมยังไงนะครับพอดูแล้วแคปเวิร์ดตราบใดที่ยังไม่เสียประตูนะครับยังเล่นแบบเดิมแน่นอนนะ
0: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับ
1: สเปนนะพาบอลขึ้นมานะครับซึ่งมาทางฝั่งขวาขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับล็อกป๊อกครับถ่ายบอลมาทางฝั่งซ้ายให้กับเปดรี่มองหาเพื่อนนะครับนะครับปาลูบาซี่ทางขวามีเติมขึ้นมาครับยอร์เรนเต้ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยครับได้แต่ครองบอลนะครับแล้วก็ม้วนคืนกลับมาให้กับเปาย้อนกลับมาใหม่คือตอนนี้ได้แต่ถ่ายบอลไปมานะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่มาทางฝั่งซ้ายครับเติมขึ้นมาเปเดรี่เปิดด้วยเท้าซ้ายหม่งเช็ดเลยมาทางเสา2ยอร์เรนเต้เก็บบอลจ่ายคืนกลับมายิงไกลข้ามคานออกไปเนี่ยครับพอเจาะไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูกยิงไกลนะครับเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับสังกัด PSG
0: ดูจังหวะนี้ครับของฟาเบนลุยส์บอลข้ามคานออกไปครับ ตัวนี้ก็ขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับสัญญาณเสียงด้วยนะครับอาจจะไม่มีซาเลยครับพอดีปรับเล็กน้อยครับขอสเปรย์นะครับบอลทางขวาโยเดนเต้แต่เข้ามาตรงกลางครับกูเบซี่ตัวนี้กูเบซี่กับลาป็อกก็ดัดขึ้นสูงเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนมิดฟิลด์จ่ายบอลเลยครับบอลทางซ้ายครับลาป็อกจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางแล้วเอาไขว้มาสวยครับพยายามหนีไปครับไม่ได้แต่เคปเวิร์ดจ่ายขึ้นหน้ามาตัดบอลกูเบซี่ครับยังบอลจากเท้าเลยจะโต้กลับก็ไม่ได้ครับฝั่งของเคปเวิร์ดบอลไหลออกขวามาครับย้อนหลังกลับมาที่ยอร์เรนเต้ไหลมาใกล้ๆครับลาป็อกบอลทางซ้ายซ้ายมาขวาหลองหยอดเข้ามามีตัวสอดเข้ามาตรงกลางวิ่งเสียบทะลุมาครับโอยาสบาจับบอลไม่ติดเบดี้ชิปมาได้สวยครับแต่ว่าโอยาสบาจับบอลแล้วไม่ติดเท้าครับแนวรับของเคปเวิร์ดเตะสกัดทิ้งมาก่อนแล้วจะโต้กลับมาอ้าวเคปเวิร์ดได้บอลด้วยแล้วทิ้งออกมาทางฝั่งขวาโอ้โหเพื่อนไม่วิ่งเติมครับ
1: ก็อยู่ในตำแหน่งดำล่าด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่เนี่ยครับสเปนก็ต้องระวังนะครับโอ้โหนี่ดันขึ้นมาเลยครึ่งสนามกันหมดเลยนะครับยกเว้นผู้รักษาประตูคนเดียวของบอลอะไรได้หมดนะครับสเปนอย่างเดียวก็คือขาดการประตูเนี่ยนะครับยังยิงไม่ได้แค่นั้น
0: ฐานติ๊กต็อกก็ทักทายขึ้นถึงกัสกัสสมัยนอนฟังบอลนะครับตอนนี้ฟังเราได้นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะพี่นะ
1: บ้านดำด้วย
0: แอปของเราได้อย่าลืมนะเอ็มคอร์ดคอนเนคแต่อาจจะเสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับฝากขอแค่บอลให้กับเฟเบนลุยขอยิงเนี่ยโอ้โหเฟเบนลุยเอ้ยข้ามคาน
1: โอ้ยหลายครั้งมากเพื่อนขอบอลก็ไม่จ่ายให้นะเฟเบนลุยยิงเขาซ้ายนอกกรอบจากจุดเนี้ยเขายิงประมาณ 3-4 รอบยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับจังหวะนี้เป็นการเสียบอลของแคปเวิร์ดในแดนตัวเองนะครับยิงตรงเส้น18หลานะครับซาเบียนลุยส์นี่ครับมีเพื่อนขอบอลนะครับทางด้านเฟรานตอเรสไม่ให
0: ้ข้ามคานี่คือแคปเวิร์ดกำลังจะสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นไปโนตัดได้ครับสเปนมากันหลายคนเลยแต่ว่าเฟเบียนลุยส์ปัดด้วยซ้ายข้ามถนัดข้ามคาน
1: โอ้ต้องดูว่าแคปเวิร์ดจะมียุคไหมนะครับพอเริ่มจะเสียบอลง่ายขึ้นนะสังเกตดูแล้วก็เริ่มจะตามไม่ค่อยทันแล้วนะครับ
0: จะเข้ายังไงครับตอนนี้เป็นจอมทัพนะเปเตรี่ครับไหลออกขวามาเล่นกับฟาเบลุยให้แล้วไปถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางบอลฉลับลดทอนความเร็วครับแล้วเข้ามือครับของโวซินยาโอ้วันนี้ท่าเด่นตอนนี้นะณเวลานี้ผมให้โวซินยา
1: ใช่ครับเพราะก็ยังไม่เสียประตูแล้วก็เซฟไปหลายครั้งเหมือนกันยังไม่มีผิดพลาดนะโวซินยาเนี่ยครับจับบอลเล่นแล้วก็เตะทิ้งขึ้นหน้าเลยครับโวซินยา
0: วางยาเข้าหน้ามาติดฟาเบลุยครับบอลอยู่ตรงกลางครับหน้าบ้านของเคเบิร์ตสเปนได้บอลที่เปตรีขอใกล้ๆโรดี้ให้กับกาบี้ไปขืนไว้ลุกเร็วครับผู้สินให้เปจวัดได้เปรียบเอา
1: เจ้าตัวก็งงครับผมทำฟาวล์อ่ะกาบี้แล้วตอนนี้เคปเวิร์ดก็คือแม่พอได้ฟาวล์ปุ๊บนี่ก็ไม่รีบแล้วครับดูว่าสเปนจะเปลี่ยนตัวตอนไหนครับดูแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเร็วนะครับอาจจะรอแค่ถึงนาที60อย่างช้าสุดนะครับโอ้เคปเวิร์ดกล้าเล่นขึ้นนะดูจากการยืนลักษณะการยืนแล้วก็เล่นในแดนตัวเองเนี่ยนะครับค่อยๆต่อบอลขึ้นมานะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับ
0: เสียงซาวนะครับในสนามอาจจะขาดการถ่ายต้องขออภัยนะครับเรายังกำลังปรับปรุงอยู่นะพอดีแฟนรายการแจ้งมานะครับว่าเสียงมันอุ้ยนิดนึงอาจจะดูจังหวะนี้ของสเปนโอ้โหโอยาซาบาลทำอะไรครับจังหวะนี้แค่วันเดียวเสียบอลหน้าบ้านแล้วนะแต่จะเล่นเร็วครับโอ้ยาซาบาลลูกนี้คือจะเบิ้ลให้เพื่อนแต่ว่าเบิ้ลเหมือนแป๊กผิดเหลี่ยมนะครับบอลเหมือนจะยิงเลยนะครับบอลข้ามคานไปไกลเลย
1: นี่ครับลักไก่ยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเบิ้ลลูกนี้ยังไงก็ไม่ดีเพราะมันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ถ้าเปิดให้เฟรนโตเลสที่อยู่โล่งๆบริเวณจุดโทษคนเดียวครับน่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่เจ้าตัวเลือกยิงเองครับลูกนี้หลุดเสาออกไปครับโอยาซาบาล
1: ดูแล้วไม่น่ารอดนะน่าจะโดนเปลี่ยนออกนะครับไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้
0: ใช่ครับ
1: แต่แคปเวิร์ดนี่ต้องชมอยู่อย่างนึงเขาค่อนข้างมั่นใจนะกล้าเล่นต่อบอลในแดนตัวเองขึ้นมานะครับ
0: คือยิ่งไม่เสียบอลหรือว่าไม่เสียประตูนะครับผ่านมา53นาทียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะ
1: คือโอกาสได้ประตูดูแล้วมีน้อยเพราะว่าเหมือนวันนี้ไม่ได้เน้นเกมบุกอ่ะเน้นเกมรับแต่ว่าครึ่งหลังมาก็พยายามจะพาบอลขึ้นหน้าเยอะขึ้นนะครับ
0: ผมบอกว่าผมฟังคลื่นมา10ปีครับคือเรา20ปีแล้ว21ปีแล้วนะฮะอ้าวเดินหน้าต่อครับ10นาทีผ่านครับอยู่ที่0ต่อ0สเปนกับมองโกเลียครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อเมริกาครับแต่งกันที่แอตแลนตาแดนจอร์เจียวันนี้ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะครับคู่ต่อไปจะเตะตอนตี2ครับแล้วตี5
1: ก็กลุ่มเดียวกันเลยนะครับซาอุดีอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับตี5ก็ตี5นี่จะเป็นใครนะคุณโอ๊ตใช่ไหม
0: คุณโอ๊ตกับคุณโอ๊กแล้วก็8นาฬิกานะครับห้ามพลาดนะครับผมรุ่นใหญ่มาเองเลย
1: พี่แปะ
0: มีเวลาจะบรรยายให้ฟังครับกับพี่ชุติคมเปรียมครับสเปนเปิดเข้ามาก็ลึกเกินไปครับข้ามือของวอซินยาอ่ามีผู้เล่นเคปเปิดเจ็บต้องเดินออกจากสนามครับ
1: ไล่เลยครับผู้ตัดสิน
0: เหมือนคาบาว
1: โจเน่คาบาวส่วนกุนซือของเคปเวิร์ดนะครับบูบิสตานี่อดีตก็เคยเป็นกองหลังทีมชาติเคปเวิร์ดเหมือนกันนะพอเอากุนซือที่เคยเล่นกองหลังมาคุมทีมเนี่ยเกมรับก็จะเหนียวแบบนี้นะเหนียวเป็นพิเศษนะครับขึ้นมาบ้างครับเคปเวิร์ดทางฝั่งขวาโอ้วางบอลยาวดูว่าโอ้เนี่ยเราเพิ่งจะเห็นอูนายซิมอนนะครับ
0: จังหวะยาวยาวยาวข้างหน้ามาครับจะให้ทายเลเบนโต้นะครับบอลยาวเกินไปเข้ามือของอูนายซิมอนสเปนขึ้นมาเร็วครับนาที55ครับอยู่ที่0ต่อ0โรดี้ได้บอลตรงกลางหยอดออกซ้ายมาคูคูเดย่าแปะกลับมาครับย้อนมาใกล้ๆเปตรีเปตรีมีเพื่อนเสียเข้าไปตรงกลางแล้วก็ได้บอลเลยโอ้โหเฟรานตอเรสครับได้บอลแต่ว่าตรงตัวครับของวอซินยาอีกแล้ว
1: ไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้เล่นต่อนะครับจังหวะหยอดเข้าไปน่าจะเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับที่สอดเข้ามาแล้วก็ได้มงแต่บอลมันเช็ดบางนะครับโอ้แล้ววันนี้โวซินยานี่เด่นมากนะคร
0: ับใช่น่าจะได้บอลมากสุดเลยป่ะของเคปเวิร์ดนะ
1: มีส่วนร่วมตลอดนะครับเนี่ยเปิดบอลขึ้นหน้ามาสเปนเก็บได้หมดนะครับเนี่ยแหละครับทางฝั่งเคปเวิร์ดเตรียมที่จะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับ
0: หมายเลข14ครับเป็นกองกลางครับเดียรอยดูอาเต้น้องชายใช่ไหม
1: นี่คนนี้น้องนะครับก็จริงๆเขาทับตำแหน่งกันนะครับไม่น่าจะต้องเปลี่ยนคนพี่ออกด้วยนะครับ
0: หมายเลข15ลาลอสดูอาเต้เนี่ยเล่นตัวจริงนะครับวันนี้จะดูสเปนก่อนครับจากวันนี้ลาป็อกดันขึ้นมาสู่ครับจอดจะเล่นเนี่ยชิปเข้าไปข้างในครับยังติดเอาแล้วคือหลังกลับมาโอซินยาออกมาห่างจากประตูโอ้เพื่อนคืนมาแล้วน่ากลัวครับโอซินยาต้องวิ่งออกมาห่างจากประตูครับแล้วเตะทิ้งไปก่อนบอลทุบขอสเปนครับเล่นเร็วไหลมาใกล้ๆออกขวามาครับบอลอยู่ที่โรดี้ลาป็อกโมโหคุ้มคลั่งยิงโอ้โหเจาะไม่ได้ใช่ไหมคุ้มคลั่งยิงไกลเลยครับข้ามคานไปไกลเช่นกัน
1: สมเป็นกองหลังนะครับลาป็อกยิงเขาซ้ายเต็มข้อเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบข้ามคานออกไปเจาะไม่เจาะยากเจาะยากดูแล้วเกมรับของแคปเวิร์ดเขาค่อนข้างมีระเบียบวินัยมากประสบการณ์เนี่ยเปลี่ยน2คนเลยนะครับก็นอกจากทางด้านเดลอยดัวเต้แล้วก็ยังมีหมายเลข17นะครับ
0: กองหน้า
1: แอลวิลลี่เซเมโดนะครับเล่นอยู่กับสโมสรในลีกไซปรัสนะครับก
0: ็สโมสรนะโอมเนียนิโคเซียครับในลีกไซปรัสกองหน้าในวัยชายที่สปอร์ตปิดแต่ดูจังหวะนี้ของสเปนย่อเข้ามาตรงกลางครับยังติดเท้าของดินี่ซานเชสบอเกสครับ
1: มุมครั้งที่5ของสเปนนี่บนอัศจรรย์เล่นเวฟกันแล้วครับเพราะว่าข้างในสนามยังไม่มีประตูแต่ข้างบนนี่ต้องเชียร์กันก่อนนะครับ แต่มุมทั้งฝั่งขวาของสเปนยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับมารอกันแค่ข้างสนามเฉย
0: ๆเล่นสั้นครับบอลย้อนล่างกลับมาครับให้ที่กาบิยอดเข้ามาตรงกลางมงตั้งทิ้งไปก่อนนะครับแรนเมนเดสกัปตันทีมนะครับของแคเบิร์ตที่ลงไปเล่นเกมรับสเปนได้บอลนะครับบริเวณวงกลมการสนามมาโกสโจเลนเต้ไหลมาให้ฟาเบนลุยส์โรดี้โดนไล่ล่ามาสาคนเอาโรดี้โดนไล่ล่ามาต้องขายบอลนะครับมาที่ปาวกูเบอร์ซี่ขวาสนามามาโกสโจเลนเต้ฟาเบนลุยส์ให้เปดรีจ่ายตรงๆขึ้นหน้ามาโอ้โหจะจ่ายบอลเรียบมาบอลลุดมาทางฝั่งขวาครับฟาบิลุยย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะที่เข้าโวมือของโวซินยา
1: วันนี้ยังไม่พลาดเลยนะการออกมาตัดบอลจากลูกเปิดริมเส้นนะครับของสเปนโวซินยาผู้รักษาประตูแคบวดเก็บได้หมดครับโอ้โหผ่านมาจะ1ชั่วโมงแล้วครับคุณเจ๋ง
0: เท่าไหร่ครับตัวนี้ฮะ2-0ใช่ไหม
1: ยัง2-0อยู่เลย0ฝั่งละทีมนะครับโอ้โห
0: ฝั่งละ0เอาเดี๋ยวดูแคปเวิร์ดจะเปลี่ยนเป็น1-0ได้ไหมครับตัดในเข้ามาข้างในโดนไล่ล่ามาเตะทิ้งออกมาอ้าวย่างกันดีครับช่วยกันดีลมกิโตะฝากของสเปนแล้วทิ้งยาวขึ้นหน้าไปครับเก๋เปิดเลยครับเอาแล้วออกมาทางฝั่งขวาให้กาเฟลันเฟลันจะชิงจังหวะไปแต่ว่าไม่ยอมครับบอเกสก็เหนียวครับนี่สไลด์ทิ้งเตะใส่มุมทงเลย
1: เกสนะครับตามมาสไลด์บอลออกหลังลามินยังมามีโอกาสจะส่งลงมาไหมแต่ผมว่าไม่น่าเสี่ยงนะ
0: โอ้โหเปลี่ยนสาม
1: เลยนะ
0: คุณสามซุปเปอร์แก๊งเลยพี
1: ่ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยมีโจวานเน่กาบาวนะครับทางฝั่งซ้ายหมายเลข7นะครับ
0: ไดลอนลิฟเลเมนโตก็ออก
1: ก็กองหน้านะครับแล้วก็อีกคนนึงที่โดนเปลี่ยนออกไปเป็นนั่นแหละครับลาลอดูอาเต้นะครับคนน้องจะลงมาแทนคนพี่นะคร
0: ับโอ้ยพี่ไม่ไหวน้องทำเอง
1: แล้วก็มีหมายเลข21นะครับนูโน่จากคอสตานะครับเล่นอยู่ในลีกตุรกีก็จะลงมาเล่นเป็นตัวลุกอีกคนหนึ่งนะครับเปลี่ยน3คนนะครับ
0: 15 79ออก14 24 17 21เข้าครับ
1: ก็มีวิลลี่เซเมโดนูโน่ดาคอสตาแล้วก็เดลอยดูอาเต้ที่ถูกส่งลงมา
0: เปลี่ยนหน้าเข้า2ครับแล้วก็กองกลาง1โอ้โหน่าสนใจครับการเปลี่ยนตัวของเคปเวิร์ด
1: นี่กลายเป็นเคปเวิร์ดเปลี่ยนก่อนสเปย์นะสเปย์นี่ยัง11คนเดิมอยู่เลยนะครับเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยัง 0-0 นะครับคือเติมความสดแล้วครับเคปเวิร์ดตอนนี้เพราะว่าต้องวิ่งไล่นะครับเอาตัวลุกลงมาเพื่อวิ่งเพรสซิ่งนะได้รับของสเปนด้วยจะจ่อยังไงครับสเปนตอนนี้
0: ฟาเบลุยส์ครับออกขวามาเมื่อกี้ก็เห็นนะลามินยามานะครับวอร์มอยู่ข้างสนามครับจะเข็นลงหรือเปล่าก็สเปนฟาเบลุยส์หยอดเข้ามาตรงกลางเอาเตะสกัดพลาดเตะเวิร์ดครับบอลเลยมาถึงมาร์คูคูเรียคือหลังกลับมาตากันใหม่ที่โรดี้เล่นกับเปตรีเปตรีพลิกหนีไปจะแหวก3ไม่ไหวครับ3คนเอาเคเบิร์ตโดนไล่ล่ามาครับก็เตะอัดใส่เลยครับเตะอัดใส่เปตรีครับทางแรนเมนเดสครับกัปตันของหมู่เกาะเคปเวิร์ดก็ช่วยกันดีนะ
1: ข้างสนามตอนนี้เดลาฟูนเต้นี่คุยกับผู้ช่วยแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไง
0: ผู้ตัดสินนับเลย
1: นับเวลานะครับคือถ่วงเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนตัวก็ถ่วงไม่ได้นะ
0: 5 วิ
1: มีเหมือนบาสเกตบอลไปทุกทีจะทุ่มมาก็จับเวลานะครับ
0: ต่อครับบอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้อาเวริกลาป็อกขอกันใกล้ๆที่เปตรีออกซ้ายมาขวาสตาร์มาครับให้มาที่ปาวคูเบอร์ซี่โหดันขึ้นมาสูงครับคูเบอร์ซี่ฝ่าเบลุยออกขวาให้โยเลเต้เปิดไปติดบอลนะติดแนวรับครับของเคปเวิร์ดตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้ครับทางซิดดี้โลเปสคาบาวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กูเบอร์ซี่มาเล่นเป็นกองกลางแล้วครับเข้ายังไงครับตอนนี้สเปนโรดี้เปิดพุ่งมาให้คูคูเรียาพักออกมาและจ่ายเข้ามาตรงกลางยังติดเดี๋ยวรับของเคปเวิร์ดครับเตะทิ้งมาก่อนฝั่งคอปิโก้ แล้วจะย้อนทางมาไม่ไหวครับแฮนูโน่ดาคอต้าครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่จับบอลแล้วบอลมันกระดอนไปไกลครับสเปนก็ชิงบอลกลับมาหรือมาต่อครับลาป็อกข้ามเส้นกลางสนามมาทางซ้ายขอไกลก็ได้เปตรีไหลออกขวามาครับยอร์เรนเต้ฟาเบลุยมาขอบอลครับตรงกลางไหลมาให้ลาป็อกมาที่เปตรีเปดี้จะไปครับไปดี้ไม่ไหวครับคืนแล้วกันมาแต่กันใหม่ที่ลาป็อกจ่ายทะลุช่องมาโอ้ยาสบาไม่พร้อมเล่น
1: ใช่วันนี้ดูแล้วเขา

0: ไม่มีประโยชน์กับสเปนนี่จริงครับโอ้โหมีแต่เสียอย่างเดียวครับโอยาซาบาลดูแล้วคนที่จะต้องโดนเปลี่ยนออกเนี่ย
1: เหมือนเหม่อเหมือนช้ากว่าเพื่อน119เนาะพี่ว่าไหม
0: ใช่ๆวันนี้ดูยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับโอยาซาบาล
1: คือลาป๊อกให้เนี่ยแทนที่จะแบบพร้อมเล่นพร้อมจับบอลแต่ว่าโอยาซาบาลพอเพื่อจ่ายมาเอ้าจ่ายมาแล้วเหรอฮะเลยจับบอลไม่ติดท่านะครับบอลหลังไปแล้วแคบเบิร์ตจ่าเปิดยาวขึ้นหน้ามาอุ้ยชนกันครับโพเดนสเปนกับเคปเบิร์ตดูโนดาคอสซาครับไปชนกันครับศีรษะไปกระแทกใส่อาเมริกลาป๊อก
0: ก็เจ็บจริงแน่นอนนะเพราะว่าสเปนไม่ถ่วงเวลาอยู่แล้วเพราะว่าสกอร์ยัง 0-0 ก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลาป๊อกเจ็บฟรีไป
1: ลาป๊อกก็กลับมาเล่นกับทีมแรกของตัวเองนะแอตเลติกบิลบาโอนะครับ
0: ใช่ไปเล่นอยู่ในซาอุใช่ไหม
1: ใช่
0: 2ปีหรือ2ปีเนี่ยนะครับ
1: ก็ดังครับบีบอลนี่แหละครับเป็นเด็กปั้นเลยครับของบีบอลเขาเลยไปอยู่กับแมนซิตี้ไปอยู่อันเดอร์เซอร์มา2ปีครับแล้วก็กลับมาบีบอลนะครับสโมสรแรกของเขาเมื่อปีที่แล้วครับ
0: ก็ถือเป็นพี่ใหญ่แล้วนะไอมาริกลาป็อกนะครับอายุก็30กว่าแล้ว
1: 32ปีแล
0: ้
1: ว
0: เนี่ยครับคลองบอลไปเรื่อยครับสเปนแต่มันหาช่องลำบากจริงๆครับตอนนี้แล้วตอนนี้โอ้โหเคปเวิร์ดต้องการคะแนนแล้วครับโอ้โหดูครับ
1: มีลุ้นนะทำมาเล่นไป
0: แล้วที่ผ่านมายังไม่มี 0-0 อย่างที่บอกไปอาจจะได้เห็นคู่แรกแล้ว
1: ใช
0: ่หรืออีก25นาทีครับสเปนยังไม่เปลี่ยนตัว
1: กูเบอร์ซี่จ่ายยัดมาเอ้าไม่พร้อมเฟรนตอเรสไม่พร้อมจับยาวก็ไปทำฟาวเขาเดี๋ยวผู้สินให้พิจารณ์ได้เปรย์ครับเคปเวิร์ดหันหน้าไปทางไหนก็เตะขึ้นไปทางนั้นครับบอลออกข้างบริเวณกลางสนามเลย
0: เคปเวิร์ดที่จะต้องไปแก้ไขจุดหนึ่งคือจังหวะสวนกลับเนี่ยแหละยังทำได้ไม่ค่อยดีนะคร
1: ับ บอลแหลกมาทางฝั่งซ้ายครับให้ที่โรดี้คูคุเรย่าเพื่อนไหลโอยาสเปาเป็นกาบี้ขออภัยโอยาสเปาอยู่ข้างในครับบริเวณกรอบเขตโทษโรดี้ไหลมาใกล้ๆกาบี้โรดี้ขวาสนามไปขวาครับให้กูเบซี่ง้างไม่ยิงครับสเปนก็ไม่ยิงไกลนะพยายามให้บอลเนี่ยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนครับแล้วดูครับเกมคอมแพคของเคปเวิร์ดเด่นแน่นมากครับกำแพงรถบัสเนี่ยอย่างน้อยก็3 4คันเลยนะ
0: ซ้อนกัน2ชั้นด้วย
1: โอ้โหคุคุเรย่าครับไหลมาซ้ายให้โรดี้เปตรีโรดี้ทางซ้ายคุณนั้นกลับมาครับเปตรีขวาสนามไปให้ฟาบิลุยส์ลุยต้องแต่งเข้าซ้ายครับไหลมาไม่พร้อมเล่นครับยอร์เต้ต้องย้อนหลังกลับมาก่อนกลับมาที่ทางยอร์เต้เข้ามาในกรอบเขตโทษโดนสกิลนิดนึงเอาบอลกีกักกันโยโอ้ยโดนไล่ล่ามาครับทางโลเปสคาบาวเลี้ยงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหเตะมุมครับของสเปน
0: เสียเตะมุมเป็นครั้งที่7นะครับให้กับสเปนแต่วันนี้ลูกแต่มุมลูกเซตพีซยังทำอันตรายไม่ค่อยได้เลยนะครับของสเปนเนี่ย
1: แต่มุมยอดเข้ามาข้างในรับสบายครับโบซินยาอ้าวไปชนเขาอีกครับลาป๊อก
0: เฮ้ยเป็น40แล้ว
1: โรดี้ไปชนอีกอ้าว
0: ได้เห็นลามินยาวมาครับโอ้สรุปต้องส่งลงมานะครับตอนนี
1: ้โอ้โหไม่ฟิตด้วยนะลามินยาวมาว่า
0: เอาละครับต้องเปลี่ยนแล้วครับทางฝั่งสเปนนะครับดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับจริงๆจะขยับเฟรานตอเรสไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนทางด้านโอยาซาบาลแล้วก็เปลี่ยนโอยาซาบาลออกก็ได้นะก็อยู่ในช่วงกำลังจะต้องพักเบรกพอดีนะครับไฮเดรชันเบรกพัก3นาทีโอ้แต่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอซินยาเขา40แล้วไม่รู้เจ็บจริงหรือเปล่า
1: ทักทายมาจาก YouTube นะครับสวัสดีครับฟังจากเบอร์ลินเยอรมันเท
0: ่โ
1: อ้ขอบคุณมากครับนะสวัสดีทักทายอีกครั้งนะครับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนอกเหนือจากฟังผ่านการสเปียร์ของเรากับทุกช่องทางนะสวัสดีที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุของอสมทครับทั้ง41สถานีครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคเหนืออีสานและภาคใต้ครับทั้ง41สถานีนะครับพี่บอลเดี๋ยวทักทายเป็นภาษาเหนือได้มั้ยครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: ภาษาใต้ก็
0: ไม่ได้เหมือนก
1: ันแรงใต้ได้ไหม
0: ดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนคนเดียวนะสเปนต้องการประตูครับตอนนี้โอ้แต่ต้องจำเป็นถึงขั้นต้องส่งลามินยาวมาลงมานี่ ก็ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนะครับ3นาทีพักดื่มน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราฝนเตนี้ต้องเข้ามาติวเข้มลูกทีมเลยครับจะทำยังไงให้ได้ประตูเนี่ย
1: ดูทางเฟซไลท์ครับชัดเจ๋วไม่มีดีเลย์เอาขอบคุณมาก
0: ส่วนทางด้านบูบิสต้าคุณซื้อของแคปเวิร์ดนะครับก็ดูแล้วยังเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงได้แบบนี
1: ้แอคเลยฮะอ่ะยามาครับต้องลงมาในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายต้องเข็นลงและยามาดูสภาพสีหน้าสีตาเหมือน
0: ไม่อยากลง
1: เหมือนต้องลงใช่ไหมผมฮะ
0: ดูลูกยิงไกลของลาป็อกนะครับดูความเร็ว
1: ดูความเร็วเท่าไหร่ฮะชีโชว์สถิติหน่อยฮะความเร็วครับความหมุนของบอลสปินเรทเป็นไง
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องเขาแปลว่าเขาต้องมีชิปอยู่ที่ลูกนะ
1: ใช่มีชิปฝังอยู่ที่ลูกฮะคือผ่ามาเหมือนผลส้มเลยพี่จริงจริงเหมือนไม่รู้ติดอะไรไปติดอะไรมีฝังชิปด้วยฮะเอาเปลี่ยนสองครับมิเกลเมนิโน่ครับกับลาเบนยาเมา
0: ก็สมควรต้องเปลี่ยนนะครับส่วนคนที่จะโลคนที่จะโดนออดออกไปเนี่ยให้ผมเดานะโอยาซาบาลเนี่ยต้องมีหนึ่งก็จะส่งทางด้านของมิเกลมาริโน่ลงมาแทนฟาเบียนลุยส์นะครับมีโอกาสยิงไกลแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับก็อีกคนนึงเอากาบีออกนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของลามีนยาเมาลงมาแทน
1: ถอดหมายเลข8ฟาเบียนลุยส์และหมายเลข9กาบีออกครับมาแล้วครับหนุ่มจานนั่นแหละที่ว่าใช่ไหมพี่
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่เหรอแล้วเป็นยามาไม่ใช่นะเอานึกหนุ่มจากยะลาไม่ใช่นะคนสเปนนะครับแล้วเป็นยามาโอ้โหแฟนๆชาวสเปนเนี่ยชูธงชาติและดีใจมากครับได้เห็นเจ้าหนุ่มมหัศจรรย์ครับแล้วเป็นยามาโอ้โหผู้บรรยายใช้คำว่าซูเปอร์สไตล์นะ
0: ก็ไปได้แชมป์ยูโร2024นะกับสเปนยิ่งใหญ่มากตอนนั้นรู้สึกยังไม่18เลยนะ
1: เอ๊ะทำไมสละแล้วหลายๆคนแฟนบอลสเปนบอกว่า30คงไม่ถึงแล้วมั้งตอนนี้เขาบอก
0: โอ้ยตอนนี้มองแค่10พอแล้วครับ
1: เอา10พอแล้ว
0: จะยิงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแคปเบิร์ดก็ยังดูแล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
1: ใช
0: ่ยังวิ่งไล่บอลกันดีแต่ไปแย่งมาได้ครับลามินยามา
1: ได้บอลครั้งแรกครับเลยเป็นยามาได้บอลไหลมาใกล้ๆให้กับเมดิโนย้อนกลับมาที่เปเดรี่ทางซาโอดูเกมของสเปนคึกคักครับได้ยามากับเมดิโนเข้ามาโอ้เปเดรี่ไม่เห็นตัวหลังครับบอลสกิดมาแล้วแคปเวิร์ดก็หวดทิ้งออกไปเลย
0: คือตอนนี้แคปเวิร์ดอันตรายเตะทิ้งอย่างเดียวครับออกเส้นข้างไปสเปนทุ่มเข้ามา
1: ทุ่มเร็วครับไหลให้โรดี้หยอดออกซ้ายมาลาป็อกง้างขอยิงไหมไม่ยิงครับป้ายมาซ้ายคูคูเดย่าลาป็อกเปเดรี่ขวาสนามมาไอโรดี้บอลนะมาที่แล้วเบนยามาไปอยู่ทางฝั่งขวาครับสอน2แคปเวิร์ดก็สอน2มาสอน3แล้วครับสอน3นะครับมีไลเมเดสกับตาทีมมาช่วยด้วยต้องจ่ายขึ้นมาครับโดนบีบ3ครับทางยามาแล้วจังหวะนี้ข้อ1 2มายอร์เรนเต้จ่ายเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหเมนิโน่ครับยิงด้วยขวาไม่ถนัดครับบอลบดกันไปเข้ามือของโวซินยา
0: โอ้โหพระเอกจริงๆครับแต่ว่าลามินยามาลงมาปุ๊บเห็นเลยนะครับโอ้โหได้บอลตลอดแล้วมีบทบาทกับเกมบุกมากนะครับ
1: โวซินยาใช้บอลยาวขึ้นหน้าไป
0: โอ้เคปเวิร์ดนี่ข้างสนามมีตัวสำรองจะเปลี่ยนลงมาอีกคนหนึ่งนะครับคนที่4แล้วนะครับคนหมายเลข8นะครับเจ้าเปาโลเฟรนันเดสนะครับมิดฟิล
1: เป็นกองกลางกองกลางเล่นฝั่งซ้ายก็ได้ครับจากสโมสรสเตโกบูคาเรสต์นะในลีกโรมาเนียครับนัดที่42ครับหากลงสนามในเกมนี้ในนามทีมชาติโอ้ยามาเกมคึกคักเลยนะครับพอเลมินยามาเข้ามาโรดี้เปิดเออรวยเข้ามาข้างในครับยังติดหัวครับของปิโก้คาร์ลอสโตเปสครับเปเดรี่ไหลออกซ้ายมาลาป็อกได้หยอดเข้าไปข้างในจะให้เมดิโน่เคปเปิดก็ได้บอลก็จุดพลุขึ้นหน้ามาโอ้โหตัวนี้หาบอลไม่เจอนะครับลามินยามาได้บอลคล้องหนีมาวน2โดนดัก2ต้องหยอดแลกกันมาให้โรดี้ โรดี้เคาะใกล้ใกล้เปตรี่มาที่ยูไนเต้เคาะ 1-2 ใกล้ใกล้เปตรี่เข้าในกรอบเขตโทษวนเสาลงศึกษาแล้วไม่มีใครครับเพื่อนไม่มาช่วยแต่ทิ้งไปก่อนบอลไปอัดใส่ดูโนดาคอสต้าครับหันหลังมาก็แต่ทิ้งไปก่อนและเข้าทางของสเปนบอลย้อนกลับมาครับเกม15นาทีสุดท้ายครับกูเบอร์ซี่ไหลมาใกล้ๆโรดี้สายมีคูคูเดย่าเจาะใกล้ให้กับทางเฟลาโตเลสได้กดตรงนี้ติดบล็อกครับบริเวณจุดโทษซัดตัวนี้แล้วอ้าวดูทางเคปจะสวนมาโอ้โหแต่ว่ายังมีตัวห้อยตัวสุดท้ายครับเป็นนะกูเบอร์ซี่ครับที่เก็บต้าและคืนให้กับลาป็อกตากันใหม่ที่อุไนซีมอน
0: โอ้โหนี่วันเวแล้วครับสเปนเดินหน้าบุกแหลกแล้วจะเอาประตูให้ได้อุ๊ยแล้วดูหมดแล้วนะ
1: เอาจ่ายทะลุช่องมาครับเปรี่จะให้กับลิเมญาเมาแล้วก้มเล่นลูกนี้ผู้สินบอกว่าเมริโน่ครับไปทำฟาวล์ใส่เควินปีน่าครับของกลางของเคปเบิร์ตเปลี่ยนตัวครับ
0: ก็เป็นโอกาสของเคปเบิร์ตเปลี่ยนตัวนะครับส่งเจ้าเปาโลเฟร์นันเดสลงมาแทนหมายเลข13ยีนั้นแบ็คซ้ายออกนะครับปิโก้โลเปสกาบาวโดนเปลี่ยนออกไป
1: ก็ที่เปลี่ยนไปคือชอเปาโลเล่นมิดฟิลด์ก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้ครับ
0: เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับก็เติมความสดลงมาอีก1นะครับก็เปลี่ยนตัวก็เหมือนกันนะครับต้องมีเวลาไม่เกิน10วินาทีนะ
1: คืออยู่ใกล้ฝั่งไหนอยู่ใกล
0: ้ออกเลย
1: แดนไหนออกไปฝั่งนั้นเลยครับจะเดินลอยชายไม่ได้ฮะ10วิเนี่ยโดนทำโทษนะเล่น10คน1นาทีนะ
0: ใช่สำคัญเลยนะครับ
1: กดใหม่ครับนาทีเท่าไหร่75แล้วเนาะ
0: ใช่ก็ยังเหลือเปลี่ยนได้อีก1คนนะเคปเบิร์ตก็ฉลาดนะเปลี่ยนได้3ครั้ง5คนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว4
1: มาดูลาเมญามาเจอชาวเปาโลนะครับที่ลงมาก็ต้องมาปิดทางอ่ะลาเมญามานะครับแบ็คซ้ายคนใหม่ที่ลงมาของเคปเบิร์ต
0: โอ้สเปนจะทำยังไง
1: จ่ายยัดมาครับเฟลันออกสายมาคูคูเดย่าย้อนแล้วกลับมาลาป็อกอยู่ทางฝั่งซ้ายจะไปถึงสลังเอาถึงสลังไหมมองหาเพื่อนต่ออยู่โอ้โหโดนดักได้โอ้โหทำได้เยี่ยมครับจังหวะนี้แย่งของโดโนดาคอสต้าครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่เอาแต่ชิงกับเพื่อนไม่ไหวครับเสียบอลอีกแล้วสเปนได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโรดี้ให้กับคูโกริยาชิงเร็วโอยาซาบาวมาที่เฟลันจะให้เร็วโอ้โหมิเกลโอยาซาบาวครับวิ่งดำหน้าเพื่อนจ่ายย้อนหลังโอ้โหสเปนเล่นเร็วก็ไม่ได
0: ้พื้นที่แคบๆนะครับของสเปนเดี๋ยวนี้ยังบอลไม่ถึงเท้านะครับมาอีกแล้วครับทั้งฝั่งซ้ายคูโกริยา
1: โอ้โหบอลวันเวครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับคูโกริยาไหลมาให้เปตรี่ขวาชนะมาครับยอเรนเต้และมินยาเมายาเมากระชากเข้าหาเซเมโดจ่ายย้อนเข้ามาตรงกลางแล้วเปนี่ได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกครับยิงเบาเกินไปเสื้อขาวนะครับโหบางนุ้นจะเป็นทางดิสนีย์บ็อกเกสนะบ็อกเมื่อสักครู่ครับหมายเลข3ของเคปเบิร์ตเอาเดินหน้าต่อครับเปตรี่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษอยู่บริเวณหัวกะโหลกไหลออกขวามาโรดี้โดนไล่ล่าต้องคืนกลับมาใกล้ๆที่เปตรี่ลาป็อกทางซ้ายโอ้เจาะลำบากครับเข้ายังไงหาช่องเข้าอยู่ครับกูริยาทางซ้ายจะแตะลอดขาเขาโอ้โหแม่ร้องเพลงของพี่โป้เลยครับมันง่ายเกินไปฮะลาเมเดสที่จริงเป็นกองหน้าก็ลงมาเล่นเกมรับนะ
0: กัปตันทีมต้องทำหน้าที่สุดๆนะครับ
1: มาเล่นเกมรับฝั่งขวาเอานาทีที่78ครับโอ้3ประตูไม่ได้เลยมั้งแฟนบอลสเปนอ่ะไม่ได้เลยมั้ง
0: ผมยังกลัว 0-0 อยู่เลยเนี่ย
1: เอาแล้วไม่ยามเอาแต่งเข้าสายออกด้านนอกจะเคราะห์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอลฉลับแล้วออกหลังไปติดผู้เล่นของเคปเวิร์ตออกหลังครับแต่มุมครับของสเปน
0: โอ้แต่มุมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่8แล้วนะครับของสเปนคุยตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการนะจะเจออาถรรพ์หรือเปล่า 0-0 เนี่ยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับทางฝั่งเคปเวิร์ตนะครับจะส่งหมายเลข18นะครับ
1: กองกลาง
0: เตลโมอาคันโยนะครับเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสนะอายุ24ปีลงมา
1: วิตอรีกีมาไลครับ24ปีนัดที่17ครับยิงไป1ประตูครับเตลโมอารันโฮ
0: ก็เปลี่ยนครบแล้วนะครับทางฝั่งของเคปเวิร์ตนะครับ
1: 10 2นาทีลามินยาบาลยอดเข้ามาจากเตะมุมฝั่งขวาโดนมงทิพย์ไปก่อนแล้วเอาวอสเซย่าชกหาบอลไม่เจอบอลลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วชิงจังหวะ2ของทางอุยาซาบาลยอดเข้ามา

0: รงกลางโอ้โหมงทิ้งไปก่อนครับจังหวะมงของชัวปาโลครับแบ็กซ้ายที่ลงมาใหม
1: ่โอ้ยปั่นป่วนเหมือนกันครับเคปเวิร์ดผู้ตัดสินบอกหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟังห้อง VR มีอะไรไหมไม่มีครับให้เล่นต่อทุ่มเข้ามาครับ
0: 10นาทีสุดท้ายเร่งเครื่องเกียร์6แล้วครับตอนนี้สเปนขวาสามมาคาเปตรีให้มาโกสโยเลนเต้และมิยามาขอบอลแต่ให้กับเมลิโน่ยามาได้บอลเลยครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษออกขวามาเมลิโน่ให้เลมินยามาโอ้ยามาพอได้บอลเนี่ยผู้เล่นของมุงกอดเคปเวิร์ดมากัน3คนเลยครับพร้อมที่จะหารวมกิโต้อยู่แล้วต้องพอขวาแน่นต้องออกซ้ายมาบ้างครับให้โรดี้มาเล่นปีกซ้ายครับออกซ้ายมาไม่ได้ครับต้องตบกันมาที่คุกุนิยากูบาซี่ยอร์เรนเต้ทางขวายามาขอแล้วครับแต่ยามาต้องถอนตัวเองลงมารับบอลตามนะครับต้องใช้บอลยาวเข้ามาข้างในยังติดทางดีเน่บอเกสลุยต่อครับสเปนพลพรรคกระทิงดูครับมีตัวอ้อมมาให้กับลามินยามาถึงสุดสนามและตบกลับมาตรงกลางแต่ว่าชัวเปาโลครับเร็วเหมือนกันครับก็ขวางไว้ในจังหวะสุดท้ายบอลติดใครเอ่ยน่าจะติดยามาออกหลังไหมอ่ะ
1: ใช่ครับโดนยามาแต่ว่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้ใครโอ้เปลี่ยนอีก2คนนะครับดานิโอโมลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเฟรานตอเรสนะครับ
0: ว่ากฎใหม่ก็มีเหมือนกันนะพี่เพราะว่าบอลมันเตะมุมเนี่ยออกฝ่ายเกมรับหรือว่าเกมรุกเนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้นะฮะเข้ามาแทรกแซงได้นะครับกฎใหม่นะครับ
1: ก็เอาแต่ให้เป็นเตะมุม
0: กับให้เตะมุมกับ
1: ไม่ให้ละนะครับให้เป็นลูกตั้งเตะนะครับ
0: ตามที่เราบอกไปฮะตามกฎใหม่ที่ออกมาแค่นี้เขาฟังจากสัญญาณของ VR ครับ
1: ตอนแรกให้เตะมุม
0: ใช่เช็คว่าบอลสุดท้ายเนี่ยโดนใครโดนฝั่งเกมรับเกมรุกนะครับ
1: อันนี้แฟร์ดิ
0: อ
1: ันนี้แฟร
0: ์ปกติ AVR เนี่ยแทรกแซงไม่ได้นะฮะ
1: ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดโอ้แต่ว่าสเปนเหลือเปลี่ยนได้อีก2คนนะแล้วก็เปลี่ยนได้ครั้งสุดท้ายโอกาสยิง21ครั้งนะครับสเปนตรงกรอบ6ขณะที่เคปเวิร์ดเนี่ย3ครั้งที่เขามีโอกาสยิงเนี่ยมาจากครึ่งแรกหมดเลยนะ
0: ไม่ตรงกรอบเลย
1: ไม่ตรงกรอบเลยแต่ว่าครึ่งหลังยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเคปเวิร์ดตั้งรับอย่างเดียว
0: แต่มียะเมาเมียที่ยาแหวกไปนะครับไม่ผ่านก็สอสอครับมีชัวปาโลและดินี่บอเกสคนโอ้บอเกสวันนี้เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีมาก
1: ใช่โอ้คู่เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีทั้งคู่เลยนะครับ อย่างที่บอกไปประสบการณ์ทั้งคู่30กว่าทั้งนั้นเลยนะ
0: สเปนใส่ต่อครับใส่เกียร์ถอยไม่มีตัวนี้ฮะไหลออกขวามาเลยเมียเมาหยอดเร็วเข้ามาเมลิโน่หัวดีอยู่แล้วครับมองตั้งกับมาคุกุนิยามองตั้งโอ้โหมองกดลงเพื่อนรุ่นนี้ก็เข้ามือของวอซินยา
1: โอ้แล้วแกเก่าจริงๆครับตบปมบอลแต่ยังไม่รับนะให้ถ่วงเวลาไปอีกหน่อยนึงโอ้มงเหน่งๆเลยนะคุกุนิยากดแล้วนะครับแต่ว่ามันตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับวอซินยาวันนี้ถือยังเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อยู่นะครับ
0: เอาแล้วแค่เปิดได้บอลนะครับตบเข้ามาตรงกลาง
1: ไม่จ่ายดูสิคร
0: ับ ไม่เดี๋ยวรอยดูอาเต้บอเกสครับออกซ้ายมาชัวเปาโลชัวเปาโลเจออ้าวไปเจาะยางเขาซะแล้วครับทางและเป็นยาเมา
1: น่าจะเอามือไปน่าจะโดนมือนะแล้วก็ทวงเวลาได้นิดหน่อยตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดไม่รีบนะฮะได้ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้นี่ถ้าเกิดผีจับยัดยิงเข้าไปนี่
0: อืมอย่าพูดอย่างนั้นแฟนบอลสเปนเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของเคปเวิร์ดโอ้โหให้ยาวไปครับบอลเข้ามือของอูไนซีมอนชัวเปาโลครับโอ้ลงมาก็อยู่ฝั่งซ้ายก็เร็วเหมือนกันนะ
1: ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะฮะอูไนซีมอนนี่แทบจะหลับเลยไม่ต้องทำงานโอ้กูเกลย่านี่โดนปล่อยทิ้งทางฝั่งซ้าย
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับตากันใหม่กูเบอร์ซี่มาที่เปตรีขวาครับมาโกสยอร์เดนเต้และเป็นยามาออกขวามาให้ยามาโอ้โหให้แรงเกินไปครับไปติดตัวของมาโกสยอร์เดนเต้และดูนะผู้เล่นของเคปเวิร์ดนี่กล้าเล่นนะครับ
1: ใช่คือต้องชมอีกอย่างนะเคปเวิร์ดวันนี้เนี่ยนอกจากสู้วางแผนมาดีนะวันนี้เขาแทบไม่ทำฟาวเลยนะคือเกมแทบไม่มีหยุดเลยอ่ะคุณเจ๋งแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะต่อเวลาเยอะด้วยครึ่งหลังนะครับ
0: ภาพตัดไปที่แฟนบอลในแอตแลนตาสเตเดียมกับแฟนบอลสเปนเริ่มเครียดแล้วครับ5นาทีสุดท้ายครับของเกมนี้

0: คือก็มียุบให้เห็นนะเคปเวิร์ดแต่ว่าทางสเปนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ6นาทีสุดท้าย
1: ให้กับเดนิโอโมให้เร็วมาเมลิโน่จะจ่ายแต่ว่ายังติดแล้วรับของเคปเวิร์ดอ่ะลุยต่อครับลาป็อกให้โรดี้ยอดออกขวาลามินยาเมาเดชอเปาโลดักอยู่แล้วครับมงทิ้งออกข้างไป
0: คือวันนี้เคปเวิร์ดแนวรับก็ปิดช่องดีด้วยนะครับสเปนพยายามจะหาช่องเจาะไม่ได้เลย
1: โรดี้ออกสายมาครับที่คูคูนิยามีพื้นที่เปิดเข้ามาตรงกลางโอโมโหจับบอลไม่ได้แล้วยิงสวนทันทีลูกนี้แหมซัดด้วยซ้ายครับของโรดี้หลุดออกหลังไปไกลเลย
0: แล้วลูกยิงไกลของสเปนวันนี้ก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้ลุ้นเลยลูกยิงไกลแต่ละครั้งยิงด้วยเท้าซ้ายหลุดออกกรอบไปนอกกรอบไปเยอะห้านาทีสุดท้ายครับยัง 0-0 สเปนกับเคปเวิร์ด
1: เอาจังหวะนี้ทำบอลลั่นออกไปครับทางวิลลี่เซเมโดสำหรับที่ลงมาใหม่ครับของเคปเวิร์ดและสเปนทุ่มเร็วทันทีเปดี้ให้โรดี้โรดี้ไหลใกล้ๆลาป็อกมาทางซ้ายครับโอโมจ่ายย้อนกลับมาครับโรดี้มาทางซ้ายคุคุริยะโอโมพยายามที่จะขยับให้ครับแต่ย้อนล่างกลับมาก่อนลาป็อกปากูเบซี่เปตรีทิมออกขวามาเลบินยาเมาอย่ามาเจอเซเมโดขวางอยู่อย่ามาเปิดไปติดวิลลี่เซเมโดเซเมโดเป็นกองหน้าสำรองนะลงมาเล่นเหมือนแบ็คซ้ายเลยครับมาช่วยชอปาโลครับทางฝั่งซ้ายเอ้าแล้วจังหวะนี้จะสวนครับเซเมโดได้บอลด้วยเจอกับมาโกจิเลเต้เตะอาศัยยอร์เลเต้แล้วเล่นฉลาดครับเซเมโดเตะอาศัยยอร์เลเต้เอาเป็นบอลทุ่ม
0: โอ้โหข้างสนามสเปนจะต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับโอ้ส่งนิโก้วิลเลียมลงมาอีกคนนึงนี่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับโอ้ต้องส่งลงมาแทนทางด้านโรดี้นะครับ
1: โอ้โหถอดกัปตันทีมกองกลางออกครับส่งไปอีกลงไปนิโก้วิลเลียมโอ้ซ้ายขวาตัวนี้อันตรายเลยครับสเปนส่งตัวจริงลงมาแล้ว
0: จริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนได้5คนนะแต่ว่าสเปนเลือกจะเปลี่ยนแค่4เพราะเขาเปลี่ยนครบ3ครั้งแล้วนะครับหมดสิทธิ์เปลี่ยนแล้วนะสเปนเนี่ย
1: ก็ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยครับเซเมโดครับเข้ามาตรงกลางให้อารอนโฮขึ้นหลังกลับมาที่ปิโก้เซ็นเตอร์แบ็กครับปิโก้คาร์ลโลเปสวางยาวขึ้นหน้ามาอุ้ยชนกันบอลตรงกลางของสเปนเก็บได้ครับโอโมให้มาที่เมดิโน่แล้วเมญามาขอบอลแล้วจ่ายสายก้อยให้ดานี่โอโมเข้ามาที่กรอบเขตโทษหันหลังมาแล้วกลับมายิงด้วยแทงเข่าแล้วโอ้ยโอยาซาบาครับแทงขาลูกนี้ติดผู้เล่นของเคปเบิร์ดหลุดออกหลังไป
0: ดานิโอโมจับแล้วหมุนตัวดีมากนะครับจ่ายมาให้กับโอยาซาบายิงด้วยเท้าขวาอูพิติดเหมือนจะโดนหลัง
1: หมายเลข4
0: ใช่ไหมโอโดนบริเวณหัวไหล่นะ
1: โอ้ของปิโก้ครับ
0: โชคดีมากครับเคปเบิร์ดยังไม่เสียประตู
1: ติดปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสครับ
0: ไปมุมครั้งที่10ครับของสเปน
1: อย่ามาเล่นสั้นครับให้ครับเปตรีให้แล้วไปมีมุมเปิดมากขึ้นครับลามินยามาเปิดเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเพื่อนครับเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนโอ้โห
0: เคปเวิร์ดตอนนี้ต้องอุดให้อยู่แล้วครับแมตช์มาถึงตรงนี้แล้วคงไม่อยากเสียประต
1: ูใช่ฮะ
0: คือต้องการสักหนึ่งคะแนน
1: ต้องกัดฟันแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดต้องการหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มใหญ่ด้วยนะถามว่าเสมอกับสเปนได้ครับโอกาสเข้ารอบจะพอมีแต่สเปนจะยอมหรือเปล่าครับโอโมจิ้มออกมาแล้วบอลออกข้างไปเลยครับโอ้เดนิโอโมนึกว่าจะได้ทุ่มครับเพราะว่าบอลเหลือจะสลับแต่โอโมนี่เซ็งเลยครับอาจารย
0: ์เคปเวิร์ดไม่รีบนะตอนนี้คุยได้เลยนะครับถ้าเคปเวิร์ดได้คะแนนดูครับเปิดให้กับเดนิโอโมจับบอลโอยาซาบาวขอยิงเท้าขวายิงดีแล้วนะโอ้แต่มันกองหลังนี่ต้องชมจริงๆคร
1: ับ คนที่บอก
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสเหมือนแทงเข่าไหมพี่โอ้ยิงไม่เต็มเนาะยิงแบบดีดๆฮะ
0: เอาละครับนาทีสุดท้ายสเปนเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีนะครับ
1: แล้วเป็นยามาลได้บอลโอ้แต่โดนดัก 3-4 คนครับยามาล ต้องขึ้นแล้วกาลาบาเปดี้อ้าวเปดี้ไม่พร้อมเล่นแล้วเคปเวิร์ดจะสวนเลยครับมาทางฝั่งซ้ายครับเคปเวิร์ด
0: เอาไปแน่นะเนี่ย
1: มากันนะ 4-5 คนครับข้างในมีด้วยครับเคปเวิร์ดแล้วจังหวะนี้แต่งเข้ามาอบไปเปิดย้อนหลังกลับมาก่อนขอยิง

0: ได้ครับ
1: ได้เตะมุมนะครับแบบ
0: ตอนแรกเหมือนไม่ได้นะแต่ว่ามีเช็ค VR ได้ไงเตะมุมคัดทางขวานาทีสุดท้ายแล้วนะเทโมอารันโฮครับสำรองที่ลงมาใหม่ครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลสวิงเข้าประตูนะอิสวิงเข้าไปวางลึกเข้ามาตรงกลาง
2: ไอ้บอลด้วยนะโอ้โห
0: ตรงของเดซิมอนโอ้โหแคปบอลเกือบช็อกงอครับตรงตัวของซีมอนแล้วทิมบอลออกมาเร็วครับให้โอยาซาบ้านี่ก็เป็นเลี่ยมได้บอลเจ้าแตะหลบแต่ลูกนี้ไม่ไหวครับแต่แล้วยาวเกินไปเข้ามือของวิสิญญาโอ้โหแคปเบิร์ตมงกลกพื้นแต่ว่าภาพตัดไปที่บอเกสครับกองหลังครับบอเกสหมายเลข3กดลงพื้นแต่ตรงตัวของอูไนซิมอนโ
1: อดูจริง
0: ๆสำรองของแคปเบิร์ตครับ
1: อูนี่กรอบหกหลาด้วยนะกดลงพื้นน้ำหนักมันเบาไปนะครับอูไนซิมอนได้เซฟแล้วครับครึ่งหลังอ้าวแล้วก็สเปนเหลือเวลาตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้ว
0: เข้ามาที่ชาร์จเข้ามาโอ้โหไม่ได้ครับ
1: โอ้โหดูครับตอนนี้ทดเจ็บ5นาทีนะครับตอนนี้ทดมาแล้ว1นาทีเหลืออีกแค่4นาทีโอ้ฝั่งสเปนตอนนี้เครียดเลยคร
0: ับ ใช่ครับเพราะไม่ได้เกิดจากเคปเวิร์ดเสียดายเสียหายนะฮะ
1: ส่วนแคปเวิร์ดก็เครียดนะครับกลัวจะ1แต้มหลุดมือไปนะครับโอ้โหเล่นมาถึงตรงนี้ต้องชมความพยายามของเขาจริง
0: เบรียหยอดเข้ามาข้างในก็มองทิ้งไปก่อนโอ้โหนี่แนวรับได้ดีมากครับหมายเลข3กับหมายเลข4นะปิโก้กับทางดินนี่บอเกสครับหมายเลข3คือบอเกสเนี่ยเกือบหรือว่าชื่อเล่นชื่อดินนี่นะ
1: เกือบมงได้
0: เกือบมงประตูชัยครับอ้าวสเปนยังเหลือเวลาประมาณ3นาทีคูเบซี่ขอยิงไกลไม่ยิงครับไหลออกขวามาแล้วมินยามาเข้าสายขอกดโนเดลติดพ่นกันเองโอยาซาบาครับพื้นที่ตั้งเยอะไปอยู่ตรงไหนจะไปแล้วเอาละครับจะสวนมาครับมากัน5คน5ต่อ3โอ้โหใจออกขวามาลูกนี้แม่จังหวะจ่ายครับแม่ของทางโดโนดาคอสตาจ่ายไปติดมาร์โคโคนิญาเฉยเลย
1: เอาครับสเปนตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาบุกต่อครับ
0: เอาลุยต่อครับลุยต่อโอโมให้กับเปตรีหยอดออกมาทางฝั่งซ้ายคูคูเนย่าไหลย้อนกลับมาเปตรีเหลือ3นาทีครับทดเวลาทั้งหมด5นาทีไหลมาที่ลาป็อกเปตรีดึงเข้าขวาขวาสนามากูเบอร์ซี่ครับแล้วเป็นยาบ้าออกมีพื้นที่ด้วยครับยาบ้าเข้าซ้ายออกด้านนอกจะไปไม่ผ่านชาวเปาโลเปาโลก็ติดหลังเร็วครับต้องตีโครกออกไปก่อนครับทางยาบ้าตั้งลำได้หันหน้าเข้ามาเอาเปดี้ไปหลงตำแหน่งโอ้โหไปเหม่อครับแล้วเคเบิลจะสวนมาเคเบิลอ้าวเปดี้ต้องเหลือเลยครับเพราะว่าไปดึงเข้าจังหวะนี้โอ้โหเล่นฉลาดมากครับเคเบิลจังหวะนี
1: ้โอ้โหเปดี้ใบเหลืองใบแรกของสเปนนะครับวันนี้ก็ใบเหลืองก็น้อยนะฝั่งละใบเท่านั้นอู้แต่ยังหวาดโต้ของเคเบิลเสียดายทำกันช้าไปนิดนึงนะครับอู้จะไปเจอทีมที่โต้กลับดีๆผมว่าสเปนนี่เหนื่อยนะเนี่ยอู้แล้วเคปเวิร์ดวันนี้เขาวางแผนมาดีมากจริงๆเกมรับเหนียวแน่นนะครับเกมบุกอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็มีโอกาสลุ้นนะครับ
0: เอ๊ะทำไมคนบอกว่าสเปนยังมีสิทธิ์ชนะ 1-0 นะพี่ เขาบอกไม่ชนะแล้วเหรอ
1: เหลือ2นาทีในช่วงทดเจ็บผมว่าตอนนี้คนเชียร์เคปเวิร์ดกันเยอะอยากให้สร้างประวัติศาสตร์ไปเลยนะครับมาฟุตบอลโลกครั้งแรก แล้วก็กำลังจะเก็บ1คะแนนแรกได้นะครับ
0: เดี๋ยวต้องกระทิงดูไม่ยอมครับจะควิดได้ไหมในช่วงท้ายครับอีก2นาทีอ้าวเมเดโน่จ่ายไปติดอ้าวแล้วเข้าทางของผู้เล่นเนี่ยแคปเวิร์ดนะครับแล้วจ่ายมาตรงกลางให้อารันโฮอารันโฮโอ้โหเบอร์18เนี่ยตัวกระตันดีเหลือเกินแล้วหลอกซะด้วยครับหลอกซะด้วยไล่มาใกล้ๆครับให้มาที่ทางเมนเดสเมนเดสกับตันทีมได้คนยิงลูกนี้นี่ก็โอ้โหลูกเสาออกไป
1: โอ้เนี่ยแคปเวิร์ดเนี่ยไม่กล้าเล่นพอถึงฝั่งหลุดขึ้นมาทางเกมบุกนะครับมักจะเลือกยิงไกลกันทั้งนั้นเลยนะครับ
0: กับตันยิงลูกนี้หลุดเสาไปไกลเลยครับนาทีสุดท้ายครับตอนนี้ครับ5นาทีตอนนี้ทดมานาทีที่4แล้วครับนิโก้วิลเลียมได้บอลคูคุเรย่าวิ่งคู่ขนานไปครับตีคู่ขนานให้นิโก้วิลเลียมจ่ายสายก้อยเข้าไปตรงกลางย่าครับติดทางปิโก้
1: โอ้นี่กลายเป็นว่าช่วงทดเจ็บนี่ทางแคปเวิร์ดได้ลุ้นมากกว่าสเปนนะ
0: เอาแต่ว่าสเปนมาอีกครั้งนึงดานี่โอโมไหลมาเลวินยาเมาได้บอลนะครับหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ก็ปิดทางบอลเกเอายามาได้บอลเข้าซ้ายแล้วเตะลูกนี้โอ้โหปิ้นครับ
1: โอ้ยเอาโอกาสสุดท้ายแล้วครับแต่มุมของสเปนทดเจ็บกำลังจะครบ5นาทีนะครับแต่มุมครั้งที่11
0: โอ้นี่ตัวนี้ปิโก้ครับหรือว่าโรเบโตคาร์ลอสโลเปส กองหลังหมายเลข4ของเคปเวิร์ดเนี่ยกระตุ้นลูกทีมว่าเหลือเวลาอีกนาทีเดียวครับ
1: ไม่ถึงนาทีแล้วครับ
0: กลั้นใจด้วยครับ

0: ุมทางขวาครับอินสวิงเข้ามาครับเตะมุมของลิเบนยาเมายอดเข้ามาตรงกาได้บอลลูนี่แล้วก็โอ้โหอย่าสบายครับมองสมัครลูนี่หลุดเสาออกไปแล้วกูบาซี่ครับอยู่เสาสองมองไม่ถึงครับบอลหลุดออกหลัง
1: โอ้ทนเจ็บครบ5นาทีแล้วครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวจอร์แดนแล้วครับว่าจะเป่าเมื่อไหร่เป่าเลยครับ
0: เลยครับโอ้โหสูตรต่อสูตรครับโอ้โหเข้มหมดได้แต้มแรกในประวัติศาสตร์ครับ
1: โอ้เหมือนชนะ
0: รอบสุดท้าย
1: โอ้บูวิสต้าครับเดินมาจับมือกับเดลาฟอนเต้แบบโอ้โหไม่ยิ้มด้วยนะกุนซือของทางด้านเคปเวิร์ดเหมือนแหมมีโอกาสได้3แต้มไม่รู้จะคุยเหมือนกุนซือญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับ
0: โอ้โหฮะหมูกรอกเคปเวิร์ดครับแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับที่มาเล่นในรอบสุดท้ายดูกองเชียร์ของเคปเวิร์ดครับในสนามอาร์ตาสเตเดียมโอ้โหดีใจมากผิดกับฝั่งของสเปนครับ
1: ก็น่าเสียดายจริงๆโดยเฉพาะครึ่งแรกนะลูกยิงของทางด้านของเฟรนตอเลสนะครับลูกที่ยิงไปชนคาน
0: ถือเข้าลูกนั้นมันเปลี่ยนเกม
1: ไ
0: ปเลยนะ
1: ลูกเกมมันจะเปลี่ยนไปนะครับพอมันไม่ได้ลูกนั้นปุ๊บเคปเวิร์ดก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เขาทำได้ดีด้วยวางแผนมาดีแล้วก็ต้องชมด้วยนะครับทีมเวิร์คทุกอย่าง
0: วันนี้ผมชมเกมรับพี่
1: ใช่ผู้รักษาประตูโวซินยาเนี่ยควรจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับของเคปเวิร์ด
0: ร้องไห้โวซินยาร้องไห้ครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้ครับ40ปีครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้เพื่อนต้องมาปลอบครับเพื่อนเหยียบเท้าไม่ใช่
1: โอกาสยิงของสเปน27ครั้งตรงกรอบ7โอ้โหราคา XG เขา 2.29 นะ
0: เมื่อกี้ผมขออภัยคือคนลุกแทนโวซินยาเขาร้องไห้แล้วนะ
1: ใช่ครับผู้รักษาประตูอายุ40ปีแล้วนะครับของเคปเวิร์ดนะครับก็เล่นทีมชาติมา90นัดก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเล่นดีมากวันนี้ก็ทำให้ทีมได้1คะแนนด้วย
0: สวัสดีจาชาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะโอ้โหโอ้ยเกมสนุกมากครับไม่ว่าจะเป็นคู่แรกที่เสมอ0-0
1: ใช่ใช่ครับอย่างที่บอกไปไง
0: บอกแล้วอย่าเจิมอย่าเจิมโอ้พี่บอลศิรินันท์เจิมก็เรียบร้อยเลยฮะเสมอครั้งแรกครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ0-0ครับเสมอ0-0เป็นเกมแรกครับนาที14ก็เสมอแล้วครับ0-0
1: นั่นไงลางสังหรณ์คิดไปแล้ว
0: โอ้โหตายังเขียดอ้าวยังไงฮะเรียบร้อย
1: มันแต่ชมผมชมแคปเวิร์ดจริงๆวันนี้จริงๆอ่ะถ้าเขาตั้งใจมากกว่านี้ผมว่ามีโอกาส3คะแนนด้วยซ้ำจังหวะโต้กลับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะยิงไกลเยอะเกินไป
0: นะครับก็โอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเข้ามาตั้งแต่เวลา 5:00 นเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับขอบคุณ SMS เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับเขาบอกว่าอาจจะเบิร์ดอาร์เจนติน่าโมเดลว่ะพี่แพ้ซาอุเกมได้ยังไงแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปถึงรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์โลกสมัยที่
1: ยังเป็นไปได้แต่ยังไม่บอกนะตั้งแต่สเปนได้แชมป์โลกปี2004หลังจากนั้นมาอีก3ครั้งเนี่ยพวกเขาไม่เคยชนะคู่แข่งในรอบน็อกเอาท์เลยนะ2014ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018แพ้รอบ16แล้วก็ครั้งที่แล้วกาตาร์ก็ตกรอบโดนจุดโทษแพ้รอบ16เหมือนกัน
0: ครับเกมแรกสุดยอดมากครับเขาบอกมาครับโอ้อยากจะร้องไห้แต่สเปนตอนบอลโลกปี2010เนี่ยพวกเขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะแพ้ส่วนหน
1: ึ่งแล้วก็ไปได้แชมป์โลก
0: แล้วก็เดินหน้าเข้าสู่แชมป์โลกก็อาจจะสะดุดบ้างก็ดีฮะที่มาเสมอเกมแรกเพราะว่าทำให้เดลาฟอนเต้กุนซือของทีมคริสติกดูรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมช่วงหน้าก็อยู่กันต่อกับพี่อู๋ใหญ่และคุณเอกนพดลนะติดตามกันต่อในคู่ต่อไปเนาะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
1: ส่วนสเปนนัดต่อไปจะเตะวันที่21ใช่ไหมเจอซาอุ
0: สเปนยังไงพี่ผมเช็คให้แป๊บหนึ่ง
1: แล้วก็ทางฝั่งของ
0: สเปนเจอซาอุดนะครับวันที่21และอุรุกวัยเจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับช่วงหน้าอยู่กันต่อนะในช่วงนิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นิตินายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
12: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
14: ตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
15: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
16: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
17: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
18: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
20: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
18: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
21: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง

0: Radio SMS 468899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: บอลโลกสตอรี
3: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดการที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
4: Yes,

0: goals.
1: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงเรียกว่าฟุตบอลโลกของเราอะนะครับก็ถือว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบไปงามไส้กันไปเรียบร้อยสำหรับเต็ง1สเปนนะครับ
2: ไม่ใช่ฝันใช่ไหม
1: เสมอกับเคปเวิร์ดไป0ประตูต่อ0นะครับ
2: นี่คือเรื่องจริง
1: เรียบร้อยครับจบเรียบร้อยนะครับ
2: แหมเมื่อวานคิดว่ากุลาเซาจะโดนเยอรมันยิงไม่ถึง4รอไป7
1: ครับ
2: วันนี้นะดูเป็นเต็ง1เว้ย
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูอยู่ว่าจะมีทีมไหนเนี่ยอ่อนเรียกว่าอ่อนกว่ากุลาเซามั้ยตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวรอดูเคปเวิร์ดรอดูนิวซีแลนด์ก่อนไปมาแล้วโอ้โหเคปเวิร์ดถือว่าสร้างตำนานไปเรียบร้อย
2: เรียบร้อย
1: เนี่ยยันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะรายการกันไปอีกสัก1ชั่วโมงนะประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงตอน 14:00 ก็ยังมีอีก1คู่ก็เป็น1ในบรรดาทีมเต็งอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเบลเยียมจะเจอกับอียิปต์นะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงประมาณสัก 14:00 นะครับ
2: แ
1: ล้วก็จะตามกันไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเหมือนเดิมนะครับ
2: อยู่กันยาวๆเลยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย FM 99ก็จะมีเขาเรียกว่าทั้งออนแอร์ออนไลน์ไปแทบจะทั่วโลกเลยส่วนวิทยุอสมทอีก41สถานีที่ต่างจังหวัดก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง17:00
1: ครับ
2: ใครตัดยางอยู่ใครขับรถใครทำธุระอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอยู่มุมไหนของประเทศไทยส่งมาพูดคุยกันหน่อยนะคร
1: ับ
2: ส่งมาพูดคุยกันหน่อย
1: ช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงให้ระบายกันได
2: ้
1: นะครับเพราะว่าโอ้โหน่าจะเป็นกองเชียร์สเปนกันเยอะเลย
2: พี่กระทิงดูเป็นกระทิงอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ปี2010เขาแพ้นัดแรกเขาเป็นแชมป์เลยนะ
1: ครับ
2: แต่วันนี้ไม่แพ้เกือบโดนเลยนะ
1: ใช่โอกาส
2: โดนเลยนะ
1: แต่ก็ถือว่าโอกาสเยอะนะครับโอกาสเยอะมากๆแต่ว่าสุดท้ายเป็นสกอร์ไม่ได
2: ้
1: นะครับทางด้านของเคปเวิร์ดเนี่ย มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเอง
2: ครับผม
1: นะครับโอ้โหในเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยเป็นต่อทั้งหมดเลย
2: ใช่
1: เตะมุมมากกว่าครองบอลมากกว่ายิงมากกว่าตรงกรอบมากกว่านะครับ
2: โอ้ยคุณต้องดีใจเปล่า
1: ทำไมฮะ
2: เพราะคุณอู่เคปเวิร์ดนะ
1: ทำไมครับ
2: ก็อู่เคปเวิร์ดไงฉายาตอนที่ไปภาคแอปคอนน่ะ
1: ครับผมอู่เดียคองโกครับ
2: ก็จะถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมพี่อู่มากๆนะ
1: ใช่นะเพราะว่าหลายคนก็มองว่า
2: แพ้ไม่เยอะนี่ก็ถือว่าโอเค
1: ใช่แพ้ไม่เยอะก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับกับสเปนชุดดีที่โอ้โหหลายชื่อตัวผู้เล่นก็ถือว่าแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยในแต่ละตำแหน่งนะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้พอเล่นเข้าจริงโอกาสโอ้โหแต่ว่าก็ต้องไปเขกหัวตัวเองนะว่าจากค่าไอ้โกอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเยอะกว่ากันทุกอย่างเลย
2: ครับผม
1: แต่ว่าผลิตสกอร์ไม่ได้นะครับ
2: นี่ถือว่าเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่จบ 0-0
1: ใช่นะครับ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสมอจริงแต่ว่าเสมอเขามีสกอร์กันหมด
1: มีแบบมีสกอร์ครับก็ถือว่าเบ่งเป็นแรงได้ไหมนะเบ่งแรงได้นะก็ถือเขาภาคมีประตูกันหมดนะ
2: นี่ภาคแชมป์ยุโรปยิงไม่ได้นี่เรียบร้อยนะ
1: เออภาคเต็งหนึ่งโอ้โหถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะ
2: ใครวันเนี้ยใคร
1: ตะกี้กับใครอ่ะการบอลใช่ไหม
2: กับพี่บอลกับพี่บอล
1: คุณบอลใหญ่ใช่ไหม
2: ทั้งคู
1: ่แรงทั้งคู่นะครับ
2: ใครขึ้นรถพระป่าใครขึ้นรถกระถิ่นสเปนรายงานตัวมาซะดี
1: ๆไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือกัน
2: พี่วันนี้บอลเอียงสเปนผมว่าแทบจะ 80-90%
1: ใช่นะครับ
2: เรียบร้อย
1: สุดท้ายจบ 0-0 นะครับ
2: โอกาสยิงขนาดนั้นสัก 2-3 ลูกไม่ได้
1: เดี๋ยวผมไปเก็บตกให้นะครับครองบอล 74% ทางด้านของประนวนการยิง27ครั้งตรงกรอบไป7นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าจะเป็นประตูเนี่ยถึง2ครั้ง
2: ครับ
1: ก็ถือว่าน้อยเนาะ27เตะมุมไป11นะครับถือว่าดีกว่าทุกอย่างโอ้โหค่าไอโก 2.29 อ่ะเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็มีจังหวะเตะมุมไป11ครั้งนะครับโหเยอะกว่าทุกอย่างนะ
2: ครับ
1: แต่เสียดายทำไม่ได้นะครับบีเพียงแค่สถิติอย่างเดียวนะครับลองไปดูนี่โอ้ยโกเซฟเคปเบิร์ดเซฟไป7เซฟอ่ะนะครับวันนี้ก็ไลน์อัพก็ตามคาดเนอะส่วนใหญ่เพราะว่าประตูในอูนายซิมอนอยู่แล้วแบ็คขวาก็เป็นยอเรนเต้คู่กลางก็ลาปอสกับคูบาซี
2: ่ครับ
1: ซ้ายก็เป็นคูคูเรย่านะครับส ่วน3กองกลางก็ตามคาดคือโรดี้ฟาบินลุยแล้วก็เปดรี่นะครับส่วน3แนวรุกก็จะมีเฟรันตอร์เลสโอยาซาเบาแล้วก็กาบี้นะครับ
2: แล้วสำรองก็เปลี่ยนแค่4คนเองเหรออ
1: ืม
2: เปลี่ยน
1: เอามิเกลเมริโน่ลง
2: โอโม
1: นาที71ลาบินยามาวนาที71โอโมมานาที81แล้วก็นิโก้วิลเลียมนาที87นี่ขนาดไปขุดวิลเลียมอ่ะ
2: ซูบี้ไม่ได้ลงเกมเนี
1: ่ยเพราะจากข่าวเนี่ยนิโก้วิลเลียมไม่สมบูรณ
2: ์
1: ลามาวก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับใช่นะครับโอ้คือมาลงนาที87นี่แสดงว่าต้องการประตูแล้วอ่ะไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าจริงๆระดับอย่างตัวสเปนเนาะจริงๆผมว่ามันก็น่าจะเติมไอ้บอกก้าไอ้เกเชียสเนาะในตอนอุ่นเครื่องก็ใช้บิ๊กเอเชียสมาตลอดเนาะ
2: เพราะว่าไอ้เกเชียสนี่มันเอลเพนด้าเนาะในเรื่องประสบการณ์เหมือนนี้ผมว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะ
1: ทำไมใช้มิลิโน่เนาะเพราะมิลิโน่เองจริงผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่มันเจ็บมานานเนาะมันช่วงฉายช่วงท้ายๆเองนะ
2: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันบอลโลกด้วยซ
1: ้
2: ำ
1: ใช่ๆตอนแรกมีข่าวว่าจะไม่ได้มาด้วยซ้ำจริงๆโอ้โหตัวเลือกมันก็มีตั้งเยอะนะ
2: แม้ถ้าอย่างไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมกับยาเมาไม่ฟิตอ่ะทำไมไม่เลือกใช้พวกเจอร์มี่ปีโน่อะไรพวกนี้นะ
1: ใช่เจอร์มี่ปีโน่ซูบีเบนดี้อย่างเงี้ยนะ
2: ผมก็แปลก
1: บอกค่าอิเกเซียกิมาโดก็แหละ
2: ใช่
1: นะเติมมาเลยนะครับแต่เสียดายใช้แค่4คนก็จบทำอะไรเขาไม่ได้นะ0-0ก็ถือว่าเสียหน้าเหมือนกันเนาะ
2: ใช่
1: นะเต็งหนึ่งแล้วเจอโอ้โหถ้าเจอทีมใหญ่ยังโอเคนะผมว่าพอเจอเคปเบิร์ดอ่ะมันก็ถือว่าเสียฟอร์มเหมือนกันนะครับ
2: จบการเป็นว่าเคปเบิร์ดพอมีแต้มกับสเปนเนี่ยหนึ่งแต้มเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงการลุ้นเข้ารอบหรือว่าแย่สุดก็คืออันดับ3ที่ดีสุดอีกนะแล้วสมมติว่าถ้าไปเบียดกับพวกซาอุหรือชนะได้นี่เผื่อเข้ารอบนะพี่สี่แต้มอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังมีโอกาส
2: ใช่ที่เหลือ
1: แต้มหนึ่งแล้วไอ้ไปชนะอีกสักสองเกมก็ได้อยู่นะวันหนึ่งสเปนก็ไม่ได้อะไรเสียหายอะไร
2: ไม่ตกหรอกแต่ปัญหาคือไอ้ทีมเต็งแชมป์กลุ่มเนี่ยพอมันไม่ได้เข้าที่หนึ่งตามความคาดการณ์ทีนี้โอ้โหพี่อู๋เอ้ยมันจะวุ่นวายกับรอบน็อกเอาไอ้พวกจะหนีเนี่ย
1: แต่
2: ม
1: ัน
2: คาดการณ์ไม่ได
1: ้แต่โปรแกรมสเปนมันไม่ได้ยากนะเพราะจะมีร่วมสายคือเคปเบิร์ดที่เจอวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบีย
2: ครับผม
1: ซึ่งถ้าสเปนเองไม่พลิกล็อกแบบเหมือนวันอย่างวันเนี้ยถ้าจะเก็บ6แต้มกับอีก2เกมที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ
2: ใช่ใช
1: ่แต่ก็ต้องรอดูด้วยโอ้โหว่าอุรุกวัยกับอุรุกวัยนี่กะเจอซาอุนี่เดือดแน่นอนนะเพราะว่าใครจะคาดว่าสเปนได้แค่แต้มเดียวนะครับ
2: ครับผม
1: คือการเข้าที่1ที่2มันต่างกันอยู่แล้วนะหนึ่งสองหรือจบ3แบบนี้นะครับ
2: ครับก็พูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็สบายสบายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตีสองเราค่อยเข้าบรรยาย
1: ครับผม
2: คู่ที่สองของค่ำ
1: เอสเบสก็ยังมาได้สบายสบายนะช่วงนี้เราก็คงคุยกันเล่นๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงตีสองเราก็เอาจริงเอาจังแล้ว
2: ใช่
1: ครับเพราะก็จะเป็นการบรรยายแล้วนะครับ
2: ครับผม
1: ครับบอกว่าชอบรายการช่วง 2-3 ทุ่มวันนี้ครับที่สินเจริญบาร์เทอร์มาจัดรายการดีมากครับโคตรเพลินก็เหมือนพี่แท่งช่วงหลังแล้วก็อ
2: ยากจัดรายการแนวนี้
1: แกจัดแนวนี้ในTikTokอยู่เหมือนกัน
2: นั่งพูดคุยเล่นกีตาร
1: ์เพลินๆนะสำหรับคนที่ชอบดนตรีนะว่าสินเจริญบาร์เทอร์เขาก็เชี่ยวเรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องดนตรีเขาเล่นดนตรีทั้งบ้านนะครับ
2: คุณเล่นดนตรีแล้วพูดคุยกับแฟนเพลงนี่เอาอยู่
1: อ
2: ่ะนะเพลินๆผมก็ชอบนะ
1: ใช่ใช่
2: เล่นสดร้องสดในห้องส่งอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วแกชอบเล่นสดอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่แล้วก
2: ็พี่อู๋ก็ชอบเล่นสด
1: ว้าผมก็สดประจำเนี่ยสดหน้าจันเองจริงอันนี้ก็บอกเคปเบิร์ดเหนียวจัดโอลาซาบาลตัวนี้โอกาสเยอะเปลืองไปหน่อยเมริโน่ที่ส่งมาไม่มีบทบาทบอลดันไปถึงโอลาซาบาลจริงๆมันก็อย่างที่เราคุยกันนะว่ากองหน้าเขาก็ไม่ได้คมอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ชัวร์เนี่ยจริงๆคือลูกจุดโทษนะเขาเป็นคนที่ยิงจุดโทษชัวร์แล้วผมก็ยังงงนะเมื่อกี้คือเมริโน่โอเคมันดึงไปได้แต่ว่าโหตัวเลือกคุณมีตั้งเยอะแยะคุณเลือกตั้งแต่ที่แทบไม่ได้ลงทั้งปีนะ
2: จริงๆถ้า
1: ขนาดเมริโน่เป็นตั้งแต่
2: จากเมริโน่สรุป
1: เป็นอาร์เซนอล
2: เป็นแนวฟอร์เวิร์ดหรือว่าเป็นแนวสไตรเกอร์กัน
1: จริงๆคือตัวรับตอนเล่นดอทมูลเขาเล่นเป็นเซนเตอร์มาก่
2: อ
1: นแล้วเขาเล่นเป็นเซนเตอร์เลยนะตอนอยู่ดอทมูลเล่นเป็นเซนเตอร
2: ์โอยาซาบ
1: าลแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมได้
2: เหมือนเขาเป็นนักเตะคู่บุญของโค้ชนะแต่ว่าถ้าหน้าเป้าอ่ะไอช่วงเอาอย่างอีเกเซียสพวกนี้มันให้มันเล่นเต็มเกมมันอาจจะไม่ไ แต่สัก20นาที20นาทีท้ายเนี่ยคุณต้องเอาแล้ว
1: เพราะไอ้เกเชียปีนี้ฟอร์มดีใช่มั้ยแล้วก็มันได้เก๋าอ่ะนะ
2: แล้วคุณไม่มีพวกหน้าเป้าธรรมชาติเหมือนก่อนอันนี้มีพวกโมราต้าอะไร
1: ใช่ใช่มันยังมีอยู่ตลอด
2: ดิโกคอสตาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเพราะหมดเจนของเดวิดบีย่าหมดเจนของตอเรสมันก็แทบจะไม่มีศูนย์หน้า
1: เพราะวันนี้ที่ลงจะว่าไปก็เหมือนกับมาฟอร์สนายเนอะ
2: ใช่
1: จ้ะที่ลงอยู่เพราะว่าอย่างแฟรานก็ไม่ใช่หน้าเป้าแท
2: ้
1: ๆโอยาซาบาลก็ไม่ใช่หน้าเป้าแบบแท้ๆเพราะเขาเล่นจริงๆก็มันจะอยู่ต่ำเหมือนเป็นหน้าต่ำนะไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆนะครับ
2: ครับผม
1: ตอนนี้ก็งงกับเดลฟอนเต้เหมือนกันว่าเราก็ตัวผู้เล่นในสถานการณ์ต้องได้ประตูเนอะทำไมเหลือกักไว้อีกที่นึงเนอะน่าจะลงไปอีกคนนึงอ่ะ
2: แสดงว่าคือโหวันนี้ก็ต้องชมที่ว่าเอาอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วก็วันนี้รู้สึกที่ผมดูคะแนนในหลายเจ้านะเขาก็ให้คะแนนไอ้เจ้าประตูของเคปเบิร์ตวันนี้เซฟเยอะนะครับ
2: ครับผม
1: น่าจะมีโอกาสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเช็คดูให้ว่าเกมเนี้ยใครได้แมนออฟเดอะแมต
1: ช์เดี๋ยวดูเว็บไซต์ยังเป็นทางการดีกว่า
2: อ
1: ันนี้ก็บอกว่าผมครับพี่ฟังตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมคืออะไรอ่ะผมครับพี่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมอันนี้อาจจะข้อความมันตกหล่นหรือเปล่าผมเลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามเน
2: า
1: ะแล้วก็บอกบอลโลมีกรรมการไทยมีไหมครับ
2: ครั้งนี้ไม่น่าจะ
1: ครั้งนี้ไม่มีสินะครั้งนี้ไม่มีนะ
2: คนไทยคนเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือนี่แหละน้องลิซ่านี่แหละ
1: ใช่
2: ไปร้องเพลงพิธีเปิดอ่ะ
1: พอนึกถึงวันนี้ก็เลยจัดเพลงโกของน้องลิซ่าไปเลยนะ
2: ครับ
1: ก็บอกว่าเดลาฟูเอนเต้เนี่ยลูกรักเลยโอราซาบาลชอบใช้ประจำโกก็ยังใช้อูไนซิมอนเป็นมือหนึ่งเมื่อกี้ก็ตอนตัวเล่นออกมาผมก็นั่งคุยอาจารย์เอกอยู่นะในช่วงที่ก่อนจะพากอ่ะก็ยังงงว่า
2: ดาวิดลาย่าโชว์ฟอร์มโคตรจะดี
1: แต่ปีนี
2: ้เบียดมือหนึ่ง
1: ปีนี้ต้องยอมว่าลาย่าฟอร์มดีมากเนาะ
2: ใช่
1: ยังเบียดไม่ได้เลยนะโอ้แกบางทีแกก็ติดไอ้ลูกรักเยอะไปหน่อยนะ
2: สเปนหมดจากกาซิยาสมีใครมาอีกไหมก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยยุคเนี่ยยุคซีมอนยุคลาย
1: าสก็ไม่มี
2: เกปาก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยนะ
1: ใช่ใช่ไม่ถึงเพราะว่าถ้าจะมีผมว่าก็ต้องเป็นพวกคายิสเลส
2: ก็ยุคเดียวกัน
1: คายิสเลสคาซิยาสพวกนั้นเนาะที่จะเป็นแบบโกมือระดับโลกแต่
2: เบลเดสคาซิยาสก็เจนเดียวกัน
1: เบลเดสก็ไม่ถึงอ่ะผมว่ามันก็ได้ระดับนึงแต่มันไม่ได้โกแบบเนาะระดับพวกคาซิยาสพวกคายิสเลสอ่ะ
2: คือเอาจริงบอลสเปนทั้งประตูมือระดับโลกกับกองหน้าหายมิดฟิลด์เนี่ยมันมีทุกปีมีทุกเจนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่าสเปนมันขึ้นชื่อในเรื่องของฟุตบอลบิวเนาะพี่ห
1: ม
2: ูกองกลางเขาก็ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าประตูนึกไม่ออกว่ะถ้าไม่ใช่กาซิยา
1: ประตูผมว่าไม่น่ามีแล้วนะว่าอุรุกวัยเนี่ยกองหน้าไม่มีต้องเอากลางไปเล่นกองหน้าคิดดูส่วนซาอุตกไปเยอะพอลีกซาอุทุ่มเอาตัวนักเตะลีกยุโรปมามีผลนักเตะในประเทศก็ตัวเดิมๆไม่มีนักเตะเยาวชนขึ้นมาเลยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วงนั้นมันชินี่ไงบ่นอ่ะ
2: ใช่
1: ใช่ไหมมีตัวต่างชาติแล้วก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาติดทีมชาติอ่ะนะครับก็เลยต้องออกมา
2: ศูนย์หน้าอุรุกวัยถ้าศูนย์หน้า
1: ก็ดูเยสตอนน
2: ี้ดาวินอ่ะ
1: ก็ดาวิน
2: เพราะว่าครั้งนี้อุรุกวัยเขาไม่เอาหลุยส์โซเลสมาอันนี้เสียดายเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าใครไปเบียดโคต้าของ
1: จริงๆถ้าไม่มีช้อยอ่ะก็ติดมาเหมือนพวกเนมา
2: เ
1: หมือนเนอะมาสักหน่อยสักคนนึง
2: บอสเนียยังมีเชโก้โปรตุเกส
1: ใช่เชโก้ติดมาทั้งครั้งที่เจ็บด้วยนะ
2: ผมว่า
1: เกมแรกก็ลงไม่ได้อะ
2: เคยเห็นในคลิปเวลาหลุยส์โซเลสเล่นกับเนมาที่อินเตอร์ไมอามี่อ่ะเขาก็โอเคนะเขาก็โอเค
1: แต่ความเก่าเนอะยังน่าได้อยู่เนอะ
2: ใช่
1: เพราะว่าตัวเลือกตอนนี้มันก็ที่เราเห็นจริงๆมันก็มีแค่ดาวินคนเดียวนะดาวินนูนเยสนะครับจะต้องลุ้นนะ
2: เดี๋ยวผมไปเลื่อนดูก่อนว่าโคต้าเกมรุกเขาโหดันมีถ้าไม่นับว่าดาวินที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ใครเนี่ยโรดิโกอากิเร่อยู่กับเล่นในลีกของเม็กซิโกอ่ะ30กว่า
1: ครับ
2: แล้วก็อีกคนเฟเดริโกวินาสเล่นกับโอเบียโดก็เพิ่งตกชั้นไม่มีเลยอ่ะก่อนหน้านี้มันยังมีไอ้เจ้าที่เคยมาอยู่กับแมนยูไอ้ผมยาวๆอ่ะเคยอยู่นาโปลีใครอะไรพวกนี้ไอ้ตัวดังถ้าไม่ใช่หลุยส์โซเลสอ่ะอาจจะติดปากอีกแล้ว
1: มาฟอรันป่ะ
2: ก็มีฟอรันมาอีกคนนึงที่แบ หน้าเท่ๆหน่อยผมหยิกๆยาวๆอ่ะ
1: บ้าอุรุกวัยลืมไปมีตัวเด็ดไอ้ตัวนี้อยู่กูกาเต
2: ้
1: กูกาเต้นี่ไงตัวที่จะแบกทุก
2: จะลูกพี่เอากองหน้าก่อนผมมันก็นึกถึงลุยโซเลสกับเอดิสันคาร์บานี
1: ่ครับ
2: ผู้ฟอร์ลันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอุรุกวัยอ่ะพวกกองหน้าระดับโลกอ่ะมันมีมาทุกเจนนะพี่เดี๋ยวว่าแต่สเปนนะเยอรมันยังไม่มีเลยอิตาลีพวกนี้หายหมดนะกองหน้า
1: เออใช่
2: ดีสุดเนี่ยตอนนี้คืออังกฤษนะ
1: มันมีกองหน้าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายเนอะเบลิสตรีอะไรพวกเนี้ยเนอะ
2: ใช่ใช่
1: แม็กซิมิเลียนอาราโคอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าจี๊ดจ๊าดอะไรแบบขนาดนั้นนะ
2: อุรุกวัยโควต้าที่เขาลงมาไอฟอร์เวิร์ดเขามีโควต้า3คน
1: อ
2: ะแต่มิดฟิลด์พวกเนี้ยมันสามารถเล่นหน้าได้เล่นริมเส้นเล่นเกม
1: มันเป็นเหมือนฟอร์เวิร์ดมากกว่าเนอะเออมันฟอร์เวิร์ดมันไม่ได้เป็นตัวแบบสไตรเกอร์แบบเพราะถ้าดูแบบหน้าเป้าจ๋าๆเป็นสไตรเกอร์จริงๆมันก็ดาวินนะแค่คนเดียวเลย
2: ดังสุดชุดนี้ก็น่าจะเป็นบาเบเด้แหละของทางด้านเรอัลมาดริด
1: ใช
2: ่
1: ๆบาเบเด้แล้วก็ตัวเก่าอย่างพวกไอ้นี่เนี่ยซานาเบียป่ะ
2: มุสเตล่ายังติดอาจารย์
1: ใช่เป็นตัวจริงด้วยไหมรู้สึกเฟร์นันโดมุสเตล่า
2: ครับ
1: น่าจะเป็นประตูตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ปีนี้ก็เจ็บนี่เพิ่งหายมาเนอะไม่รู้จะเป็นตัวจริงป่ะหรือจะใช้ไอ้เซเจโรเชสอะไรนั้นป่ะ
2: มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้มูเซล่าเขาไปเล่นกับเอสเตนเตสอยู่กับลีกของอาร์เจนตินาล่ะ
1: ครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
2: แบบน่าจะผ่านได้คร
1: ับแต่ซาอุผมว่าตัวที่เล่นอยู่พวกอัลฮิลาลก็เล่นดีกันหลายคนนะ
2: อัลดอซาลี
1: ใช่ไอ้สองอัลดอซาลีเลยแล้วก็พวกกลางอย่างโมเมดกันโนอะไรพวกเนี้ยตัมบักติอะไรพวกเนี้ยนะไอ้ 4-5 ตัวจากเอาฮีลาผมว่าโอเคอยู่นะ
2: แบ็คอาร์เซอร์แบ็คจอมลุยตัวเล็กๆอะไรก็ยังอยู
1: ่ใช่
2: ต้องเห็นชื่อถึงจะอ๋อ
1: ก็น่าจะโอเคอยู่ในระดับนึง
2: ครับ
1: อันนี้บอกว่าจานอูพี่เอกครับสเปนเกมเลื่อนหรือยกเลิกเห็นสกอร์0-0ตั้งนานคุณนันท์มันต่อเวลามานานครับคุณนันท
2: ์
1: เกมจบไปเรียบร้อยแล้วเขามีทดเวลาบวกเวลาเพิ่มกันมานะ
2: น่าจะประชดประชันมาแหละเห็นไม่ยิง0-0น่ะ
1: ไม่แต่ตามเว็บอ่ะเกมจบแล้วตั้งนานมันยังขึ้นค้างอยู่เลยเนี่ยอย่างตะกี้ผมเปิดมามันก็เราเข้ามาสักพักเนี่ยเพิ่งจะ0-0เองนะครับส่งกันมาได้นะครับไม่มีอะไรก็ลุยกันได้นะครับ
2: ค่ำคืนนี้ยังมีโปรแกรมเหลืออีก3คู่นะครับก็เดี๋ยวจะคิกออฟเกมต่อไปเนี่ยในช่วงเวลา14:00ตรง
1: ครับ
2: เบลเยียมกับทางด้านอียิปต์แล้วก็15:00ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยส่วนในช่วงเช้า8:00อิหร่านกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับ
1: ครับนอกนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสแกนดิเนเวียเน
2: า
1: ะจะเป็นพวกนอร์เวย์สวีเดนพวกเนี้ย
2: ครับ
1: ที่จะมีคิกออฟกันอยู่ซึ่งไม่สนโลกเลยไอซ์แลนด์อะไรพวกเนี้ยฟินแลนด์อย่างเงี้ย
2: ไอช่วงโควิดไอบอลเบลารุสป่ะ
1: ใช่ไ
2: ม่กลัวไม่มีใส่แมสไม่มีป้องกันอะไรเลยอ
1: ่
2: ะปล่อยชมกันแบบสบายๆอ่ะ
1: ซึ่งก็เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้เขาบอกว่ากรรมการเอเชียคู่สเปนที่แข่งจบไปสดๆร้อนๆใช้กรรมการจอแดนตัดสินโควต้ากรรมการเอเชียได้ตัดสิน7คนขัดใจมา1ติดได้ไงเนี่ยแต่เสียดายไม่มีกรรมการไทยนะสัปดาห์นี้กรรมการไทยคงไม่น่าได้มั้งเพราะว่าในลีกเราก็
2: โอ้โหแต่ไทยเลยฮะพีเมียร์ยังนัดหัวได้เลย
1: ครับ
2: ไอ้กี่คนน่ะ
1: ขนาดเรียกระดับเป่าฟีฟ่าเรายังมีประเด็นดราม่ากันเลยนะครับในไทยลีกก็มีกันเกือบทุกนัดอยู่เหมือนกันเนาะ
2: ครับผม
1: เรื่องกรรมการนี่ผมว่ากรรมการเอเชียถ้าเป็นตะวันออกกลางผมไม่ค่อยโอนะเนอะตะวันออกถ้าเป็นตะวันออกกลางอ่ะไม่ค่อยโอเท่าไหร
2: ่
1: เพราะเวลาตัดสินนั่นทีไรเนี่ยเวลาเราไปเล่นเราก็จะรู้กันดีอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ยิ่งถ้าเป็น
1: นกหวีดหวานประจำเลย
2: ตะวันออกกลางเจอกับโซนอาเซียนอ่ะโอ้นี่เหมือน
1: แล้ว
2: มันเห็น
1: บางทีก็ไม่ได้อคตินะผมว่ามันเหมือนบางทีมันชอบเป่าเข้าข้างกัน
2: อ
1: ่ะเหมือนช่วยๆกันนะในตะวันออกกลางด้วยกันเนี่ยเวลาเตะพวกไอ้บอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทัวร์นะมันก็เห็นได้บ่อยๆนะครับ
2: ครับผม
1: ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของกรรมกรกรรมการนะ
2: ครับทาง YouTube คุณสุเมธบอกว่าสเปนเอาไป5กะโหลกครับตอนแรกผมนึกว่าไม่มีไลฟ์ใน YouTube อ่ะเนี่ย
1: เอ้าเหรอก็ผมก็ไม่ได้เปิดดูอาจารย์เอกเปิดอยู่เลยใช่ไหม
2: เนี่ยผมเห็นใช่ป่ะเนี่ยหรือว่าของเราตั้งแต่ช่วงเย็นวะ
1: มันไม่รู้เหมือนกันผม
2: ไม่ได้ขึ้นนี่ไงอาจารย์
1: หรอ
2: เนี่ยตีหนึ่งตีสี่
1: อ้าวช่วงนี้ไลฟ์อยู่ด้วยเหรอ
2: นันทพงศ์สวัสดีครับพี่เอกม้าขาวพี่เฟ้งอู๋ยาย
1: ผมก็นึกว่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่ช่วงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะได้เปิดให้ได้นะครับ
2: โกเก่าแมนยูไงไม่ถึงใครอ๋อ
1: DKR เหรออืมใช่ป่ะ
2: DKR อยู่ติดทีมชาติมันไม่ได้ยืนยาวเหมือนนี่ DKR ก็เป็นประตูระดับโลกคนล่าสุดของสเปน
1: เออ DKR เราก็ลืมไปเออใช่ใช่ลืมข้ามไปเลยเนอะข้ามยุคไปเฉยเลยเออ DKR นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆละโลกได้เหมือนกัน
2: ยังเล่นกับฟิออร์อยู่เปล่า
1: ไม่แน่ใจว่ายายหรือยัง
2: นี่ยังไม่เออยังไม่นี่แหละนี่แอร์บอกว่า DKR คุณนันทพงศ์บอกว่าฟังจากเสียงผู้บรรยายคู่สเปนกับเคเบิร์ตสเปนได้โอกาสแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้กำกืนฝืนทนสุดๆตรงนี้ขาดลามีนเหมือนขาดใจครับสเปนแต่คุณนันทพงศ
1: ์พอเจ็บไปแค่ตัวเลยเนาะผมว่าวันนี้มันขาดคู่เลยเพราะปกติถ้าเราจำกันได้ว่าไอ้ช่วงยูโรที่ผ่านมาไอ้ตัวอันตรายของเขาคือลามินยามากับอิยากิวิลเลียมนะ
2: ใช่
1: นะโอ้โหสองฝั่งซ้ายขวาที่มัน
2: คือชุดตัวหลักเลย
1: ใช่คือตอนนั้นน่ะพอไปจับยามาก็เจอวิลเลียมเล่นงานใช่ไหมพอไปจับวิลเลียมก็เจอยามาแต่วันนี้มันผมว่าปีกมันลดทอนคุณภาพไปเยอะเลยเนาะ
2: มันทดแทนไม่ได
1: ้เออมันคนละเรื่อง
2: เพราะอย่างวิลเลียมกับลามินยามาผมว่าถ้าถามสูงมากกว่าที
1: จริงจริงจริงต้องยอมรับจริงเพราะยุคช่วงนี้นี่มันระดับอย่างยามินยามามันด้วยความที่อายุมันนะมันเหมือนเป็นดาวรุ่งเนาะแต่ตอนนี้มันคือซุปตาไปแล้วนะเออมันคือระดับซุปตาไปแล้วนะ
2: ทีมชาติมันก็ขาดไม่ได้ไง
1: ใช่นะครับโอ้ขาดแล้วขาดใจ
2: มาตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: อย่างน้อยวันนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดนึงที่หลายๆทีมเอาไปศึกษานะว่าเออสเปนที่ผ่านมาพอมันไม่มีอินยากิวิลเลียมที่สมบูรณ์ไม่มียามาที่สมบูรณ์มันก็เจาะใครไม่เข้าเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ไอการที่พอไม่มีหน้าเป้าเนี่ยพอระบบฟ้องนายสุดท้ายมันก็ให้เห็นแล้วเนาะว่าความที่พอไม่เป็นมันไม่คมอ่ะ
2: ครับ
1: ยาสบาวก็ทิ้งโอกาสเปลืองไปเยอะเหมือนกันนะครับ
2: ก็คุณได้เป็นพี่อุกฤษนะพี่เอกครับฝากทักทายน้องจุนน้องสนด้วยนะครับวันนี้มาหรือเปล่ารออยู่
1: ไม่แน่ใจ
2: มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
1: เมื่อ
2: คืนเมื่อคืนสนผ้ากับผ
1: ม
2: จุนผ้ากับชิด
1: ครับ
2: สนเมื่อเช้าเพิ่งไปผ้าเกมช่วงเช้ามานี
1: ่เอาเหร
2: อจะอยู่ถึงตีห้าอะไรไหมครับหยอกๆของเราถึงตีสี่นะ
1: ผมถึงตีสี่นะครับคือบอลจบแล้วก็ออกเลยเนาะ
2: ครับผมแล้วก็ทางเพจคุณวีรศักดิ์บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางเหมือนเดิมฟังยาวๆครับทักทายคุณบอลวีด้วยนะ
1: ครับผม
2: อย่าลืมนะกรีดยางอยู่ห้ามองบนเด็ดขาดต
1: ้
2: องก้มหน้ากรีดยางอย่างเดียวเดี๋ยวไปเห็นใครปีนต้นไม้ลงมาปีนต้นยางลงมาอันนี้เดี๋ยวจะได้หยุดกรีดยางนะ
1: ครับผม
2: ระวังบ้องหลาเลยนะคุณวีรศักดิ์นี่แสดงว่าคุณวีรศักดิ์นี่เป็นแฟนเคปเบิร์ตนะ
1: อ๋อ
2: สะใจสเปนแพ
1: ้ไม่บางทีก็อาจจะเป็นกองเชียร์ทีมอื่นไงใช่ไหมกองเชียร์ฝรั่งเศสกวนกองเชียร์อเมริกาไอ้เป็นกองเชียร์อังกฤษอะไรเงี้ยเต
2: ็
1: งก็ไม่อยากให้ได้แชมป์อะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสนะ
2: ขอค่าเหนื่อยรวมของนักเตะสเปนกับเคเวิร์ตหน่อยโอ้โหเทียบไม่ติด
1: ผมว่าเอาแค่ค่าเหนื่อยยามาคนเดียว
2: เผื่อจริง
1: เผื่อได้ทั้งทีม
2: เทียบกันไม่ติดเลย
1: ครับ
2: ก็ถือว่าโคตรจะพลิกเลยนะครับ
1: อันนี้ทางเอสบีเอสบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกเรียบร้
2: อ
1: ยสเปนจากคุณพง
2: ศ์ก็เป็นคู่ที่ผมมั่นใจสุดเลยนะคืนนี้สเปน
1: คู่นี้จริงๆนะถ้าจะให้เหมาะนะทีมภาคต้องเป็นคุณอะไรวะคุณมดดำตายแต่เช้ารายการตายแต่เช้า
2: แล้วแฉไหมอาจารย
1: ์อันนี้ตายแต่เช้าครับโอ้คู่แรกเลยโอ้คู่แรกแล้วเป็นศูนย์ศูนย์คู่แรกเลยนะ
2: แล้วอะไร
1: เ
2: ลยว่าโอ้นี่อุตส่าห์ว่าบอลเตะเร็วสุดของบอลโลกครั้งนี้คือสเปน5 ทุ่มนะ
1: เมื่อ
2: ผมได้เห็นแบบย้ำใหญ่เหมือนเยอรมันเมื่อวานอ่ะ
1: เมื่อตอนเย็นเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฉลี่ยประตูเนี่ย
2: สามลูก
1: ประมาณ3 ลูก
2: โอ้โห
1: เกมนี้ไม่มีสักลูก
2: สามลูกนิดๆ
1: แล้วเกิดกระเต็งหนึ่งอ่ะแล้วนี่บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เชียร์นักเตะทีมชาติไทยในบอลโลกครับ FC บางเจงโอ้โหไม่
2: เป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่ตอบโคตรจะยากเลย
1: ใช่ครับ
2: ก็ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่า
1: ไม่รู้ผมจะทันด้วย
2: เพราะเรา
1: ไม่รู้ผมว่าจะ
2: เองจะได้ทันไหมมาครึ่งชีวิตแล้วนะ
1: ตอนนี้ก็50กลางๆแล้วนะครับไม่รู้จะทันไหม
2: ผมจะแตะ50แล้วอ่ะ
1: ของผมเกิน50มานานแล้ว อาจารย์เอก49ไงอาจารย์เอก49
2: ไม่ผม48อายุ48ไม่ถึง49ลดลงมานิดนึงอ
1: ยู่ยากเลยนะอยู่ยากอยู่ยากเลยนะครับ
2: แหมได้ทีคมเลยนะ
1: แล้วก็มีบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าฟาการนี่โอเคสุดในตะวันออกกลางย้ายสัญชาติอพยพเป็นออสเตรเลียละขออภัยนะครับทานน้ำสักแป๊บโชคสักดอก
2: สวัสดีครับบอกว่ากรรมการโซนแอฟริกาใต้ชาติน้อยแต่กรรมการมาตัดสินใกล้เคียงกับยุโรปเลยครับกรรมการอังกฤษได้ไปแค่2คนมีโอลิเวอร์กับเทเลอร์เท่ากับบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาก็มาชาติละ2คน
1: แต่อังกฤษไม่น่าได้ไปนะ
2: ไม่ต้องถามอังกฤษ
1: ผมว่าถ้าดูมาตรฐานนะโอ้โหโอลิเวอร์กับเทเลอร์ไม่ได้ดีเลยเนาะแค่มันแค่ว่าเหมือน
2: เบอร์ใหญ่
1: มันต้องได้โควต้าเนาะแต่ถ้าเทียบผลงานจริงๆผมว่าจริงๆผมว่ากรรมการโซนอเมริกาใต้โอเคนะ
2: ผู้สินพี่เมียก็เบียดกับ
1: ดีกว่านะ
2: ถ้ามาตรฐานเดียวกัน
1: เพราะการอเมริกาใต้มันก็คงจะผ่านศึกหนักไปอยู่แล้วเพราะว่าปกติในอเมริกาใต้อ่ะมันต้องคอยห้ามทับอย่างเล่นกันที่กระบอลเดินสาย
2: ถ้าอเมริกาใต้นี่ถ้าคุณตัดสินไม่ดีนี่คุณโดน
1: พร้อม
2: เชียร์ลุมมากระทืบ
1: นะพร้อมต่อยอ่ะนะครับบอกทานอะไรมาก่อนภาคยังฮะคุณลงเล้งจัดมาแล้วจัดกับจันเอกมาแล้ว
2: กดกาแฟมาเรียบร้อย
1: ไปจัดไอ้นี่ส้มตำไก่ย่าง อะไรพวกนี้คอหมูย่างมากันนะครับ อันนี้บอกว่าเคปเวิร์ดเห็นตัวอย่างคือลาเซาถ้าบุกแรกโดนแน่ใช
2: ่
1: คือลาเซาพอไปได้ลูกหนึ่งแล้วคึกเนาะพอไปผมว่าคือลาเซาไอ้นี่ด้วยมันประสบการณ์มันไม่สูงเนาะ
2: ครับผม มีส่วนเคปเบิร์ดสตูดีหมดหัวใจครับจากคุณนันทพงศ์มิสเตอร์พิสโนบอกว่าสวัสดีครับได้ข่าวว่าเมสันกินวูดจะไปโรม่าไหมครับเห็นข่าวอยู่นะ
1: ใช่เห็นข่าวอยู่นะครับ
2: เห็นข่าวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นดิวใหญ่ล่าสุดก็น่าจะเป็นมาร์คคูเรียเน
1: า
2: ะจ้ะ
1: เพราะว่าอกหักไม่ได้ไปสเปย์ไม่ได้ไปตุรกีเพราะว่าไอ้ประธานนั่นโอ้โหตัวเต็งด้วยนะจะเลือกตั้งไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะซื้อเมสันกรีนวูดนะครับแต่โรม่าตอนนี้เหมือนกำลังจะสร้างทีมนะเพราะว่ามันได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงล่าสุดนี้ก็ไปติดต่อไอ้เจ้าพูลิสิตของมิลานอยู
2: ่
1: เพราะพูลิสิตมิลานเนี่ยมีสัญญาหมดปี2027นี่มั้งแล้วก็มีเหมือนไอ้ออปชั่น
2: อ
1: ะออปชั่นต่อได้อีกปีนึงแล้วโรม่าเขาไปติดต่ออยู่นะครับล่าสุดนี้ก็มาจะดึงตัวกรีนวูดผมว่าโหกรีนวูดดีเลยเน
2: า
1: ะ
2: กรี
1: นวูดฟอร์มดี
2: ย้ายถาวรแล้วใช่ไหม
1: โอ้ได้กินบูธไปอีกคนนะได้หน้าเป่าแท้ๆเลยเนาะ
2: มันเลย
1: ไปสลับเลยเพราะว่าโอ้แต่ก็ไป
2: ถ้าได้อีกตัวไปจะแจ่มกว่านี้นะอาจารย
1: ์
2: คนนี้กักโป
1: เอ้ยโอ
2: ้กักโปมา
1: เล่นมันไม่เข้าพวกเลยมันไม่เข้าพวกเขาดิ
2: โอ้เกาโชเล่นได้เล่นได
1: ้คุณธีระวาทินนะครับคิดว่าศูนย์ศูนย์อีกคู่ไหมผมว่าไม่แน่นะคู่เบลเยียมอียิปต์อะเนาะอียิปต์ก็ผมว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งนะ
2: ครับผม
1: แล้วเบลเยียมตุ้มเล่นมาแล้วเนี่ยจันเอกเน
2: า
1: ะ
2: อย่าสูงๆเลยถ้าเสมอเอาสักหนึ่งหนึ่ง
1: หนึ่งหนึ่งก็ได้สองสองก็ได้นะ
2: เหมือนเกมแคนาดา
1: คู่เราไม่น่าแรงนะ
2: น่าจะยิงอ่ะ
1: เพราะวันนี้เบลเยียมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะวันนี้ใช้คุกตัวเป็นประตูนะครับแนวรับขวาเนี่ยโทบัสมูนิเยซ้ายเป็นทางด้านของคาสันเย่นะ
2: ค
1: ู่กลางเป็นมิเคเล่กับเอ็นกอยนะครับแล้วก็กองกลางตัวไหน2คนเนี่ยเป็นโอนาน่ากับทีรมันอยู่แล้วอันนี้จองนะครับ
2: ครับผม
1: ส่วน3ตัวรุกมีเดอร์บรอยนะครับเชอร์มี่โดกูแล้วก็ท็อตซาวันนี้หน้าเป้าเลือกใช้เดอะเคสเลเลอร
2: ์ครับ
1: นะครับโดยมีลูกากูเป็นสำรองนะครับ
2: ใช
1: ่ส่วนอียิปต์เองก็ปรับเปลี่ยนหลายคนเหมือนกันนะครับประตูเนี่ยใช้ไอ้เจ้าโชเบร์นะครับ
2: ครับผม
1: แบ็คขวาเป็นฮานี่ซ้ายเป็นฟาตูแล้ววันนี้เซนเตอร์เลือกเอาไอ้เจ้าฟาที่ที่ปกติเล่นกลางตัวกลางนะเป
2: ็
1: นกลางรับนะมาเล่นเซนเตอร์จับคู่กับอิบราฮิม
2: ครับ
1: แล้วก็คู่กลางเป็นอัตเตียจับคู่กับลาชินนะครับส่วน3แนวรุกเนี่ยโอ้โหเหลือแค่ซาร่าคนเดียวนะแล้วก็ใช้ซิโก้กับอาชูนะครับหน้าเป้าเป็นมามูดวันนี้ตัวเก่าอย่างพวกเซเซเก้ซีโซเป็นสำรองนะครับ
2: ก็11ตัวจริงอียิปต์ชุดเนี่ย
1: เอาความสดไหม
2: ก็มีจากทีมอย่างเอาอารีเอาอารีนี่คือเอาอารีของอียิปต์นะครับ
1: ครับ
2: ชื่อเอาอารีเนี่ยในพวก
1: มันจะมีเอาอารีดูไบ
2: ในตอนออกกลางในแอฟริกามันมี
1: เอาอารีซาอุอย่างเงี้ยนี่มันก็จะแยกกัน
2: จาก11คนเนี่ยเป็นผู้เล่นจากเอาอารีก็น่าจะเป็นทีมที่แบบแกร่งสุดที่นู่นเนาะที่อีย
1: ิปต์ก็ถือเป็นเต้ยของที่นู่นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับในช่วงตีสองตรง
1: ครับ
2: อย่างเทเซเก้เนี่ยอาจารย์พอกลับไปเล่นที่อียิปต์อ่ะเขาก็อยู่กับเอาอารี
1: ก็ติดมาเยอะ
2: ติดมาเยอะ
1: โอ้โหเอาอารีนี่ครึ่งทีมอ่ะ
2: ใช่
1: ทั้งตัวจริงทั้งสำรองนะเกือบสิบคนอ่ะนะครับ
2: ก็ถ้าคุ้นหูถ้าดังสุดก็ที่เหลืออยู่ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละโมซาร่ากับมามูสอ่ะสองตัว
1: ใช่เพราะปกติประตูก็ใช้เอเชนวีเนี่ยเนาะวันนี้ไม่ได้ใช้เอเชนวีเนาะเป็นสำรองไปนะ
2: ก็มีชื่อตรงประตูไอเอเชนวีนี่ก็เอาอารี
1: ใช่ของเอาอารีเป็นละจริงๆไอคีเบน
2: เหมือนแคมป์เหมือนแคมป์ซ้อมทีมชาติอียิปต์อะ
1: ประตูนี่ก็เป็นมือสองของเอาอารีนะไอเอเชเบนเนี่ยเออนะครับมาพร้อมคู่กันเลย
2: ครับ
1: เออแต่วันนี้ดันเอามือสองลงนะไม่รู้ว่าอาจจะเรื่องเจ็บตอนซ้อมอะไรหรือเปล่านะ
2: ครับ
1: ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณแชนแนลบอกงวดนี้9293แล้วก็มีลงชื่อมาด้วยว่าพี่แว่นนะหวยหรือเปล่า
2: ใช่ครับเนี่ยวันนี้เข้า16แล้วอาจารย
1: ์เออหวยออกเช้านี้ดิใช่ไหม
2: โหชะบ่ายเย็นๆอ่ะ
1: เออไอ้แต่92ผมเห็นมันออกบ่อยมากเลยนะ
2: บางคนก็ถึงนี่ไงจะออกจะมี7อีกไหมงวดนี้เพราะ7นี่มาแทบทุกงวดเลย
1: ครับคุณพสุ2537บอกว่าสวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกค่าตัวเอเลสเอเดอร์สันเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมอื่นจะซื้อขายนักเตะแพงเกินเล่นดีจริงๆแค่ปีเดียว UCL ก็ยังไม่ได้เล่นผมว่ามันก็ด้วยความที่มันเป็นนักเตะที่ดันติดทีมชาติด้วยไงท
2: ี
1: นี้เนาะพอมันติดทีมชาติด้วยแล้วพอทีมที่สนใจมันจะเป็นแมนยูเป็นซิตี้อ่ะ
2: ทีมใหญ่สนใจ
1: แต่ตอนนี้แมนยูเลี้ยวละเพราะมันตั้งราคาแพ็
2: ค
1: จริงๆ
2: ก็เป็นซิตี้ก็จะถอยอ่ะผมบอกเลย
1: ถ้าเป็นความคิดเห็นผมนะผมก็ไม่เอานะเนาะเพราะว่าราคาเนี้ยถ้าไปเทียบกันอย่างเพราะตอนนี้ไอ้พวกบาเลบ้าใช่ไหมบาเลบ้ามาจูดเฟอร์นันเดสอเล็กสกอตอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่เลทประมาณ80ล้าน
2: ถ้าราคา100ล้านน่ะคุณต้องเก่งให้เหมือนเดคเคนไรท์กัน
1: ใช่ใช่มันต้องระดับ
2: เดคเคนไรท์100ล้านที่แบบผมไม
1: ่มันต้องเป็นซุปตาร์ไปแล้วเน
2: า
1: ะ
2: อย่างกีริตย้ายมาเป็นระดับ100ล้านจากวิลล่ามาซิตี้อันนี้ผมก็คิดว่าเกินราคาอยู
1: ่ใช่ๆมันต้องระดับนั้นไปแล้วเนาะ
2: อย่างอีซงอีซักอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่อันตอนนั้นน่ะตอนอีซักย้ายมันเทพจริงนะครับแต่นี่เพิ่งขึ้นมาปีเดียวนะแล้วแกโขกซะเยอะอ่ะ125ตอนเนี้ย
2: มันเป็นเพราะว่านี่แหละผมว่าคือยักษ์ใหญ่ทั้งแมนยูซิตี้เขาแย่งกันไง
1: แต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะเผลอๆจะดีซะอีกนะเพราะว่าไอ้ทีมอื่นที่เขาจะขายอ่ะก็ปากสักอ่ะ80พออ่ะมันขายแล้วแพงนะมาทางนี้ไม่ล่ะ
2: 50ล้านตอนนี้ผู้ซื้อนักเตะดีๆแทบไม่ได้นะ
1: คุณนันทพงศ์บอกร้านมนชัยหน้าบริษัทเด็ดสุดครับของย่างสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเล่นมาเองร้านลาบมนชัยเนี่ยหน้าอสมทเลยนี่ครับไปจัดกับจันเอกมา
2: ตรงข้ามเซเว่นอ่ะ
1: ใช่นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับคุณเอกอาจารย์อู๋ยะสวัสดีด้วยนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกเสมอ0-0บ่อยๆจะลุ้นที่3ที่ดีที่สุดกับกลุ่มอื่นๆลำบากแน่ครับแต่ก็ถ้าไป
2: เสมอ0-0 3เกมไม่น่าจะผ่านอ่ะ
1: เออ0-0 3เกมผมว่ายากนะ
2: ไม่น่าเข้ารอบอ่ะผมว่าเผลอๆตกอ่ะ
1: คุณณัฐพงษ์ชลินบอกอาจารย์อู๋ใหญ่เสียดายอโมริมเหรอครับเห็นคุยเรื่องอโมริมตอนเย็นอ้าวอันนั้นผมพอดีตอนเย็นมันข่าวมันออกมาพอดีว่ายืนยันคอนเฟิร
2: ์
1: มผมก็เลยเอาข่าวมาบอกกันเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุยกันนั่นคือคุยอาจารย์เอกว่าเขาขึ้นเป็นโน1เป็นเต็ง1ที่ว่าจะได้คุมมิลานแต่วันนี้มันเป็นอย่างเป็นทางการแล้ว
2: ใช่
1: มันคอนเฟิร์มก็เลยเอาข่าวมาบอกกันนะครับ
2: ก่อนนั้นมีข่าวเยอะสล็อตก็มีข่าวกับมิลาน
1: คร
2: ับลาสเนอร์ก็มีข่าวมิลานใช่ไหมท้ายก็มาลงเอยกับธนาอโมริมนะ
1: คุณทีละวาทินบอกสเปนรอบนี้เหมือนแผ่วๆลงครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเจ็บด้วยเนาะเพราะว่าอิยากิวิลเลียมปีนี้มันเจอปัญหาการบาดเจ็บมาแล้วยามาวก็เจ็บมาแบบเรื่อยๆเนาะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอยู่เนาะ
2: คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันเกมแรกมันวัดอะไรไม่ได้ทั้งหมดอ่ะก็อย่างปีที่เขาคว้าแชมป์เขาก็แพ้เกมแรก
1: ครับ
2: อย่างอาเจนครั้งล่าสุดเขาก็แพ้เกมแรกไ
1: หมใช่แพ้ซาอุไงแพ้ซาอุแล้วก็ไปแชมป์ก็บอกหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกดึกแฟนก้าวก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่กับหวยพี่หญิงแมนซิมาหรือยังคะนาเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
2: โอ้โหเมื่อวานพี่หญิงน่าจะเหมือนจะส่งมาแต่ผมจำไม่ได
1: ้ถ้าพี่หญิงฟังอยู่พี่หญิงส่งมาทีก็ได้นะ
2: ไดเรกมาในไลน์ผมเลยเดี๋ยวผมจะได้บอกน้องเทยลงทุนได
1: ้อันนี้ก็บอกว่าคุณเอกเรื่องของสเปนอะไรมานะเราก็อ่านออกไม่ได้นะ
2: คือถามว่าคุณเอกเด็กบ้านเด็ดหรือเปล่าใช่ครับผมจบราชภัฏบ้านสมเด็จสังกัดเดียวกับพี่บีแหลมสิงห์พี่ต้นบวีน
1: อ๋อเหรอ
2: เออบิ๊กหน่ออะไรก็จบบัณฑิตเหมือนกันสเปนอ่ะลูกเดียวมันยังไม่ยิง
1: สเปนคนด่ายับเลย
2: คนคาดพี่คนคาดหวังให้สเปนยิงเขาเรียกว่าชนะเยอะๆหรือว่ายิงให้เหมือนเยอรมันเมื่อวานอ่ะเยอะมากนะสุดท้ายก็ไม่ยิงสักลูกเลย
1: บอกพี่ครับฟอร์มนักเตะปืนในบอลโลกเป็นไงบ้างครับฟอร์มปืน
2: ก็เมื่อวานมีอินคาบิเย
1: ่อินคาบิเย่ไม่ดีเพราะว่าอินคาบิเย่โดนเผายับเลยใช่ไหมโดนโอ้โดนลากกระจายเลยอ่ะ
2: โอ้พี่เจอดิโอมองเด้อ่ะ
1: โอ้ไอ้ดิโอมองเด้โอ้โหมัน
2: เอาใครก็ได้อ่ะชั่วโมงนี้ถ้าตัว
1: ขนาดมันรู้ทางอะเนอะอยู่บนเด้ด้วยกันมาก่อนนะมันยังโอ้โห
2: คือถ้าไม่ซ้อน1ซ้อน2ผมว่าผ่านสบาย
1: แล้วปกติอินคาบิเย่มันก็ไม่โดนใครขนาดนี้เนาะมันโดนไอ้เมื่อวานอินเดียมองเด้โอ้โหพาทัวอย่างมิเกลมิลิโน่ก็ไม่มีอะไรนะลงมาสำรองผมว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่
2: ฮาวเวิร์ดไง
1: ใช่ฮาวเวิร์ดฟอร์มดี
2: กดไป2ลูก
1: ฮาวเวิร์ดก็มีส่วนร่วมแล้วก็ประตูยิงก็สวยด้วย
2: ใช่
1: จุดโทษโอเคไม่นับ
2: จุดโทษลูกสองยิงดีฮาวเวิร์ดยิงมุมดิกเลย
1: ครับนอกนั้นมีใครอ่ะต้องไม่นั่งไล่เนอะอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
2: ใช่
1: ไหมอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
2: ฝรั่งเศสบราซิลไงการ์เบียล
1: นอร์เวย์ก็ยัง
2: บราซิลเป็นไงอ่ะสองการ์เบียลอ่ะ
1: กาเบียวก็ยังไม่เท่าไหร
2: ่กาเบียวหนึ่งกาเบียวมากันเจสกับมาตินารีใช่ไหมที
1: ่ก็ไม่เท่าไหร่กาเบียวก็วันนั้นก็เจอโมร็อกโกก็เสียวอยู่เหมือนกัน
2: ต้องเดี๋ยวส่วนใหญ่ก็ต้องรออังกฤษกับฝรั่งเศส
1: ที่นอร์เวย์ก่อนนะโอเดกาดอะไรพวกนี้นะ
2: ครับผมนอร์เวย์น่าจะพรุ่งนี้ไหม
1: ครับ
2: น่าจะโปรแกรมพรุ่งนี
1: ้ก็ต้องรอลุ้นให้พวกนั้นได้ลงก่อนนะครับเพราะมันยังเตะนัดแรกไม่จบกันนะเน
2: า
1: ะ
2: ครับคุณคาวินได้บอกมาว่า DKR ครับโกสเปน
1: ใช่เราลืม DKR ไปได้ไงเนอะ
2: ทักเขาไปตอนนั้นก็บอกว่าบอลไม่เปิดฤดูกาลเลยชุดขาวยกธงซะแล้ว
1: ก็อย่างว่านะผมว่าด้วยความที่พอมันไม่ทีมระดับอย่างมาดริดอ่ะมันมือเปล่ามันอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จเน
2: า
1: ะแล้วมันก็ต้องยกแบบยกระดับขึ้นมาเนอะ
2: เสริมทัพดีอยู่นะเข้าตาหมดเลยอ่ะ
1: มีโคนาเต้
2: ใช
1: ่ไหมมีโคเตเต้เข้าไปมีดุมฟรีส
2: เบนาโด
1: แล้วเบนาโดก็ไม่น่าพลาดแล้วก็ไอ้เจ้าคูคูเลย่านะ
2: นี่มีข่าวแม็กก้าโซบง
1: ใช่มีข่าวกับแม็กอลิสเตอร์อีกคน
2: ระวังนะเชียร์ทีมไหนที่นักเตะมัน
1: โซโบผมว่ายาก
2: เหลือปีเดียวอ่ะ
1: โซโบผมว่ายากเพราะว่ามันแบกลิเวอร์พูลอยู่นะแต่แม็กก้าปีที่แล้วผลงานไม่ดี
2: โซโบเนี่ยเดี๋ยวเตรียมขึ้นเป็นท่านรองพี่หูเป็นรองกัปตันทีมแล้วก็ฟานไดปีหน้าหมดสัญญาว่ากันว่า
1: ทำไมขึ้นเป็นท่านรอง
2: ก็ลอบโบไปแล้วไงกัน
1: วันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเพียบเลยวันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเพียบ
2: ก็ดีท่านรองเข้าวินหมดอ่ะ
1: ครับ
2: ก่อนนี้เทนเป็นท่านรองว่าย้ายลอบโบปีนี้ก็ย้าย
1: ครับ
2: ก็ว่ากันว่าอาจจะซื้อใจด้วยการให้เป็นรองกัปตันที
1: ม
2: เพราะปีหน้าฟันได้หมดสัญญาก็น่าจะย้ายก็จะขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเต็มตัว
1: ครับ
2: แต่คาแรคเตอร์ของโซโบมันได้นะมันเป็นผู้นำอ่ะผมว่าโซโบได้
1: โอ้ยโซโบมันเล่นแล้วมันมีแพชชั่นตั้งแต่ไอฮังการีแล้วไงใช่ไหมมันแค่คาแรคเตอร์นี้แบบกับฮังการีเลยอ่ะแบกทีมอ่ะนะครับ
2: คุณพายุบอกว่าจานเอกต้องเป็นม้าเหลืองครับไม่ใช่ม้าขาวโอ้โหจะม้าเหลืองม้าส้มวันนี้ก็ไม่ไหวสเปนรอบจะหัวค่ำเลย
1: ครับเออสเปนผมว่าไม่รอดกันทั้งนั้น
2: แต่คำถามนี้น่าสนใจบอกจานอู๋จะไปพริบไหวหรือห้องเชือดครับ
1: ไม่ไปทั้งคู
2: ่
1: เพราะผมเป็นสายขาว
2: พี่ต้องเลือกสักทางเมื่อวานผมคุยกับพี่อู๋อยู่ผมคุยกันอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยเอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไหว้พระสวดมนต์ละ
1: ใช่ทุกวันพระไง
2: วันพระต้องไหว้
1: ทุกวันพระผมไหว้พระสวดมนต์นะครับ
2: นี่เห็นไหมว่าของเราสาย
1: ตัวตนสาย
2: ธรรมะของจริง
1: นี่วันนี้ถ้าไม่ติดภาคบอลเนี่ย
2: ไปวัดย่านา
1: ก็จะไปวัดย่านากับจันเอกอยู่เหมือนกันนะวัดมหาบุตรนะครับ
2: หลักๆคือไปขอหวยนั่นแหละว่าพรุ่งนี้หวย
1: ไม่ของเราก็ไปเรื่อยๆเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราไปบริจาคลงศพไปอยู่ไอ้เขาเรียกวัดหัวลำโพงนะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมความเห็นแตกเมื่อตอนเย็นกับจันเอกนะคุณนันทพงศ์อาราดอนเนาะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าหวังว่าอโมริมจะประสบความสำเร็จกับมิลานครับใจผมว่าผมมองว่าเห็นภาพไอ้อโมริมเดิมๆที่กับแมนยูผมคิดภาพดีไม่ได้เลยแต่จันเอกบอกน่าจะดี
2: ผมว่ากราฟชีวิตของอโมริมผมว่ามันน่าจะต่ำสุดที่แมนยูละไปมิลานอ่ะผมว่าจะให้อโมริมไปพาทีมคว้าแชมป์ผมว่าเขาคงไม่หวังขนาดนั้นเนาะเอาติด1ใน4อ่ะ
1: ใช่ๆโอเคคงติด1ใน4ก่อนแล้วตอนนี้ต้องรักษาตัวนักเตะไว้ด้วยนะ
2: ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่อู๋ว่ามิลานจะเสียใครจะได้ใครอ่ะ
1: เพราะว่าพองดีบางทีอ่ะพอมีการปรับเปลี่ยนโค้ชอ่ะเนาะนักเตะมันโดนเนาะเพราะว่าอย่างพูลิซิชเนี่ยถ้าไปอ่ะผมว่ากระทบแน่เนาะถ้าพูลิซิชออกจากมิลาน
2: อ
1: ่ะมาตอนนี้แล้วโหอย่างโรม่ามาได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยเนาะมันก็น่าสนใจนะแล้วยิ่งไอ้สัญญาเหลือถึงปี2027นี่เองก็จะหมดแล้วอ่ะนะครับ
2: โมโน้องใหม่มาก็โคตรแรงไง
1: ใช่ใช
2: ่ส่วนพวกอินเตอร์นาโปลีมันก็เหมือนมันล้ม

0: คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าประเทศไหนที่น่าเสียดายไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้สัก10ประเทศผมว่าอันดับ1คิดเหมือนกันใช่ป่ะเต็มร้อยคืออิตาลี
1: ใช่
0: เนอะเพราะทีมอย่างอิตาลีมันต้องได้ไปอ่ะ
1: ถ้าในยุโรปเดนมาร์กก็ไม่ได้ไป
0: เดนมาร์กก็ได้เน
1: า
0: ะเพราะเดนมาร์กมันก็ปกติมันบอลรายการอีเวนต์อย่างนี้มันได้ไปตลอดเนาะ
1: ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มที่สวยงามนะพวกไอร์แลนด์อย่างเงี้ย
0: ไนจีเรียก็ช่วงนี้ก็โชว์ฟอร์ม
1: ไปไหม
0: โอ้ต้องมาน
1: ั่งเอ๊ะแคมารูนเหมือนกัน
0: ไม่ได้ได้ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดั้งไล่กับกูจำไม่ได้ละลืมตัวเนี้ยมึนไปหมดละ
1: พวกมีไอวอรี่โคสต์กาน่าอียิปต์โมร็อกโกตูนิเซียแคมารูนก็ไปอีกทีมนึงอาจจะไม่ได้ไปนะอาจารย
0: ์
1: ในโซนแอฟริกาเดี๋ยวผมเช็ค
0: อีกทีมนึงที่ผมเสียดายด้วยนะรัสเซีย
1: ร
0: ัสเซียไม่ได้มาเนาะเพราะมันมีปัญหาเรื่องไอเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ย
0: จากการเมืองอะ
1: โซนแอฟริกาแอลจีเรียแคปเปิร์เดียฮ่องกงอียิปต์กาน่าแอลริโคสโมร็อกโกเซเนกัลตูนิเซียแอฟริกาใต้ในไนจีเรียแคเมรูนเนี่ยไอ้2ทีมต้องไปบอลโลกทุกครั้งอะก็ไม่ได้ไป
0: แล้วเห็นแอฟริกาใต้เล่นนะให้ไนจีเรียมาดีกว่
1: า
0: เพราะไนจีเรียตอนนี้เขาไปอุ่นเครื่องผลงานดีด้วยนะเออไนจีเรียโอเค
1: ทีมที่เสียดายทีมชาติไทย
0: ทีมชาติไทยไม่เราพูดได้เราเสียดายไงที่ไม่ได้ไปแต่ถึงแม้เราจะเป็นความฝันของเรานะเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ไปอ่ะนะ
1: แล้วก็ในโซนคอนคาเคฟอ่ะพวกคอสตาริกาอันนี้ก็ไม่ได้ไปผมว่าโซนคอนคาเคฟแบบพลิกล็อกมากนะพี่อู๋ถ้าไม่นับ3ทีมเจ้าภาพอเมริกามิสซิสซิปปีแคนาดาก ูราซาวเฮติปานามาพวกคอสตาริกาพวก
0: ปกติมาประจำนะ
1: พวกฮอนดูรัสอะไรพวกน
0: ี้พวกนี้จะดูแข็งแข็งหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ขาประจำบอลโลกนะ
0: ครับ
1: จาเมกาก็ไม่ได้มา
0: ใช่
1: เจเดตแอนโทบิโกก็ไม่ได้มา
0: ก็มันแซงจาเมกามานี่แหละไอ้กิลาเซานี่แหละ
1: ไอ้โซนคอนลาเคฟก็ถือว่าน่าเสียดายหลายทีมอยู
0: ่แล้วก็คุณพิษณุบอกสวัสดีครับดูในเพจสโมสรสนามวิลล่าพาร์คและสนามเอลาโรสช่วงนี้กำลังปรับปรุงสนามเพิ่มความจุครับก็ธรรมดานะพออยู่ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: หลายๆสนามก็ใช้ในช่วงปิดฤดูกาลนี่แหละในการปูหญ้าใหม
0: ่ครับ
1: ในการรีโนเวทในการเพิ่มเติมอัฐจงอัฐจันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เสียดายถ้าไม่ติดอีเวนต์บอลโลกนะพวกนี้จ้างจันเอกได้นะพวกเรื่องทำสนามอะเพราะบางทีหญ้าเดิมอะมันต้องมีคนกำจัดไงให้จันเอกไปกินหญ้าเดิมไอ้ต่อยหญ้าได้อย
1: ู่ถ้าไปขอไปกินที่แอนฟิลด์พอ
0: ครับ
1: ผมจะกวาดให้เรียบอะไรที่เป็นของสล็อตทำไว้อะผมยอมสละเลย
0: คุณก้องเกียรติบอกยังรู้รางวัลที่ฟีฟ่าครั้งนี้ตั้งแต่แชมป์ถึงบวยไอ้เงินรางวัลน่ะเหร
1: อ
0: ต้องไปนั่งเปิดไล่ดูเน
1: า
0: ะ
1: ต้องไปเช็คดูอ่ะ
0: คุณโจโจ้พาบันเทิงบอกโปรตุเกสยังมีโรนัลโดไหมครับมีครับยังโรนัลโดติดโอ้โหโรนัลเกตไม่มีโรนัลโดไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่เนาะ
1: ครับ
0: เป็นกระแสกันอยู่ว่าบางฝ่ายก็ว่าโรนัลโดควรเป็นตัวจริงไหมหรือจะเป็นตัวสำรองเนาะ
1: ครับ
0: ก็เห็นเกมแรกก็โอ้โหเสียงแตกอยู่เหมือนกันเนาะ
1: คือ
0: ควรมานะผมว่าควรติด
1: ใช
0: ่แต่ว่าตอนเนี้ยเสียงมันแตกตรงที่ว่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าจะให้เริ่มเป็นสำรองอะไรแล้วคอยมาเป็นทีเด็ดมากกว่าอะไรแบบนี้นะ
1: พี่อู๋แชมป์รายการเนี้ย50ล้านเหรียญ
0: 50ล้านเหรียญเหรอ
1: 50ล้านเหรียญ
0: โอ้โหทำไมมันน้อย
1: รองแชมป์33ล้านอันดับ3 29ล้าน
0: ครับ
1: อันดับ4 27ล้าน
0: อ
1: ันดับ5ถึง8 19ล้าน
0: ครับ
1: 9ถึง16 15ล้าน17ถึง32 11ล้านส่วนทีมที่ตกรอบแรกอะได้9 ล้าน
0: นะ
1: 9ล้านเหรียญ
0: 9ล้านเหรียญสหรัฐนะ
1: ใช่เงินรางวัลทั้งหมดของบอลโลกครั้งนี้665ล้าน
0: ครับผม
1: แต่ยังไงฟีฟ่าก
0: ำไรเยอะกำไรอยู่แล้วเอาเก็บอังกฤษประเทศเดียวก
1: ็
0: ถึงเท่าไหร่แล้วอังกฤษอยู่บนอยู่โอ้โหก็เลยกระสิทธิ์แพงมากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ
1: คุณพายุพอดีส่งมาในแอป99ฟังไม่ได้ครับต้องมาฟังในเฟซแทนคุณพายุลองอันนี้ไม่แน่ใจว่ารับทราบหรือยังนะแอปเก่า Active Radio ที่สีฟ้าลบทิ้ง
0: ไปนะครับแอปเก่าที่เป็น999สีฟ้าเปลี่ยนเลยนะครับ
1: เป็น Mcord Connect
0: เป็น Mcord Connect
1: โหลดใหม่เลย
0: เป็นตัวใหม่เลย
1: อันนี้
0: เพราะหลายคนก็ยืนยันว่าฟังได้อยู่นะ
1: แล้วคุณพายุโหลดลบแล้วโหลดตอนนี้นะผมจะรอว่าทำได้ไหมฟังได้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ๆๆเพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงจะตี2แล้วนะ
1: ใช
0: ่ๆๆอ้าวเฮ้ยกำลังว่าจะเบรกแล้วรอที่วันตีสองอยู่แล้ว
1: บังโมจะได้ฉลองประตูชัยวันเกิดไหม
0: ไม่แน่
1: ก็มีโอกาส
0: ครับ
1: ถ้าได้จุดโทษยังไง

0: เขาก็ยิงแน่
1: เขาบอกเอเชียยังไม่แพ้นะปีนี้มาดีคุณอาทรใช่ครับปีนี้มาดี
0: ครับผมคุณวรพงศ์ขอบคุณพี่ๆและทีมงานที่เอาแผงเวลาขึ้นครับผมเปิดทีวีแต่ต่อเสียง99ออกลำโพงครับภาพกับเสียงตรงกันเป๊ะเลย
1: ครับผม
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ๆคุณรีแลกบอกเมื่อคืนญี่ปุ่นเกมรุกมันมากแต่จบสกอร์ไม่ครับญี่ปุ่นผมว่าปัญหาคือพวกกองหน้าเนาะ มันไม่มีกองหน้าที่แบบคมๆเท่าไหร่แต่ว่ากลางมันฝีมือเยอะเนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนเนาะ
0: เฮ้ยไปยกมือไล่พี่เยอะนะ
1: ใช่ๆต้องออกก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมเราจะไปเข้
0: า
1: ทอดสดแล้วเนาะอ่ะวันนี้ก็ขออภัยนะเอสเบสก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามาเพียบเลย
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนอ
0: ย่าเพิ่งหนีไปไหนนะผมกับพี่อู๋ยังอยู่ต่อนะ
1: เดี๋ยวผมต้องย้ายห้องไปอยู่ข้างนอกแล
0: ้ว
1: ในห้องถ่ายทอดสดของเรานะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวตีสองมาชมการถ่ายสดฟุตบอลโลกกันในคู่เบลเยียมกับอียิปต์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี่
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปขุมกำลังของทัพฝอยทองอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกอันหลากหลายและแทคติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดีอาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านดีอาคองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบขณะที่ดีอาคองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
5: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเ
5: วอร์
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวัน ถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เติมโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
16: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 นทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
17: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
18: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
19: Just when you think you've wrestled possession away from him, he always seems to get one more touch. Atia picks up Mustafa Zico. Mosala. Mosala, who arrives at this World Cup, a dangerous beast, because after the season he's had at club level, this is a Mosala with a point to prove.
20: Yeah, it certainly is, isn't it? It's interesting, actually. He's playing very central, isn't he? I think the expectation was that he would start on the right-hand side, and I think that's why Timothy Castagne has been selected at left-back for Belgium, a more defensive option.
19: Lashin. Fatty. Yasser Ibrahim. Plenty of possession for the African side in these opening exchanges. Here's Salah. Sliding in was Castagna on Zico. Flag raised anywhere there. Egypt had strayed offside. Well, he's a man who
1: carries the ball. Belgium, นะครับ
0: ครับ ก็อดีตเคยเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ
1: แล้วก็มาลุ้นกันว่าปีนี้นี่แฟนๆจะได้สมใจไหมสำหรับทนายของแฟนๆซาร่านะครับ
0: ครับผม
1: จะฉลองวันเกิดได้ไหมวันนี้ครับรอลุ้นประตูกันช่วงแรกก็ยังเกมไปตันอยู่ที่ตรงกลางเยอะนะครับลูกโมงดักมาเอาสกัดกันไม่ดีครับเบลเยียมพยายามจะเลาะจากริมเส้นแต่ว่าโอ้โหวันนี้กลางยืนชิดกันตลอดนะครับเก็บบอลตกกันไม่ค่อยได้ครับแคทเทเลอร์โท
2: ถอดซาชิง1-2มาถอดซาเหลี่ยมซ้ายโอ้โหจัดซัดลูกนี้เจอปั๊มพอดีคืนกลับมาใหม่ครับโอนาน่าขอออกขวามาอีกทีนึงพยายามจะตัดในเข้ามาเดบรอยฝากออกขวามาใหม่ครับโอ้โหเจอไล่มาครับสุมันมุนีเยตคืนหลังไปตั้งกันใหม่ไปเลยครับโอ้ช่วงนี้กลายเป็นบอลของเบลเยียมนะครับ11คนลงไปหมดแล้วครับโดกูจะท้าดวลซะหน่อยครับโดกูเจอกับฮานี่จ่ายบอลตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษยังไม่มีมุมยิงนะครับงากรอบโทษยิงลูกนี้แล้วก็ได้แค่หวาดเสียวครับเควินเดอร์บรอยครับโอ้โหจากหน้ากรอบเขตโทษครับ
0: โอกาสแรกครับหุ่นแน่นมากครับเล่นของอียิปต์พื้นที่ตรงนี้อุ้ยไปเปิดหน้าท้าเหมือนหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับคือจังหวะยิงเนี่ยนี่ครับดูจากมุมด้านหลังของทางด้านคิวินเดอร์บรอยเนี่ยพยายามจะยิงหนีมือประตูไปหน่อยไม่ตรงกรอบนะครับ
2: ยืนดักเอาไว้อยู่ครับฟาที่ก็เลยพยายามจะยิงปั่นอ้อมมานะครับเริ่มจะเก็บบอลไม่ค่อยได้เอ้าโหโอมามามูสครับบอลไม่มีอะไรเลยครับโหไม่โดนตีเข่าเข้าข้างหลังนะครับลงไปกองผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ครับมามูสถึงก็งงเลยครับโอ้โหจะพักบอลแท้ๆครับโดนอัดเข้าไปทีนึงได้ฟาวมาครับนี่เป็นกล้องจากด้านหลังนะครับได้เป็นลูกฟรีคิกตั้งแต่ตรงกลางสนามเลยครับจะเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ครับทางฝั่งของเบลเยียมเองก็บีบมากดดันตลอดเหมือนกันนะครับพอแนวรับของอียิปต์ได้บอลก็วิ่งบีบมาแล้วโอ้โหวันนี้ถือว่าชิดตัวกันมากนะครับทางด้านของอียิปต์แล้วก็เบลเยียมนะครับคู่ต่อสู้ได้บอลนี่วิ่งเข้าหาเลยครับเนี่ยพอแนวรับมาปุ๊บนี่เดเคเลเลอร์นี่โอ้โหเดเคเลเลอร์วิ่งเข้าใส่เลยครับยังออกบอลกันไปไม่ได้นะครับต้องคืนหลังมาก่อนครับฟาตูฟาที่โอ้โหเนี่ยบอลยังอยู่หน้ากรอบของอียิปต์นะครับเนี่ยตัวต่อบอลมันไปไม่ได้ครับฮานี่โดนบีบมาเตะอัดซะเลยแล้วก็บอลล้นมางัดทิ้งไปก่อนครับราชินจะต่อบอลลุยมาก็โดนโอนาน่าดักได้ตามไปเตะลูกนี้ฟาวไปแล้วครับโอนาน่าออกบอลไปแล้วนะครับฟาวครับซาร่า
0: ครบรอบ34ปีวันนี้นะครับโมซาร่าจังหวะเข้าจากด้านหลังอุ้ยเท้าซ้ายนี่ไปเลาะที่ข้อเท้าทำให้เสียฟาวครับโอนาน่าอยู่ข้างหน้านะครับฟาวชัดเจนครับลูกนี้
2: โดนเอาคืนครับโอนาน่าก่อนหน้านี้ไปตีเข่าใส่มามูดครับคราวนี้ซาร่าเลาะน่องซะเลยครับเจอหน้ากระทักทายกันแล้วครับคิลมันเกือบทางซาร่าบอลยาวครับวางบอมโด่งๆมาไม่ดีครับแต่ว่าฮานี่ก็โมงไม่ดีโมงคืนกลับไปใหม่ครับตั้งคืนกลับไปเลยครับ
0: เกิดซาร่าเองก็คุ้นเคยกับนักเตะเบลเยียมอยู่แล้วนะครับหลายคนของเล่นเบลเยียมก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
2: ก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปแต่ว่าทางด้านของเบลเยียมไม่ยอมนะครับจนทำบอลออกข้างไปเองครับจังหวะตอกส้นมาไปสุดเส้นแล้วจะหาช่องเปิดอยู่โดนปั๊มออกหลังซะก่อนแล้วไม่ได้เตะมุม ด้วยครับทอสซาพยายามจะโวยว่าจะเอาเตะมุมไม่ได้ครับ
0: ครับพื้นที่มีน้อยครับแล้วโอ้โหอียิปต์เข้าที2คนครับพยายามจะลุยต่อเปิดแล้วแต่สุดท้ายมาโดนตัวเองครับ
2: อินฟาติโน่นะประธานนะมานั่งดูด้วยครับ
0: บอลโลกครั้งนี้นี่กินกุนซือไปคนหนึ่งแล้วนะฮะ
2: อย่าเรียบร้อยครับ
0: กุนซือไปเรียบร้อย
2: ซาบีราบูชีครับ
0: ครับ
2: โอ้โดนเร็วเหลือเกินครับโดนไล่ออกไปแล้วนะครับนะดูจังหวะมามูสครับเก็บบอลคล้องได้จ่ายตัดมาซาร่าตัวขวามีเติมมาครับแบ็คขวาเติมมาแล้วครับฮานี่ไหลทะลุตามช่องมาแล้วก็โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหม่งทิ้งออกไปครับตามมาจ้ำจิ้มลูกนี้โดกูลุยมาก่อนแต่เจอ2ครับเชนไม่โดกูจะฝ่าไปไม่ไหวครับโอ้โหเจอ2อยู่เลยแล้ววางสวนมามูรีบเกินครับมาใจร้อนเกินมามูหันไปมองหน้าเลยนะครับรีบโยนไปหน่อยครับบอลมันยาวไปถึงประตูเลยครับเอาแต่จ่ายไม่ดีโอนาน่าโดนฉกคืนกลับมามาแล้วครับซาร่าซาร่ากระชากหนีโอนาน่าซาร่ากระชากไปก่อนฝากไปทางขวาก่อนครับ
3: ซิโก้
2: ซิโก้ยกคืนกลับมาซาลาจะพยายามหักเข้ามาโดนเตะล่วงไปไม่ฟาวครับโอนาน่าดักได้ดีครับโดนจิ้มคืนมาเหมือนกันโดกูไปไม่ได้โอ้โหดักได้หลายทีครับซิโก้จ่ายตัดในมามุดจับพลิกไปเองจับยาวไปหน่อยบอลลึกมาคืนไปถึงคุกตัวเตะทิ้งไปเลยครับบอมทิ้งยาวๆมาบอลเลยตกมาเบียดแย่งกันไปครับเรียกบาลัยต่อไหลสุดท้ายจิ้มก่อนแล้วก็บอลออกหลังไปนะครับวุฒิสินว่ายังไงครับเดเคเลอร์จังหวะลุยไปกับอิบราฮิมนะครับอิบราฮิมก็พยายามจะโวยว่าแหมมันไม่น่าจะได้ลูกเตะมุมนะครับ ดูมุมนี้น่าจะชัดกว่าครับ
0: โอ้ยมองยากครับลูกนี้บัวสินว่าต่างคนต่างที่จะเข้าหาบอลทั้งคู่นะครับ
2: เหมือนปลายสตั๊ดมันจะโดนแล้วก็ยกประโยชน์ให้บัวสินไปครับโอ้มุมนี้มองยากครับภาพช้านี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเบลเยียมลูกเตะปาดทิ้งขึ้นมาก่อนครับโอ้พยายามจะโหม่งเช็ดเข้ามามันไม่ทันเลยครับทางด้านของอาชัวไปกลางมุ้งสูงไม่หน่อยครับอาชัวพอบอลเตะยาวทิ้งมาจากโชว์แบ็กก็ไม่ดีครับโอ้แต่วันนี้มาเน้นแพ็กเกมรับแล้วก็บีบตลอดเลยนะครับเนี่ยครองบอลนานไม่ได้ครับเบลเยียมเจอบีบไล่มาครับเอ็นกอยแตะยาวมาเอ็นกอยลุยมาต่อโอ้โหเอ็นกองใบเหลืองไปครับโอ้โหผ่านมา2สุดท้ายอัตเตียครับโดนเลยครับโอ้มาวาอัตเตียครับโอ้แต่ว่าถือเป็นแนวรับที่ลุยมาสวยนะครับเอ็นกอยโอ้โหเตะขาหลังซะเลยครับเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับโอ้โหมาว่าอาเตียก็เลยต้องยอมเลยครับยอมแลกเหลืองเลยครับ
0: ก็ดูเกมรุกของทางด้านเบลเยียมก็ดูชื่อชั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อียิปต์เองก็น่าจะรับแน่นๆแล้วรอสวนนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีมามูธมีโมซาร่าอยู
2: ่ใช่ครับอย่างน้อยมีมามูธก็ในได้ในเรื่องความเร็วนะครับ ถ้าจะสวนครับก็พยายามจะดึงทางอียิปต์ขยับขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยแบ็คโฟเลยต้องเล่นกันก่อนไม่งั้นไม่ขยับครับมามูธตามมาไล่เลือกสั้นๆครับพยายามจะโยนยาวๆขึ้นมาโทมัสเมเนเยโยนมาไม่ถึงนะโดนดักได้ครับซิโก้ไปไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านของมุสตาฟาซิโก้เชมิโดกูครับเจอกับฮานี่โดกูวันนี้ดักได้หลายทีครับฮานี่2ทีแล้วครับโดกูดึงก่อนเจอซ้อน2ครับโดกูปาดเข้ากลางมามูธรออยู่แล้วฉกให้กับซาร่ากำลังจัดสวนซาร่าลุยมาแล้วดึงใบเหลืองแน่ๆเลยครับโอ้โหยอมเลยครับ
0: สแตนเย่หรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับ
2: โอ้โหซาร่ามูนลูกนี้ถือว่าสวยเลยครับหน้าคาสันเย่ครับ
0: นี่สปีดหายเยอะแต่ไปกับบอลเนี่ยคือเหลี่ยมของซาร่าอยู่ข้างหน้าโอ้โหพี่ดึงแบบเรื่อยๆแล้วผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป่าปุ๊บฉกที่เสื้อแล้วก็แจกเลยครับเหลืองฝั่งละใบนี่ติดๆกันเลยนะครับอัตเตียกับทนานคาสตันเย
2: ่คาสตันก็สนก็น่าสนใจดูจังหวะดึงกระชากมาแม่ถือว่าอันตรายแล้วเหมือนกันครับคาสตันเย่ลูดิกาเซียจดเลยครับจดไว้ก่อนครับก็เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเสียท่านะครับ ไม่ดึงนี่งานเข้าเลยนะครับซาร่าหลุดแน่ครับเลยต้องจำใจดึงแล้วดึงแบบชนิดรู้ตัวครับว่าโดนใบเหลืองครับคาสันเย่ถือว่าเริ่มตอบโต้ได้วันยาววางข้ามามาโนมันแรงไปหน่อยครับออกมาแล้วครับคุกตัวครับคว้าไปได้ครับเป้าหมายก็จะเป็นมามูธแหละครับ
0: ครับก็คงจะเป็นตัวแทนของโมซาร่าต่อไปของทีมชาติอียิปต์นะครับ
2: โอ้โหวันนี้กลางเล่นยากครับเดอบรอยเนี่ยดูแล้วมีคู่ตลอดเดอบรอยจะไปหมุนไปหมุนมามีแต่สีขาวของอียิปต์ครับทุ่มเร็วมาจับแหวกทะลุ2โดนสไลด์ดักได้อีกแล้วครับฮานี่เชมิโดกูนอนเจ็บอยู่แล้วก็จับไปที่ข้อเท้าครับนักเตะอียิปต์ก็หยุดเล่นให้นะครับ
0: ข้อเท้าซ้าย
2: โอ้โหนอนดิ้นอยู่ครับมูฮัมเหม็ดฮานี่นะครับ
0: ครับถ้าจะเอาเชมิโดกูต้องเอาหนักๆแล้วเอาให้อยู่ มองไปที่บอลแล้ว
1: วิลูกนี้ให้เหลืองก็ได้นะครับเนี่ย
3: แต่มันเข้าโดนบอลนะครับเนี่ยแต่ดูที่โดนบอล
0: แต่ขายกสูง
3: แต่ขาหลัง
0: อ๋อ
3: ขามันไปเกี่ยวกันนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าเหมือนข้อเท้าพลิกแต่ก็โอ้โหไอตอนดิ้นอย่างแรงครับกรรมการมาปุ๊บลุกอย่างเร็ว
0: ครับ
3: เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไอเรื่องกฎใหม่ไม่ได้ครับถ้าเปลงมาแกต้องออกนะครับก็เลยต้องรีบลุกครับโอ้โหแล้วลุกอย่างไวหายแล้วครับ
0: อียิปต์ครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยไม่ได้เป็นเล่นนะครับครั้งล่าสุดไปก็ปี2018นะ
3: แต่วันนี้ดูเหมือนโดกูไม่ง่ายเหมือนกันนะครับโมเมนต์อันนี้ฮานี่นี่วันนี้ดวลกันตัวเนี่ย3ทีฮานี่แกสไลด์เกี่ยวบอลได้สวยนะครับ
0: ครับ
3: เกมผ่านมา16นาทียังเสมอกันอยู่0-0นะครับโดยที่เกมรุกนี่เบลเยียมอยู่ดีกว่านะครับครองบอลมากกว่าเดคาเลอร์มาโอ้โหเนี่ยมันติดตัวตลอดนะครับพลิกไม่ได้ครับโอนาน่าข้างหน้ามันตันเกินครับต้องกลับหลังมาครับมูนิเยคืนมาเลยครับเอ็นกอยหาช่องจะบอมเข้าไปใหม่แทงยัดมาให้เดบลอยเจอติดตัวอีกแล้วเดบลอยทะลุช่องมาก็ดักได้ครับอิบราฮิมดีทะลุมาพยายามจะพลิกซาลาเจอเตะฟาวครับต้องรีบเตะก่อนครับ
0: มิเคเล่นะครับนี่ตามขึ้นมาทำฟาวนี่สูงเลยครับ67ประตูในนามทีมชาตินะครับโมฮัมเหม็ดซาลาตามหลังก็คือกุนซือเนี่ยนะครับฮัสซันครับยิงไป69ประตูก็กุนซืออียิปต์ชุดนี้นะครับ นำราสโมสูงสุดของทีมชาติอียิปต์อยู
3: ่วันนี้ถือว่า2คนข้างหน้าซาร่ากับมามูดก็เก็บบอลได้ดีนะครับ
0: ครับ
3: ไปกับบอลได้ดีเลยครับพยายามจะยืนแพ็คเอาไว้ครับเดเคเลเลอร์ตามไล่มาซิโก้แตะหนีมาป่ะยังมีตัวซ้อนครับโอนาน่าจิ้มมาให้โดกูครับจะเลาะริมเส้นไม่ไหวครับวันนี้โดกูก็ยากเหมือนกันครับริมเส้นเจอ2ตลอดเดอบรอยก็เจอลุมอีกแล้วครับท็อตซาจะไปตัวโอ้ม้วนไปม้วนมาไม่ไหวอะท็อตซาต้องวนกลับมาแก้ไขก่อนครับเดอบรอยโอ้สีขาวมันเยอะเหลือเกินครับข้ามฟากไปแล้วต้องกลับหลังตั้งใหม่ไปเลยครับอียิปต์ไล่ดีครับ
0: อียิปต์ก็ชัดเจนนะเน้นรับแน่นๆแล้วรอส่วนนะครับโหถ้าไปเปิดแรกนี่ก็สู้เบลเยียมลำบากเลยครับ
3: ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมฮัสซันไม่ได้เลือกตัวเก่าอย่างพวกเตเซเก้กับซีโซ่นะครับ
0: ครับ
3: เลือกเอาตัวใหม่มาอ้าวตามสไลด์กันไปต่างคนต่างฟ้องครับก็ผู้ตัดสินให้เป็นบอลของอียิปต์นะครับจังหวะไปโดนกระแทกร่วงไปก่อนครับอาชัววันนี้อาชัวเองก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เนาะทางซ้ายแกขึ้นสูงไปหน่อยครับอาชัวยัดมาลูกนี้ฟ้องแฮนด์บอลครับได้ด้วยครับอาชัวจังหวะยกเล่นเร็วครับอาชัวโยนมาไม่มั่นนะครับแล้วก็แซงมาเอาได้อีกนะครับฮานี่ดูครับวันนี้เด่นครับแบ็คขวาครับไปตัดบอลมาได้จะเลาะจากขวามาก่อนครับซิโก้เล่นกันสั้นๆก่อนครับหาช่องอยู่ซิโก้ล็อกตัดในมาจ่ายตัดทะลุมาหน้ากรอบยิงลูกนี้โอ้โหสุดๆเลยครับ 1-0 ของอียิปต์ครับ
0: อาชัวไง
3: อาชัวจากนอกกรอบเขตโทษสุดสวยเลยครับ
0: กูต้องชมโมซาร่าด้วยนะครับที่เล่นไม่เยอะจังหวะครับเกมทางขวานึกว่าจะตันนะครับต้องชมจังหวะให้บอลเร็วแล้วซาร่าเนี่ยเห็นเพื่อนอยู่คือไม่เลี้ยงไม่เลื้อยเห็นเพื่อนว่างจ่ายยัดแล้วสุดท้ายเป็นอาชัวที่ยิงไกลครับสุดสวย1-0 ครับอียิปต์ขึ้นนำเบลเยียมครับนาที19ครับ
3: ยิงเอามันจริงๆนะครับโอ้ประตูอย่างคุกตัวตะพุ่งไม่ถึงเนี่ยคือต้องยิงดีจริงเพราะว่าแกทั้งสูงทั้งยาวนะครับโอ้โห
0: นี่ดูพี่อู๋ทางขวาแน่นซาร่าเห็นปุ๊บจับแล้วไหลเลยครับโอ้โหแทบจะบนหัวกะโหลกเลยนะครับ
3: ต้องชมทางด้านของมามูดด้วยครับมามูดแกดึงตัวผู้เล่นเซนเตอร์2คนไปอยู่กับแกหมดนะครับแล้วพออาชัวมาได้บอลเนี่ย มันคนเดียวโล่งๆแล้วใส่เต็มๆเลยครับโอ้โห
0: สุด
3: มือจริงๆนะครับไซโป้งครับ
0: ครับถ้าไซซอกคอนี่เป็นอูใหญ่นะฮะ
3: ไซซอกคอจะออกเสียวนะครับ
0: โอ้มันแรงเลยนะอาจารย
3: ์ครับ
0: โอ้นี่เป็นประตูแรกของอาชูครับกับเกมทีมชาติครับ
3: คือขึ้นชื่อว่าคุกตัวยิงประตูเขาไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเขาเป็นประตูระดับต้นๆของโลกแต่โอ้โหกับพุ่งไม่ทันนะครับอาชูโอ้โห
0: เอาแบบนี้มวยรองขึ้นนำก่อนแบบนี้สนุกแน่ครับ
3: ือเซนเตอร์2คนโดนดึงไปวิ่งไปหาทางมามูนหมดนะครับเอาละครับครองบอลเยอะกว่าแต่โดนก่อนนะครับทำได้นะครับอียิปต์นาทีที่20นะครับอิมาอัลชูลูกวางบอลยาวมาแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเดเคเลเลอร์เจอลุม2อยู่ฟาตูไปช่วยแล้วก็มีทั้งฟาตูฟาที่ครับลมไล่อยู่พยายามจะพลิกไม่มีเพื่อนมาช่วยครับงัดคืนกลับมาทีเดมันก็โดนบีบไล่มาครับย้อนหลังกลับมาตั้งหลักกันใหม่เลยครับเอ็นกอยต้องเติมนะครับเอ็นกอยขวามีท็อตซาอยู่ครับเอ็นกอยเลือกมาท็อตซาเจอกับอาชูไล่มาต้องคืนครับโอนาน่าโอ้ตอนนี้ได้ขึงแล้วนะครับ
0: แบ็คขวาซ้ายเบลเยียมนี่โอ้เติมขึ้นมาสูงแล้วนะครับ
3: เอ็นกอยข้ามฝั่งไปเลยครับทางซ้ายครับโดกูมาด่วนตัวหน่อยครับมาซิโก้เข้ามาไล่กดดันปาดเข้ากลางมาทีเลมันจะยกไม่ผ่านหูอีบก็เข้าแน่นเลยกันแล้วดีดยาวมาบอลข้ามามามูดไม่ถึงตกมาดีดไปอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับอิบราฮิมก็บอมคืนกลับมาใหม่มีมือไปดึงโอ้โหแกเข้าชงชางไปหน่อยครับเกเล่แกไปดึงทั้งนั้นนะครับเสียฟาวครับ
0: ทำฟาโมซาร่าเนี่ย2ช็อตแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่ประกบกันตัวต่อตัวแล้วครับ
3: โอ้และอี
0: เบรกกัน
3: จริงครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นช่วงไฮเดชั่นเบรกหรือว่าวอเตอร์เบรกนะครับ
0: ครับ
3: คืออาศัยวางยาวแล้วให้มามูดคอยวิ่งเนี่ยคู่เซนเตอร์2คนมันเผลอไม่ได้ครับเพราะว่าความเร็วมามูดอันตรายนะครับ
0: นี่ช่วงเบรกเนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์เยอะ
3: ใช่ครับเพราะว่า
0: เป็นเหมือนขายโฆษณาอะ
3: ไรเงี้ยใช่ๆหลายๆฝ่ายออกมาบอกว่าไอ้ที่ว่าจะเบรกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนักเตะอ่ะ
0: ใช่
3: แต่เพื่อจะขายโฆษณาบางครั้งอ่ะเราจะเห็น
0: ว่าไอ้นู่นเปล่าไอ้นู่น
3: บางครั้งก็บอเตอร์เบรกอ่ะมันหมดเวลาไปแล้วแต
0: ่
3: มันยังต้องพักต่อเพราะว่าโฆษณามันยังไม่จบนะครับก็เลยโดนวิจารณ์เยอะครับ
0: ทีมงานผู้ตัดสินวันนี้มาจากบราซิลนะครับผู้ตัดสินหลักก็รามอนอาเบติครับจากบราซิล
3: แสบจริงครับอิมาอาชู
0: ก็เป็น
3: คือแกไปอยู่ฝั่งซ้ายแบบแทบไม่มีส่วนร่วมเลยนะตอนแรกไปยืนสูงแบบโอ้โหพอตัดในเข้ามานี่แสบจริงครับวันนี้ก็ต้องชมคู่หน้าคือซาร่ากับมามูดวันนี้นี่แกไปกดดันนักเตะเบลเยียมได้ดีเลยครับไปกับบอลดีทั้งคู่ด้วยคร
0: ับ ผมว่าซาร่าเขาไม่ไปเองอ่ะเนี่ยพอเห็นเพื่อนแล้วให้เลยบอลแรกแตะปุ๊บบอลสองนี่วิ่งเข้ามายิงเลยนะครับคือบอลแรกดีมากๆนะครับ
3: คือพอคู่เซนเตอร์ไม่อยู่เนี่ยโทมัสมินิเยแกช้าอยู่แล้วนะครับพอดวลตัวก็เสร็จเลยครับแกก็ใส่ซะเลยครับโอ้โหจากนอกกรอบเลยนะครับมาอาชัวมาทีเดียวแล้วประตูมาแล้วแกโยกมาเลยครับ
0: ครับก็นี่คือหนึ่งในนักเตะเอาอารีที่เล่นในอียิปต์นะครับประตูแรกของเขาอาชัวไม่เราไม่ศูนย์ศูนย์นะ
3: จ้าไม่เราไม่อีแรงแล้วไม่อีแรงเหมือนคู่แรกนะคู่แรกมาศูนย์ศูนย์นะครับอีแรงครับของเราอย่างน้อยมีประตูครับ
0: ของเราเอ้ยของเราต้องพยายามอินทรีย์ไว
3: ้
0: ดีครับพี่อู๋พี่เอกเอสเอสไปช่วงหัวค่ำพี่ๆไม่อ่านเลยเน้นพวกเฟสที่ส่งฟรีเสียใจครับอู๋บางทีมัน
3: ผมสลับกัน
0: บางทีสลับกันนะครับค
3: ือ
0: ถ้าหลุดถ้าข้ามไปขออภัยด้วยแต่จริงไอ้ของผมกับพี่อู๋เนี่ยไอ้ประเภทเลือก SMS อ่านเนี่ยไม่น่าจะใช่
3: ผมเลือก SMS ก่อนนะเพราะ SMS หมดปุ๊บผมจะข้ามไปอาจจะเป็นช่วงที่ส่งมาช่วงที่ข้ามไปเนาะ
0: คร
3: ับ ก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็จะอ่านให้ช่วงวอเตอร์เบรกเนี่ยสบาย
0: ๆมีถามช่วยตามผลไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ดิวิชั่น2เนี่ยเพิ่งเล่นมา2คู่นะครับมีเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตเตอร์โวก้า 1-0
3: ครับ
0: ส่วนยอร์นีกับคารีเนี่ยยัง 0-0 นะครับถ้าเป็นลีกหลักเนี่ยอากูเรรี่ตามหลังเฟรม0ประตูต่อไอ้2ประตูต่อ4นะครับ
3: กับ
0: ตกหล่นลีกอื่นๆส่งมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้
3: ไม่ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรครับช่วงฟุตบอลโลกเราก็ตามติดกันไปหมดไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย
0: ครับผม
3: ถือว่าช่วงนี้มันก็จะเยอะหน่อยยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเราย้ายห้องส่งมานะครับเพราะว่าจะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทที่41สถานีนะครับก็กลับมาแล้วครับจากช่วงวอเตอร์เบรกนะครับ
0: ครับเอ้ของเราทางเพจทางช่องแดงไม่มีใช่ไหมเหรอทำไมของพี่ไม่เห็นขึ้นวะ
3: ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาอะไรแจ้งมาได้นะครับ
0: โอเคขึ้นมาละ
3: ต้องเติมแล้วครับคาตาน
2: กาตันเย่นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เติมช่วยเท่าไหร่ครับโ
1: อ
2: ้ดูแล้วเหมือนเชมิโดกูวันนี้เก็บพลิ้วไม่ออกเหมือนกันครับเจอซ้อน2แล้วก็ท็อตซาก็พอฝาฝั่งขวาท็อตซาก็จะเจอซ้อน2นะครับ
0: ครับ
2: เรียกว่า3แนวรุกครับเดอบรอยท็อตซาโดกูนี่ครับ3คนนี้ได้บอลปุ๊บเจอ2ตลอดนะครับก็เลยยังพลิ้วไม่ออกครับผ่านมาครึ่งทางครับ25นาทีนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1ครับเอ็นกอยครับได้บอลนี่ก็ต้องเติมช่วยนะครับเอ็นกอยตอนนี้กลายเป็นทิ้งเซนเตอร์มิเคเลวไวชันครับลูกแทงทะลุตามช่องมาเอาทางซ้ายหลุดมาเหมือนกันได้เปิดแต่ก็ยังไม่ผ่านครับโอ้ยังเหนียวเหมือนเดิมครับฮานี่โอ้แกบล็อกลูกเปิดของคาซันเย่ได้นะครับคาซันเย่แทงเข้ามาทีเลมันพยายามจะพลิกยศทีเลมันโดนชนนิดนึงล้มง่ายไปหน่อยซาร่าจะไปติดพัวพันอยู่ซาร่ามาโดนเหลี่ยมบังพอดีแล้วเลี้ยงวนตัดมาสวยครับลูกจ่ายมาเควินเดอบรอยเดอบรอยดึงก่อนยกข้ามท่านรู้หมดยังสกัดได้เหมือนเดิมครับมาลงไปช่วยเกมรับครับอิมาอาชูเตะงัดลูกนี้คืนกลับมาได้ครับได้เป็นทุ่มเลยครับ
0: ก็พยายามจะเอาประตูตีเสมอกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับเบลเยียมแนวรับหรือว่า10คนผู้เล่นของเบลเยียมเนี่ยอยู่ฝั่งอียิปต์หมดแล้วนะครับยกเป็นประตูอย่างทิโบคุกตัว
2: เชมิโดกูครับโอ้ต้องกลับมาครับคาซันเย่โอ้โหแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้ทิ้งตัวไล่ข้างหน้าไว้เป็นมามูดนะครับต้องลงมาช่วยกันหมดแล้วครับเกมรับนี่ไปซ้อนแบ็คเลยครับเนี่ยฮานี่เจออีกแล้วครับอ่ะมาเจออีกรอบที่4โดกูพยายามจะไปให้ได้ครับดวลตัวอยู่ฮานี่แกก็บังทางไว้ไม่ให้เล่นเลยครับโอนาน่าเลือกวางท่านรู้มาจะโมบอลตกมาพอดีเกี่ยวคล้องได้แล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้ฟาวไปแล้วครับ
0: ใครก็ได้ช่างกล้าเล่นเหลือเกินโอ้โหกล้าล็อกหลบผู้เล่นของเบลเยียมในกรอบ18
2: ครับโตนเตะครับ
0: โอ้โหนี่นิ่งมากนะครับ
2: เร็วกว่านะแสบจริงครับ
0: เกมรับก็ต้องลงมาช่วยนะ
2: แล้วคนโบกนี่คือทวัตเมเดเย่นะ
0: ลงมาในช่วงสิบแปดขานะครับใครที่รับชมอยู่อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ
2: มีจังงงจังหวะอะไรว่างๆเดี๋ยวแล้วก็จัดการให้นะครับ
0: ครับผม
2: ลูกวางยาวทิ้งบอมมาแล้วใช้ความคล่องตัวแล้วครับโอนาน่าดึงไว้แล้วยกข้ามไอทีไม่ดีครับแต่ว่าก็สเตะสกัดมาไม่ดีเหมือนกันครับอิบราฮิมโอนาน่าโอ้โหม้วนไปม้วนหมาดโอ้โหหน้ามึนไปหมดเลยครับตรงไอสีขาวมันเยอะเหลือเกินครับโดกูเลาะซ้ายไปก่อนเจอกับซิโก้ต้องคืนกลับมาครับคาซันเย่โดกูเจอฮานี่เข้าเร็วดูเลยครับโอ้โหโมเมทฮานี่วันนี้เก็ตจี๊ดดีเหลือเกินครับ
0: ครับ
2: เป็นแบ็คที่ตัวเล็กพอๆกับโดกูมีความเร็วเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกันมันครับนะลุยมาช่วยครับเปเคเล่ให้มาโดกูเอาจับไปดีเจอฮานี่เตะทิ้งอีกแล้วช้าไม่ได้เลยครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าพออียิปต์นำแบบนี้แล้วนี่จะเข้าทางอียิปต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเบลเยียมเองเนี่ยพยายามจะดันไลน์ขึ้นสูงทั้งหมดเลย
2: ชีเลมันจ่ายแล้วมันย้อนหลังจะสวนได้ไหมอาชูไปก่อนครับเลาะซ้ายมาครับอีมาอาชูจะไปทางแคบเจอกับเมอร์นีเย่วนตัดเข้ากลางมาครับโอ้อาชูเลี้ยงมันต้องตามมาช่วยครับอยู่ที่ชีเลมันโอ้เลี้ยงวนมาดูกินแดนมาตั้งเยอะครับมาช่วยเตะทิ้งให้ครับโอ้พอยิงประตูได้แล้วบทบาทเยอะเลยครับอีมาอาชู
0: กำลังสดกับ28ปีครับ
2: อีกเป็นช่วงนี้นักเตะกำลังพีคเนาะ
0: ใช่ขึ้นลงไม่มีหมดข้างหน้าก็แต่มีซีนี่อย่างซาร่ากับมามูดค้ำไว้นะครับ
2: โอกาสยิงของเบลเยียมยังไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเยอะกว่านะครับ
0: เนี่ยซาร่าเหมือนมายืนเป็นตัวเพย์เมกเกอร์นะพี่หู
2: ใช่ครับ
0: ข้างบนเนี่ยใช้มามูดยืนค้ำ
2: คือมามูดจะไปค้ำแล้วยืนไล่นะครับแล้วก็ซาร่ามาไปเล่นเป็นเหมือนตัวเบอร์สิบเนาะกลางนะครับคอยออกบอลครับบอลไปถึงเดคเคนเลอร์น้อยมากนะครับโทมัสเมเดเยครับทิ้งไปที่ว่างก่อนพยายามจะลุยมาก็สไลด์ไว้ก่อนแล้วครับดักไว้แล้วครับฟาตี
0: ้เดคเคนเลอร์ครึ่งหลังเนี่ยจะได้เห็นลูกากูนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยครับเกมรุก
2: ชิเลมันต้องบอมเข้าไปข้างในครับยังสกัดได้อิบราฮิมบอลล้นมาพักอกแล้วก็ซิโก้บอมยาวๆทิ้งขึ้นไปใหม่ลูกกลางอากาศดวลกันเอาหาบอลอยู่พักได้โดนจิ้มคืนเหมือนกันโอนาน่า
3: ฝากคืนมาทางซ้ายครับโอนาน่าให้ทางซ้ายมาอีกทีครับเชมิโดกูเจอกับฟาร์ทางด้านของฮานี่เหมือนเดิมมีซิโก้มาช่วยด้วยคืนย้อนหลังมาขาซานเย่เปิดมาแล้วก็พยายามจะมุดมาโมงแต่มันเลยไปหมดนะครับยูนิชินามัน
0: บอลมันย้อนหลังแล้วมันต่ำครับเปิดมาเนี่ยได้ลุ้นนะครับจากทางขวาจังหวะเปิดเนี่ยบอลมันต่ำแล้วต้องก้มโมงอะโมงแบบบังคับทิศทางไม่ได้นะครับจังหวะเปิดคอสมาของคาสตันเย่
3: แต่โมงก็ยากเนาะ
0: ยากยาก
3: โมงก็ยากคือเหมือนมันวิ่งมาแล้วมันระยะเข่าอะนะครับมันมุดมาโมงแล้วก็ไปโดนหลังศีรษะแล้วมันก็ผิดเหลี่ยมผิดฝาไปโนดนะครับไม่ค่อยดีนี่เริ่มจะต้องบวยเพื่อนแล้วครับธีรมัน
0: เป็นอูใหญ่น่าจะง่ายว่าอูใหญ่ชอบมุดอะไรต่ำๆนะ
3: ใช่นะครับผมเข้าทางของต่ำแล้วปกติไม่ต้องมุดของต่ำมันเข้าหน้าละ
0: เฮ้ยฟาตี้มีกระเพกไว้ให้มันสักครู่แต่ลุยต่อได้นะครับ
3: ทำดีฟาตี้ครับมาพยายามจะเซตกันซัดทาฝากเข้าในมาโอ้โหเจอลุมอีกแล้วครับมาออกบอลไม่ทันครับทางด้านของเดบรอยครับเงยมาก็เจอ2ทันทีครับต้องลุยมาครับมิเกเลสฝาลุยมาให้ครับบอลฉลับมานิดนึงยังได้อยู่ครับเยเมโดกูเลาะสายมาเจอ2อีกแล้วกระชากหนีฮานี่เจอตัวซ้อนอีกทีไปไม่ได้ครับฟาตูครับตามมาช่วยครับหนีไปได้ก็โดนตัวซ้อนอีกแล้วครับ
0: ครับโอ้นี่ต้องใช้คำว่าแทบจะพับสนามเลยนะครับทางด้านเบลเยียมแต่ก็ไม่ถึงขนาดเร่งมากนะพี่อู๋นะ
3: ก็คือไปตามเรื่อยๆครับตั้งแต่วอเตอร์เบรกมาเนี่ยบอลไม่ถึงมามูดเลยนะครับดอตซาเปลี่ยนฝั่งครับโดนคอสมาก็ไม่ได้ครับโดนดักได้เอานากลับเห็นโทษงามจะยิงก็โดนเตะทิ้งอีกอิบราฮิมแล้วกำลังจับสวนซาร่าจะเกี่ยวไม่ทันโดนจิ้มคืนหลังก่อนวิ่งตามบีไปก่อนครับมามูดไล่มาก่อนบอลมาถึงคุกตัวต้องแตะหนีครับคุกตัวต้องวางครับวางยาวๆสวนมาก็โมงดักได้ครับบอลเข้าทางอีกแล้วครับฟาตูบอลตัดไหนมาครับซาร่าโอ้โหขวาโล่งเลยครับให้มาซิโก้ออกมาลูกนี้ฮานี่เติมมันแล้วครับตัวสลับมาเข้ามาในกรอบแล้วยิงเลยดูดิโอ้โหเกือบ 2-0 โอ้โหหยิบเอาอีกแล้วครับเลี้ยงมาทำท่าเหมือนจะเปิดแล้วยิงเลยครับโอ้
0: มาไม่เยอะแต่มาทีได้ลุ้นครับจังหวะยิงซุปเปอร์เซฟครับอูถ้าตุกตัวไม่เซฟเสียบเสาไกลครับ
3: มุมหลังประตูนะเด็กนะเห็นชัดๆเลยไม่ปัดนี่ตุงแน่นอนครับโอ้โหซิโก
0: ้มาแต่ละทีนี่มีเสียวอ้าวฮะเตะมุมต่อครับอียิปต
3: ์อาชัวเอาเปิดไม่ดีปะโถอาชัวไปให้โดกูซะงั้นแล้วโดกูสวนมาแตะลูกนี้ยังสไลด์ได้เหมือนเดิมโดกูจะไปอีกทีไม่ทันแล้วฟาวไปแล้วครับโดนสไลด์ลูกนี้ครับจากนั้นก็ฟาตูครับใบเหลืองไหมโอ้ไม่รอดครับคือพยายามจะฮัตซันพยายามจะฟ้องนะครับว่าไม่ฟาวอะไรแบบนี้เหมือนบอลออกไปแล้วครับไม่รอดครับดูว่าบอลออกไปก่อนหรือยัง
0: ทำเร็วอยู่แล้ว
3: ต้องดูมุมนี้ครับบอลออกไหม
0: ยัง
3: ไม่ออกครับโอ้ก็ชัดเจนครับฟาตูใบเหลืองนะครับเข้าช้าเองครับเริ่มจะโดนใบเหลืองไปแล้วก็ถือว่าอันตรายนะครับแบ็กซ้ายโดนไปแล้วครับฟาตูตอนนี้ขึงอย่างเดียวครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายท็อตซาตอนนี้มาอยู่แล้วก็ไปไม่ผ่านอีกแล้วครับดูดิครับฮานี่จิ้มแล้วก็ไปโดนท็อตซาครับโอ้ดูเลยครับอุตส่าห์เปลี่ยนฝั่งมาเอาท็อตซามาก็เจอโมเมนต์อันนี้เล่นงานเหมือนเดิมครับเตะปั๊มอาสัตขาโดนขาของทางด้านของท็อตซานะครับได้ทุ่มครับหยิบ
0: ครึ่งแรกเหลืออีก10ประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเจ็บ
3: หน่วยตั้งมาเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอาซาร่าทางซ้ายมีแต่ได้ชูโอ้ฝาล่าเปิดไปคนละทิศคนละทางเลยไม่ดีครับลูกนี้จะทะลุให้มามูดมันไปคนละช่องเลยครับไปติดกองหลังด้วยครับวางยาวสวนมาใหม่วิเคเล่โดนกระโดดตีเข่าดักไม่ได้ครับซิโก้คืนหลังมาครับฮันนี่ให้มาซิโก้จับพลิกยังได้ทุ่มแล้วครับ
0: ครับ
3: ไปติดทางด้านของคาสันเย่นะครับ
0: พยายามจะเกี่ยวตัวแรกแล้วไปต่อครับ
3: ที่อียิปต์ก็เหมือนรู้นะครับว่าคาสันเย่แกโดนใบเหลืองไปแล้วก็พยายามจะเน้นเกมทางขวาครับดึงช้าไว้ก่อนเลยครับแต่ในของ
2: ก็อิบราฮิมเลยครับดึงช้ากลับหลังไปเลยครับ
0: รู้ว่าทีมเป็นรองก็ต้องเล่นแบบนี้ครับนำด้วยครับอียิปต์พยายามจะให้ผู้เล่นของเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
2: คือเวลาได้บอลในแดนตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะเบลเยียมมาก็เคาะกันเองครับเล่นเวลาไปด้วยครับกับแบ็คโฟร์เนี่ยแหละครับเปิดยาวดีกว่าครับชูเบร์ให้มาบอลตกลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับได้ทุ่มเลยครับอักซันเย่

0: ฝากตรงกลางมาครับจิลมันอยู่นี้ตรงกลางทั้งจิลมันโอนาน่ากับเดอบรอยเล่นกันด้วยความยากลำบากจริงนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะเจอนะนักเตะอียิปต์แบบกรูเข้ามาหาตลอดนะครับเนี่ยต้องมาดึงเอาบอลจากตรงกลางสนามเอาครับจิลมันมองก่อนเลยครับจิลมันแทงทะลุตรงกลางมาเดี๋ยวแค่เลยต้องมาเกี่ยวบอลเก็บแล้วครับเป็นกอยยัดในมาแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีครับ
1: แล้ว
0: ก็เจ็บเลยครับนักเตะหยิบเนี่ยพยายามจะฟ้องว่าโดนเหยียบเข้าไปครับ
1: โอ้ก็เป็นฟาตี้
0: เป่าให้ครับฟาตี
1: ้ต้องเป่าหยุดเกมเลยดูจังหวะฟาตี้จังหวะปั๊มบอลถึงบอลก่อนอู้ยโดนเชลมานย่ำครับ
0: จริงๆแกน่าโดนเหลี่ยมเนาะ
1: เนียน
0: เล่นแบบนี้เหมือน
1: ตีเนียนเข้าไปเหยียบ
0: เหมือนเจตนาเออโอ้โหไปเหยียบเข้าที่ข้อเท้าเขานะครับ
1: โอ้ยช่วงพักติวเลยครับอาชูดูภาพช้าครับจังหวะแตะ1
0: จะให้ดูความเร็ว
1: แล้วก
0: ็
1: ยิงด้วยขวา100โอ้สปีดเท่าไหร่เมื่อกี้
0: 123ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: วิถีหัวแรงนะ
0: อู้120ก็ถือว่าแรงแล้วครับเร็วกว่ารถจันเอกอ่ะนะครับ
1: ผม108แล้วพี
0: ่108เฉยๆ108กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: 180กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: โอ้โหเจอความอึดอัดเข้าไปแล้วครับคล่องบอลเยอะจริงอ่ะแต่มันยังไม่มีลูกเสียวเลยนะครับเยี่ยมนะครับชิรมันไหลทะลุขึ้นมาครับจะแทงทะลุก็ไม่ได้แล้วจะพลิกต่อมามูดวนหนีมามามูดถึงก่อนแล้วโดนดักได้ครับโดนดักไปได้ครับไปลุยทะลุมาให้ไปเดกเลเลอร์แต่งเข้าขวาจะหาช่องยิงอยู่แถว2ลุยมาไม่มีเหลี่ยมยิงอีกล็อกแล้วล็อกอีกโอนาน่าหน้าก็ไปโทษแทงไปทางซ้ายแล้วยกข้ามาบอลตกพอดีโดกูหักมาแล้วยิงลูกนี้วืดตามมาจิ้มอีกทีนึงยังได้อยู่ก็ปั๊มกันอีกทีนึงเอามาใหม่ครับเอ็นกอยหน้าก็ไปโทษเอ็นกอยต้องกลับหลังแล้วครับตั้งใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยครับมาอีกแล้วครับโทมัสมินิเยจะหาช่องบอมอยู่ตอนนี้สลับกันอยู่นะครับโดกูมาอยู่ขวาครับทอดซาไปเล่นซ้ายแล้วครับเอ็นกอยครับเข้ามาโอนาน่ายังขึงไม่อยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับเอ็นกอยอีกทีนึงทะลุทางขวามาครับโทมัสมินิเยตั้งป้อมอยู่วางเข้าไปด้านในบอลโค้งมาโขกสะบัดไปตกมาพอดีแล้วได้ซัดลูกเดียวบอลฉลับยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหอิบราฮิมจะสวนคืนซาร่าไม่ถึงบอลตกมาจับยาวโดนไล่มาแล้วครับแล้วละขโมยบอลได้ฟาวไปแล้วครับโอ้โหไม่งั้นงานเข้าเลยครับเบลเยียม
1: ราชินไปทำฟาวแล้วซาอู้จังหวะยิงทอสซาเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะโดนไม่เต็มนะครับยิงไกลแต่ว่าติดบล็อกครับเจ็บด้วยนะครับเนี่ยเหมือนกุมไปที่ข้อเท้าขวานะครับ
0: ลูกนี้ที่ราชินไม่ฟาวขู่มามูดไปแล้ว
1: บอลจากบูริเย่ทางขวาเนี่ยเปิดไปอ่ะจังหวะมีโหม่งชงมาทางเสาไกลซ้ายของทอสซาเหมือนจะยิงเหมือนยิงไม่ดีนะครับ
0: มันวางโดนเหมือนแป๊กๆอ่ะนะครับโดนไม่เต็มนะครับ
1: แต่เบลเยียมมาใหม่ครับ
0: บอลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นโยนข้ามฝั่งมาก็ยังดักไม่ได้ครับประตูอาชูแต่งมาให้ครับมามูดดึงก่อนมามูดดีดออกซ้ายมาอาชูมีช่องแล้วจับไปลูกนี้โดนจิ้มออกเหมือนต่างคนต่างฟ้องจะเอาเป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: ได้ฟาวไหมไอชูโดนกระแทกล้มเลยนะครับพยายามจะเลาะริมเส้นไปต้องดูตรงนี้ครับ
0: โอ้ไม่โดนบอลเลยนะ
1: ตรงนี้น่าจะได้ฟาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าผู้ตัดสินให้ฟาวหรือเปล่า
0: คิดจะไม่ให้ฟาวครับพลาดนะครับเพราะว่าเต็มข้อเท้าให้ฟาวโอ้แต่ว่ามันโดนตรงนู้นนะทำไมแกให้ถอยมาซะเยอะเลยครับ
1: ก็เป็นมูนิเย่นะครับที่ไปทำฟาว
0: ดูวางยาวอีกแล้วครับเป้าหมายเป็นมามูสเลยครับวิ่งฉีกมาบอลลึกไปถึงคุ้งตัวต้องโดนไล่อยู่นะครับเบอร์นิเยครับต้องคืนกับไปตรงกลางครับเอ็นกอยบอลแบบนี้อันตรายครับเล่นเหมือนกับที่มามูสอยู่กับแฟรงเฟิร์ตนะครับวางทะลุมาให้กับวิ่งนะครับลูกดีดยาวมากเหมือนกันครับทิ้งไปท็อตซาเจอฮานี่ถึงก่อนครับฮานี่บังไว้ท็อตซาไล่เตะอัดซะเลยโอ้โหแซ่บจริงครับบอลออกหลังด้วยนะครับได้เตะเปิดมาวันนี้เด่นมากครับแบ็กขวาครับโมฮัมเหม็ดฮานี่
1: ขวาซ้ายถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีครับทั้งแบ็กขวาฮานี่ซ้ายฟาตูนะครับนี่ครับกุนซืออย่างฮอสซัมฮัสซันบอกให้ลูกทีมใจเย็นๆครับ
0: เพราะวันใกล้จะจบครึ่งแรกตอนนี้40แล้วนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1นะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับไม่รวมทดนะครับ

0: บอลโยนมาพยายามจะพักบอลโอนาน่ามาทีละมันก็ไม่ได้ต้องคืนหลังนะครับเอ็นกอยไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมวันนี้ก็พยายามจะโยกซ้ายโยกขวาโล้ไปโล้มาแต่วันนี้ต้องชมเกมรับของอียิปต์นะครับดักกันได้ดีครับต้องสลับตำแหน่งกันนะครับพยายามจะดึงก่อนครับเล่นกันที่แนวรับบ้างครับลุยมาครับมิเคเล่ให้สั้นๆแบบโอ้โหคาสันเยไปไม่ได้แน่นครับโอนาน่าฝากตรงกลางเลยครับพยายามจะลุยตัดฝ่ามาแล้วจ่ายมาโดนแย่โดนนิดนึงอาชูยังได้อยู่ครับโทมัสมินิเยแล้วจ่ายไม่ดีครับโอ้โหเอาได้สวนอีกแล้วครับมามูดคืนมาซาร่ากัดชากไปแล้วซาร่าลุยมาต่อซาร่ายังมาอยู่นะครับขวามีซิโก้รออยู่ดึงช้าก่อนครับเพื่อนเดิมมาไม่ทันครับคืนกลับไปที่ฮานี่เลยครับไปตั้งกันใหม่เลยครับ
1: ขึ้นไม่ได้ไม่เสี่ยงครับซาร่าบนแล้วก็จ่ายเอาชัวร์นะครับเนี่ยมาตั้งในแดนของตัวเองครับอียิปต
0: ์ซาร่าไปมีแค่2คนนะครับอ้าวอันนี้โมโหตัวเองครับ
1: เป็นอัตเตียครับไปจ่ายพลาดแล้วออกข้างไปเองครับ
0: คืออาชูแกก็ห้อยสูงไว้หน่อยครับอัตเตียก็ไปดันจ่ายไม่มองเพื่อนไปย้อนหลังนะครับ
1: เปอร์เซ็นต์ในการคอนโทรลบอลเนี่ยทางฝั่งเบลเยียมนี่ถือว่าเยอะกว่านะครับ
0: 55% นะครับบอลตรงกลางให้มาครับเดอบรอยนะกลับไปทดลองยิงดู2ชั้นแลบกระดอนไปกระดอนมาแล้วอาชูจะแตะหนีอาชูไปแล้วผ่านเดอบรอยแล้วทะลุมาโอ้โหไปคนละช่องไม่งั้นทะลุไปในมามูดมาเอ้ามาใหม่อีกทีนึงครับลุยมาเดอบรอยเดี๋ยวบอยฝากขวามาชิมิโดกูโดกูจะแหวกเข้าไปเจอ2ไม่ผ่านครับอาชูเกี่ยวได้ครับไม่ฟาวด้วยครับคืนกลับมาครับฟาตูทะลุบอกจ่ายไม่ดีครับแม่วันนี้โดนไล่อยู่ครับสุดท้ายครับฟาวไปแล้วครับ แต่นักอัตเตียครับ
1: โอ้อาชูวันนี้เด่นจริงครับ
0: คืออาชูเด่นในการสวนกลับเกมสวนอาชูเด่นแต่ว่าเกมรับนี่ต้องให้เลยครับฮานี่ทอดสาดีทะลุขึ้นมาครับโอ้ดิไปอยู่เป็นหน้าเป้าไม่เจอบอลครับเดเคเลเลอร์ต้องมาเล่นเป็นริมเส้นแล้วก็ลูกงัดข้ามมาหยอดมาแล้วถึงก่อน9-1ครับโอ้โหออกมาได้ทันครับอุฟาชูโบลุยสวนมาครับซาร่าทางซ้ายเจอรุม2อยู่ครับซาร่าดึงก่อนโอ้ทางแคบซะแล้วซาร่าบอลหลุดมาซิโก้จิ้มทะลุมาอ้าววัดต่อเข้ากลางมาซิโก้จับบอลยังได้อยู่ครับมามูดลงมาดีดคืนมาครับอัตเตียฝากซ้ายเลยครับอาชูลุยมาแล้วครับเลาะซ้ายมาอาชูอัตเตียพุ่งขึ้นหน้ามาครับยังดึงไว้อยู่ขึงไว้อยู่ครับฝากซ้ายมาอีกทีอัตเตียมีทางด้านของอัตฟาตูเติมขึ้นมาช่วยนะครับขึงบ้างแล้วครับตอนนี้อัตเตียดีทะลุมาเอาบอลกระดอนมาตรงกลางเอาจ่ายไม่ดีครับยังได้อยู่ครับฟาตูเอาไงครับปาดเข้ากลางมามูสขึงไว้ก่อนครับโอ้โหขึงแบบยาวๆเลยนะครับมาข้ามฝั่งมาฮานี่เปิดยัดในไปชันแลบมาพอดีเข้าทางมามูดโดนจิ้มแล้วไปฟาวครับเข้าช้าไปหน่อยครับมามูด
1: จับบอลแรกแล้วมันกระดอนห่างครับตามซ้ำเลยจะเป็นด้านโอนาน่าที่จังหวะโดนฟาโอนาน่าครับโอ้ยนี่ก็ย้ำไปที่หลังเท้าโอนาน่าเลยครับ
0: จังหวะแย่มันไม่โดนแต่จังหวะขาที่เหยียบที่ไปเหยียบตรงบริเวณปลายสตาร์ทพอดีครับ
1: ครับ
0: นี่ให้ดูกล้องด้านหลังยิงดีจริงครับนี่กล้องเป็นกล้องของพุทธศิลป์นะครับ
1: ครับ
0: แฟนๆนี่กระโดดแทบหลุดจากแผงกั้นนะครับ
1: แฟนอียิปต์ก็รู้นะเพราะเจ็บครึ่งแรก4นาทีนะครับก็พอมาแบบเป็นรองพอได้ประตูนำมันก็สะใจนะ
0: แล้ววันนี้จ่ายบอลเสียเยอะมากครับเนี่ยโทมัสมูนิเยไปจ่ายไปเฉยเอาแต่ก็ต่างฝ่ายต่างจ่ายเสียเหมือนกันครับซิโก้จ่ายมาเดเคเลเลอร์ให้มาย้อนหลังครับทอดซาดีดไซก้อยมาอีกทีก็ยังลงมาช่วยได้ดีครับซิโก้หัวทิ้งไปก่อนซาร่าจับไปครับบอลล้นมาโอนาน่าให้สั้นๆพยายามจะแหวกฝ่ามาเองครับเดอบรอยเลาะซ้ายมาโดนจิ้มออกข้างครับ
1: นั่งได้ทุ่มอยู่จะทุ่มไกลยัดเลยหรือเปล่าเบลเยียมนี่ครับคาสันเย่เหมือนจะทุ่มไกลเลยครับนะจะเล่นสูตรไหนไกลหรือใกล้
0: แต่ว่าป้ายมันติดทำให้ถอยไกลไม่ได้ครับก็ทุ่มโด่งๆมาครับโมงตั้งมาพอดีตั้งมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ยข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับเชลมี่โดกู
1: ใช้คำว่าจะเต็มหลังเท้าแต่มันเข้าเหลี่ยมเท้าขวานะครับเชลมี่โดกู
0: ดูดีกาเซียต้องหันหลังเลยครับ
1: โอ้นี่ขนาดใกล้ๆนี่ยังทุ่มยัดมาในกรอบ
0: เออทุ่มมาไกลมากเลยครับ
1: จังหวะยิงบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันออกข้างเยอะไปหน่อยคอนโทรลบอลยากครับลูกนี้ของโดกูครับเนี่ยต้องขยับตามการกระดอนของบอลด้วยนะครับปิ้นเลย
0: จังหวะดีดของเดอะเคเลเลอร์เนี่ยบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันไกลตัวครับจากภาพเนี่ยมันสุดปลายเท้าพอดีเลยมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลยบานออกไปเลยเป็นไซส์ก้อยบานไปเยอะครับบอลยาของคุกตัวนะครับบอมแล้วครับบอมมาเป้าหมายบอลตกมายังโมงดักไม่ได้ครับฟาตูไปช่วยได้ดีครับอาชูพยายามจะไปดีดทะลุบังครับอาชูให้มามูดบอลมาโดนแซะนิดนึงโดกูยังอยู่ทางขวาครับตอนนี้มาสลับมาเลยนะครับโดกูมาอยู่ขวาแล้วครับโอนาน่าไปที่เมคิเล่มีคาสตันเย่เติมมาครับทอสซาต้องคืนก่อนครับไม่ไหวครับแน่นเกินครับตอนนี้ก็พยายามจะดึงอยู่นะครับบอลลุยมามือนิเย่ไม่เอาครับเลือกขวาบอลกลับมาใหม่พยายามจะชิงให้มือนิเย่โดนบังเหลี่ยมแล้วครับบังไปเรื่อยๆครับฟาตูบังแล้วก็ฟาวไปแล้วครับโทมัสมินิเย่ครับ
1: จะไปดึงฟาตูแล้วเสียฟาวนะครับก็ดึงเวลาไปด้วยนะครับอียิปต์เพราะเจ็บครึ่งแรกเหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับ
0: นี่ถือว่าทำกันบ้านมาดีครับอัสซานฮัสซันนะครับ
1: ก็นำก็จริงแต่สีหน้าก็ยังเครียดอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์นะมันเป็นรองในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะ
0: ช่วงพักครึ่งน่าจะเยอะเลยครับเพราะเห็นไอ้ดึงโน้ตไป 3-4 ใบเลยครับลูดี้กาเซียไปเสียบไว้ที่เสื้อสูตรแล้วเดี๋ยวพักครึ่งคงได้ใช้ครับจดไว้แล้วครับแผนเอาโมงคืนหลังไม่ดูนะดูตาเลยไปสุดเส้นแล้วยิงลูดี้ใจขาเซฟโอ้โหเอ็นกอยไปโมงคืนหลังแล้วไม่ดูครับไม่มีใครอยู่ครับ
1: นี่ยังดีที่มามูดจังหวะไปยิงเนี่ยมุมมันไม่มีนะครับโมงคืนแล้วมันไม่ถึงมันห่างเยอะครับมาใหม่ทีเตะยัดได้เตะมุมครับอี
0: คือมามูดก็มองแล้วข้างในอ่ะไม่มีเพื่อนเติมก็เลยเตะยัดไปอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยได้เตะมุมเลยครับโอ้โหเห็นกอยเกือบไปครับแนวรับดาวรุ่งของทางเบลเยียมนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับจะเตะมุมอาจจะเสียเปรียบหน่อยครับเพราะว่าตัวเล็กกว่ากันเยอะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรเล่นสูตรไหนครับอาชู
0: เล่นสั้นครับอาชูคืนย้อนหลังมาแล้วแทงทะลุมาให้ซาลาวางมาโดนโมงทิ้งมาแถว2วิ่งมาสัดลูกเดียวยิงแป๊กแล้วบอลมันล้นมายังตามไปเก็บก่อนบังจะเอาเตะมุมแล้วก็ได้เตะมุมครับทางด้านของเยเซอร์อิบราฮิมนะครับได้เตะมุมครับเปลี่ยนฝั่งมาเป็นทางขวาบ้างครับ
1: นี่เตะมุมช่วงทดเจ็บเนี่ย3ครั้งติดเลยนะครับฝั่งขวาเนี่ยโมซาลาจะปั่นเดี๋ยวดูว่าจะเปิดมาหรือว่าจะเล่นเวลาตรงนั้นมุมธงครับแต่ช็อตนี้จบก็น่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับเพราะทดครบมาแล้ว4นาทีครับ
0: เพราะเหมือนเล่นฟรีครับเปิดมาแล้วก็ได้หรือไม่ได้ครับปั่นเข้ามาแล้วมงมาโอ้โหจะแย่ไม่ถึงโอ้โหดูแล้วคุกตัวออกมาแล้วไม่ถึงบอลด้วยโอ้ขอแค่ชาร์จโดนเนี่ย 2-0 แน่นอนครับ
1: เดี๋ยวดูว่าตัวไหนครับ
0: โอ้ยออกมาพลาดครับคุกตัวไอ้แกออกมาปัดมาชกครับโอ้โหดันเพื่อนมามงดักซะก่อนคร
1: ับลาซีนเนี่ยลาชีนะครับพยายามจะเข้าไปโหมดแต่ถลำมานิดนึงก็จบครึ่งแรกนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์ 0-1 นะครับอียิปต์ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านอาชูครับนาทีที่19ของการแข่งขันแต่รูปเกมในช่วงท้ายๆครึ่งแรกสนุกนะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวดูว่าไอ้ที่เขียนใบมาเพียบ จะไปแก้เกมยังไงก็ดูดีกาเซียนะครับโอ้จดไว้ตึมเลยครับ
1: เดี๋ยวดูผลฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ไอซ์แลนด์นะลีกสูงสุดอากูเรรี่ตามหลังเฟรมอยู่ 3-4 ส่วนดิวิชั่น2เนี่ยยอนเนียกับแครี่ 0-0 นะครับเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตทูโวก้า1ประตูต่อ0
0: ครับ
1: ก็น่าจะประมาณนี้ผลบอล
0: ส่วนช่วงนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์หน่อยครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระหัวเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจนะครับต ัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่เริ่มดูแลสุขภาพเข่านะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มก็คือซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร021143990นะครับ021143990นะครับ
1: ครับ

0: ็ร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกครับก็ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลไปร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดและก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทครับก็ร่วมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึงMcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับผม
0: ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเนาะ
1: ช่วงนี้ผมไปดูข้อความนิดนึงพี่หู
0: เก็บตกให้เน
1: า
0: ะ
1: พี่หญิงส่งมานะครับงวดนี้นะครับ16มิถุนายน2569
0: ครับ
1: เลขที่ส่งมาคือ809แล้วก็669
0: ครับ
1: ชอบตามไม่ชอบผ่านนะ
0: ก็ถือว่า
1: ไม่ว่ากัน
0: แฟนๆสเปนน่าจะรออยู่แฟนๆสเปนก็พรุ่งนี้
1: แต่ถ้าเบลเยียมไม่มานี่ก็แฟนเบลเยียมด้วยนะ
0: ก็ไม่แน่ว่
1: า
0: พรุ่งนี้แฟนอียิปต์อาจจะเยอะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็มีบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลจะเสริมทัพใครหรือยังครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วยังไม่มีข่าวจะได้คนไหนเลยแต่ถ้ามาดริดจะเอาแมกก้าต้องแลกกับกือแลหรือว่าคาร์มาวินก้านะครับสาวกชุดข่าวว่าผมบอกตามตัวนี้ยังไม่ให้ครับแต่คุณกฤตภาค
0: ตอนนี้คุณกฤตภาคที่มีเนี่ยก็คือตัวที่ต้องแย่งหน่
1: อ
0: ยนะที่มีข่าวอย่างพวกอเล็กซ์สกอตต์โค้ชอีลาอูล่าเขาก็ตัวเก่าของเขาก็มีข่าวอยู
1: ่เดียวมองเด้
0: แล้วก็ล่าสุดเดียวมองเด้ก็หลักร้อยมันก็ยังแพงอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเดินเกมแล้วนะครับตามอาร์เซนอลเลยก็คือไอ้เจ้าบูอัดดี้ของโมร็อกโกนี่แหละ
1: ฟอร์มดีจัด
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะราคาขึ้นไปถึง70แล
1: ้
0: วนะครับก็ตอนนี้คือตัวที่ลิเวอร์พูลมองมันดันเป็นตัวตลาดตัวที่ต้องแย่งกันอยู่ผมว่าอาจจะต้องรอแล้วก็ผมว่าอาจจะให้อีลาวราได้ปล่อยต
1: ั
0: วไปก่อนไหมเนาะเพราะมันจะมีตัวใหม่เข้ามามันอาจจะต้องให้ตัวเก่าออกไปก่อนนะครับคือถ้าแม็กก้าไปอย่างเงี้ยอาจจะซื้ออเล็กซ์สกอตเข้ามาเนาะ
1: ก็นั่นอย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลกับทีมใหญ่มันสนใจทั้งเกมรุกแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางด้วย
0: ตอนนี้มันระดับไอ้ที่คุยเนี่ย80ล้านปอนด์ด้วยมันก็ต้องใช้เวลาในการคุยหน่อยคร
1: ับพี่อู๋พี่เอกนุ่นจะมาหงอีกรอบพี่เอกว่าไงจากพี่จอนคลอง6ถ้าถามผมถ้าได้มาก็ดีเพราะมันฟรี
0: ค่าเหนื่อยถ้าไม่แรงมากนะ
1: ใช่
0: นะแกจัดสักแสนห้าผมว่าโอเคนะ
1: เพราะมันได้ฟร
0: ีเพราะว่ามันไม่มีค่าตัวเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนดาวิดมันก็น่าจะเข้ากับแท็กติกของเลอร่า
0: อย่างน้อยดาวิ
1: ด
0: ผมว่าก็มาในกรณีที่มีศูนย์หน้าแตกต่างกันหลายๆคนเนาะ มีสายจี๊ดละใช่ไหมมีสายจี๊ดอย่างไอ้เจ้าเอกิติเก้ใช่ไหมมีสายคมอย่างอีซักมีสายบ้าพลังอย่างไอ้เจ้านุ่นมั่งนะนุ่นเยสมาผมว่าน่าจะทำให้มิติในเกมรุกมันดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะ
1: จาก SMS หรือว่าเมสเซจช่องทางอื่นอยากให้พี่ช่วยจัดการให้ดีกว่านี้ครับเพราะถ้าบอกว่า มีอะไรทักทายมาทาง4689899แต่พอส่งไปพี่ไม่อ่านแล้วไปอ่านช่องทางอื่นก่อนรายการช่วงอื่นเก็บได้ครบนะครับก่อนที่ช่องทางอื่นจากFC ในที่นายกูรู
0: อันนี้ผมบอกตรงเลยนะเหลืออีกเพียบเลย
1: ใช่
0: ถ้าผมอ่านแล้วมันไม่ทันจริงนะครับเพราะว่าพยายามสลับ3ช่องนะครับ3ช่องเพราะว่าอาจารย์เอกเนี่ยแกดู Facebook ของผมเนี่ยสลับระหว่าง SBS กับทางด้านของ YouTube
1: ครับผม
0: อันจริงมันไม่ทันจริงต้องขออภัยเพราะว่า
1: คือเรา
0: เก็บได้ไม่ครบอ่ะ
1: ไม่รู้นะผมว่าเวลาเราจัดอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับ
0: SBS นะ
1: 489899ก่อนแล้วนะครับขอบคุณพี่หญิงนะคะจดไว้แล้วค่ะจากน้องเธอลงทุนจากทาง YouTube นิดหน่อยนะอาจารย์ก่อนที่จะไปพักกันเนาะคุณนันทพงศ์สวัสดีด้วยนะครับทักทายกันมาคุณนาโมเลเวอร์พี่พักคูลิ่งเบรกแล้วครับไลฟ์หายกันในช่วงนึงประมาณนี
0: ้อ
1: ๋อช่วงนี้เปลี่ยนจากห้องส่งมาตรงนี้ไง
0: อ
1: ๋
0: อเพราะว่าเราย้ายจากห้องส่งข้างในครับ
1: มา
0: จ
1: ากข้าง
0: นอกเพราะว่ามันจะมีเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมันก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการไลฟ์นะครับ
1: ครับแอปฟังมาได้เลยครับหลายวันแล้วก็แนะนำนะก็ให้ลบแอปเก่าทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดแอปใหม่มาผมเห็นคุณนันทพงศ์เนี่ยแนะนำละนี่บอกว่าแอปเก่าลบทิ้งเลยครับโหลดแอป

0: ใหม่แทน M-Cord Connect อันนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับคุณใจเย็นนรสิงห์ทำไมมันขึ้นหมุนๆครับแต่ฟังได้อ่ะก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นทีมงานแก้ไขอยู่เนาะ
1: ครับครับ
0: สวัสดี
1: ครูที่เห็นน้องๆเขามาดูอยู่นะครับ
0: พี่ไพโรจน์บอกว่าสวัสดีครับกรีดยางอยู่บุรีรัมย์ครับ
1: ครับโอ
0: ้ฝากติดตามด้วยนะ
1: เวลากำลังได้เนาะตีสองจะตีสาม
0: อยู่นครยังมีเลยอยู่ใต้อยู่นครมีหมดนะครับคุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกเบลล่าจะแพ้หรือเปล่าครับอะไรประมาณนี
1: ้
0: อยากให้อียิปต์ตกรอบครับคนเชียร์อียิปต์ก็เยอะพี่ต่อเรียบร้อยเลยเป็นกำลังใจให้เบลเยียมแล้วก็อียิปต์น่าจะชนะนะครับจากคุณบุญอนันต์พักบาพี
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยยังยิงไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับไอ้ลูกยิงก็ไม่อันตรายเลยนะครับ
0: ครับ
1: โอกาสยิงทางด้านของอียิปต์เนี่ยตรงกรอบไป3นะคร
0: ับ
1: แต่ว่าโอกาสยิง8ครั้งของเบลเยียมที่ขึ้นมากราฟิกจากทางฟีฟ่าเนี่ยไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับ
0: ใช่อียิปต์เก่งชนะแน่เดี๋ยวรอลุ้นอีกครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวมองเด้น่าจะแฟนหงนะอยากได
1: ้อย่างจี๊ดเลยนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้น่าจะได้เห็นฟอร์มไปแล้วเผาอินคาปิเย่ซะเยอะ
0: สปีดจัดมากนะครับ
1: อย่างเร็วอ่ะ
0: ครึ่งหลังยิงประตูได้แน่นอนเบลเยียมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับนักพากย้ายค่ายกันเยอะกว่านักเตะอีกจากคุณท็อป
1: ครับผม
0: แล้วก็มีแมนยูจะได้ตัวเพิ่มไหมครับโอ้ได้แน่นอนฮะเดี๋ยวรอก่อน
1: แมนยูตอนนี้ก็เต็งๆแมทธิวเฟรนเดสอยู่นะครับเพราะตอนนี้เขามองว่าเฟรนเดสน่าจะโอเคกับทางด้านของแมนยูที่สุดแล
0: ้
1: วแต่ว่าราคามันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่80-85นะครับล้านปอนด์นะ
0: ก็ต้องรอลุ้นกันนะเนาะเพราะว่าเอาจริงตลาดเนี่ยเผื่อเพิ่งเปิดวันนี้ได้ซ้ำเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: 15-16นะครับ
1: แล้วก็มีข่าวกับคิมมินแจด้วยคิมมินแจของบาเยิร์นนะครับ
0: คิมมินแจก็มีข่าวลิเวอร์พูลนะอาจารย
1: ์ใช่ก็หลายทีมให้ความสนใจอยู
0: ่ครับผมก็ทางเพจ Facebook นิดนึงนะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ไลฟ์หายไปแป๊บนึงกลับมาแล้วนะครับขอบคุณ
1: น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีครับ
0: คุณกฤษดาบอกแอปฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับฝากดูหน่อยครับพี
1: ่
0: ลองโหลดแอปใหม่นะพี่กฤษดา
1: ถ้าเป็นตัวเก่าไอ้ที่เป็นสีฟ้าลบทิ้งแล้วก็เอาเป็น M-Cord ไอ้ที่เป็น Connect อ่ะนะครับตัวใหม่นะครับ
0: ฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนี่พี่ประสิทธิ์ตามเราตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะ
1: ครับก็สวัสดีด้วย
0: แต่เวลานี้เวลาเขาเวลาของพี่ๆน้องๆที่เขากำลัง
1: ก็อาจจะมีเก็บตกไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะก็พยายามจะเก็บให้ครบอยู่นะครับ
0: คุณเพียรชูแก้วทักทายมาพี่ประพิษสวัสดีครับอาจารย์อู่ภาคตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยครับจากคุณคุ้งแลมพา
1: ครับก็ขอบคุณด้วย
0: สวัสดีครับพี่เอกพี่อู่พี่เอกผมบอกแล้วไม่เชื่อเยอรมันจริงๆอาแจ็คเด็กของเยอรมันทักทายด้วยสังโพลีเป็นไงบ้างฮะนี่ก็แฟนสังโพลีนะ
1: สังโพลีก็นี่ไงเมดคาร์ฟไงยิงได้แล้วโชว์ฟอร์มดีกันหลายคนนะ
0: เยอรมันโหดมากอาแจ็คเมื่อวานนะพี่เอกคิดว่าจะชนะไม่ถึง4ลูก
1: ไม่ก็คิดว่าโหดอ่ะแต่คิดว่าจะโหดแบบ3ลูกไม่คิดว่า
0: ล่อไป7อ่ะโอ้โห7-1ยังโหดนะรอบ5ทุ่มนะครับมวยรองมาแล้วครับรอบดึกขอมวยเป็นต่อบ้างประมาณนี้ก็
1: ต้องรอลุ้นเพราะว่ายังมี45นาทีแล้วด้วยความที่ผมเคยพากไอ้ลูดิกาเซียตอนที่เขากำลังฮอตๆอย
0: ู
1: ่กับลิวอ่ะเป็นโค้ชที่บ้าเกมลุกนะเกมลุกจ๋าเลยแล้วยังมีทีเด็ดอย่างลูกากูนะลูกเคบาคิโออะไรพวกเนี้ยสายจี๊ดจี๊ดอาจจะต้องลงมาเพราะวันนี้ก็ท็อตซาก็เจาะไม่เข้าโดกูก็เจาะไม่เข้าเนาะเดอบรอยก็วันนี้โอ้โหได้บอลโดนลุมตลอดเลยอะ
0: แบ็คมาได้อย่างฮานี่ฟาตูครึ่งแรกยังแรงมีอยู่เดี๋ยวดูครึ่งหลังว่าจะหมดหรือเปล่า
1: ฟาตูนี้อาจจะต้องลุ้นเนาะเพราะมันโดนเหลืองไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คุณฟิลคูดบอกว่าอยู่อุดรทักทายกันมาใครฟังอยู่ที่ไหนทักทายมาบอกกันได้นะครับ
1: เพราะตอนนี้เรา41สถานีใช่ไหมจันน
0: ี่41สถานีทั่วประเทศนะครับ
1: ค่าไฟจากทั้งจากตรงไหนก็มีปัญหาอะไรส่งมานะครับ
0: ถ้า
1: แก้ได้ก็เราก็พยายามจะแก้ไขให้เน
0: า
1: ะ
0: พี่จำเนียนสีแสงมุกท่านทั้งสองอย่าเครียดนะครับ
1: ครับ
0: อ๋อไม่เครียดนะครับคือบางอย่างเราแค่อธิบายให้เข้าใจ
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เครียดหรอก
0: ไม่มีอะไรไม่มีอะไร
1: เราไม่มีอะไรการเราก็อธิบายให้ฟัง
0: คือถ้าเป็นแฟนก้าวที่เป็นขาประจำ
1: ก็จะเข้าใจ
0: อยู่แล้วนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ก็พยายามจะเก็บให้หมดก่อนเบรกเดี๋ยวครึ่งหลังจะได้มาลุยกันต่อนะเกมเบลเยียมกับอียิปต์นะจ๊ะ
1: นี่ยอมแบบไม่พักเลยนะ
0: ใช่
1: คนอื่นก็พักนะ
0: ไปพร้อมยัง
1: โอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
19: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
20: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
21: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
22: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
23: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
24: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
25: อั
24: ปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 น.ถึง 17 น. 30 น.
0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับเกมครึ่งเวลาหลังนะครับบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่ 0-1 นะครับกลับมาครึ่งหลังยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอียิปต์พยายามจะลุยขึ้นมาจากริมเส้นนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับจะสวนกลับแต่ว่าก็ฟาวไปแล้วครับเชมิโดกูครับเจอหัวก่อนเลยครับตามมาอัดเลยครับวันนี้โหหน้าที่ของเขาเลยครับฟาตี้ยังเป็นเดคเคเลอร์อยู่นะครับยืนเป็นหน้าเป้าอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็วางทะลุมาทางซ้ายครับคาสันเย่แตะหลบไปแล้ว1เจอซ้อน2ครับโอ้โหซ้อนกันดีครับราชินผ่านฮานี่ไปได้ก็เจอดักอยู่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้เจอรุมล้อมอยู่นะครับบอลคืนกลับหลังมาต้องเตะทิ้งออกไปครับชูเบียชูเบียเตะเปิดมาแล้วก็โอ้โหตอนนี้บุกแหลกจริงๆนี่เบลเยียมจับบอลได้จะทุ่มเร็วอย่างเดียวเลยนะครับก็โดนตัดฟาวล์แล้วก็โดโก
4: ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นเบลเยียมได้เล่นง่ายๆหรือถนัดนะครับพอได้บอลปุ๊บนี่ผู้เล่นหยิบนี่โอ้เข้าถึงตัวเลยออกอาการหงุดหงิดแล้วครับเชลิมิโดโกก็โดนต่อได้เรื่อยนะครับ
2: วันนี้ต้องชมนัสเซอร์อิบราฮิมเนาะ
4: ครับ
2: เซนเตอร์ที่คอยมาสอนฮานี่โอ้บอลยาววางแม่นมากครับอาชูเจอกับมูนิเยครับอาชูลากตัดไปแล้วแทงอ้อมหลังมาจ่ายมาซัดลูกนี้ไม่ดีตามมายิงอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกโอ้โห3บล็อกโอ้โหเป็นจุดโทษของทางอียิปต์นะครับไม่ได้ลูก2ครับ
4: ทั้งมามูทั้งซีโก้ครับจังหวะยิงเหมือนมันยิงไม่เต็มยิงแป๊กไปติดบล็อกซี่ครับอูแต่ก็อันตรายนะครับเบลเยียมบุกเพลินๆต้องระวังจังหวะสวนนะครับ
2: แล้วมิเคเล่แกบอกโอ้โหยืนอยู่เฉยๆเจอเตะอัดไป3ทีครับซิโก้อ้าวจับบอลอยู่แล้วมันถลายออกไปเองครับทางด้านมุสตาฟาซิโก้มาดูอีกครั้งครับ
4: โอ้จังหวะอ้อมมาเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำซิโก้จังหวะแรกอะแป๊กจังหวะ2ของมามูสก็ไปติดบล็อกครับเมคเคเล่ที่ขวางอยู่
2: ถ้าไม่แป๊กเนี่ยน่าลุ้นประตู2มากเลยนะครับบริเวณจุดโทษมันโล่งๆเลยครับซิโก
4: ้ก็รีบยิงนะครับตรงนั้นมีผู้เล่นเบลเยียมพยายามจะปรีเข้ามาขวางนะ
2: วันนี้กลายเป็นคนหนึ่งที่ดูบทบาทน้อยคือทีเลมันนะเนาะทีเลมันหายโอ้ยกเท้าสูงโอ้เต็มหน้าเลยครับอัตเตียโอ้อัตเตียโดนเข้าไปจ่ายมาก็โหบุกไม่ได้ครับไม่ไหวก็ต้องดีดคืนหลังกลับหลังไปเลยนะครับไปนู่นเลยครับคูปตัวก็ออกสั้นๆก่อนครับเอ็นกอยก็เริ่มขยับมาบีบกดดันในแดนของเบลเยียมเลยนะครับ
4: เพ
2: ราะรู้อยู่แล้วว่าเบลเยียมเหมือนวันนี้เขาดาหน้าบุกแน่นอนเลยครับโอนาน่าคือหลังกลับมาครับเอ็นกอยฝาบอลฝ่ามาเองครับเอ็นกอยลุยมาครึ่งสนามได้แล้วครับเอ็นกอยโอ้จะออกข้างไม่ได้ครับต้องกลับหลังอีกทีแล้วครับตอนนี้โอนาน่าแทงทะลุตรงกลางมาโดกูฝ่าไปได้ก็โดนเบียดล่วงไปก่อนได้ฟาวครับโอ้นี่ตัดฟาวอย่างเดียวครับมามูสไปอัดฟาวครับ
4: กับเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกัน เนี่ยผักเลยฮะ

0: ก็ชิงตัดฟาวในระยะที่ไกลอยู่นะครับไม่ยอมให้ชลมีโดกูลากไปใกล้กว่านี้ครับ
1: มามูดมามูดนี่แกดึงแล้วแกบอกเลยครับรอก่อนครับโดรอมูดด้วย
0: 30กว่าหลาระยะไกลแต่โอ้โหดูจากตำแหน่งนี้มันแทบจะตรงประตูเลยนะเดบรอยครับอยู่ที่บอล
1: ยิงไม่ไหวครับไกลเกินครับน่าจะเปิดครับเล่นสั้นๆครับโอ้แต่สูตรนี้ไม่มีอะไรครับออกซ้ายมาทอสซาพยายามจะลากตัดในเจอซ้อนอยู่ทอสซาม้วนไปใหม่จะแหวกไปเจอ3ตัวที่3ทอสซาจะไปตอบยังไปไม่ได้แล้วโดดสไลด์ลูกนี้มาจะสวนคืนวางทะลุทางซ้ายมาสุดเส้นครับโดกูไปสุดเส้นจะหาช่องอยู่ลากเข้ามาด้านในโดกูไปสุดเส้นแล้วก็จะแย่ลูกนี้ยังจิ้มออกมาได้ครับอียิปต์วางสวนกลับมาเอาจ่ายไม่ดีซิโก้ตามมาปั๊มกันทีแล้วเอาละครับจะสวนซาร่าจ่ายลูกนี้บอลมันลอยๆไปหน่อยครับอาชูต้องรอมามูดล้ำหน้าอยู่ดีดทะลุไปก็ไปที่ว่างก่อนครับมาเตะทิ้งไปเลยครับจากด้านของคุกตัวครับ
0: ออกมาเล่นนอกกรอบว่าซาร่าน่ะสปีดไปเอาบอลนะครับโอ้ได้ฟาวครับชิลมัน
1: ต้องระวังตัวเองนะครับฟาตูไปฟาวชิลมันแต่มันฟาวเบาครับชิลมันเล่นเร็วเลยครับแจกเข้ากลางมาเดอบรอยก็ต้องกลับหลังเหมือนกันครับโอนาน่าเดี๋ยวมีตู่วิ่งตามตลอดนะครับเดี๋ยวเคเลเลอร์นี่โอ้โหแกแทบไม่มีพื้นที่เลยครับบอลมาโดกูพลิกได้โดกูเจอตัวซ้อนฉีกมาทางซ้ายครับคาสันเย่คืนมาเจมี่โดกูจริงจับไถไปอยู่แล้วก็โอ้โหได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับสังด้านซิโก้ไปฟาวโดกูนะครับได้ลุ้นเลยครับโอ้อีก9เดียวนะครับจะเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับเจิมทางด้านอัตเทียครับอัตเทียมาเตะก่อนนะครับได้ลุ้นฟรีคิกเลยครับเบลเยียมก่อนหน้านี้เดบรอยมันไกลไปครับโอ้โหมาแล้วครับเดบรอยเยื้องมาด้านซ้ายเล็กน้อยเท้าขวานี่พอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยเลยหัวกะโหลกมาประมาณสัก2.9ครับ
0: ครับ
1: หูระยะนี้อันตรายมากครับ
0: ขออีกครั้งครับทางด้านเควินเดบรอย
1: น์โชเบอร์ต้องสั่งกำแพงดีๆครับ
0: เหลี่ยมนี้มันเข้าเหลี่ยมขวาเลยนะพี่อู
1: ๋เอาอาชัวไปนอนขวางไว้ก่อนครับที่เหลือก็เอายัดตัวใหญ่ดูแล้วน่าจะปั่นแน่ๆเนาะระยะมันได้จริงครับยังจัดสูตรยังจัดเซตกันอยู่คือตัวใหญ่มันไม่มีครับก็มีแต่คนตัวเล็กๆครับอีฟตั้งกำแพงกันอยู่5คนก็เลยเอาให้มันเยอะๆไว้ก่อนครับฮานี่ก็เลยบอกเพื่อนเข้าไปยืนเยอะๆหน่อยครับกำแพงเนี่ยฮานี่เป็นคนดูไลน์ให้ครับเดอร์บรอยปั่นมาแล้วโอ้โหไม่เข้าแล้วครับเดอร์บรอย
0: เช็ดเสาหรือเปล่า
1: เช็ดเสาน่าจะชนเสาแล้วออกเลยครับ
0: เป็นเสาเหลี่ยมนอกนะครับคือเดอะบอยเนี่ยจะยิงหนีกำแพงแล้วมันโค้งเยอะไปหน่อยครับนี่มันปั่นโค้งแล้วมูฟูเช็ดเสาประตูเราไปไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหมันเลี้ยวเร็วไปหน่อยเลยครับปั่นลูกเนี้ยของเควินเดอะบอย
1: วิชัวเบิร์นไม่ทันแน่ๆครับแล้วมันไปโดนเหลี่ยมนอกแล้วโอ้โหนี่ติ๊กอ้อมกำแพงแล้วข้ามมาแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: วิ่งแฟนๆนี่ร้องจังโอ้เอาจะได้สวนแล้วครับลุยทะลุขึ้นมาจากภาพช้าลุยมาหน้ากรอบไปโทษยกข้ามาทางขวาพักออกได้แล้วจักซัดลูกนี้มาเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ก่อนโอ้โหคาสันเย
0: ่ซิโก้ในงาน
1: ได้ซัดแล้วหลอดเหลืองมาเต็มหลอดแล้วครับซิโก้
0: บอลสวนสวยครับบอลเนี่ยดูครับจังหวะซาร่าเนี่ยเปิดมาไม่ล้ำครับซิโก้พักอกจังหวะแรกแต่วิกกำลังจะตามไปเล่นต่อคาสันเย่เนี่ยปรีเข้ามาเคลียร์ออกไปก่อนครับ
1: แล้วเมื่อครู่เดี๋ยวไปฉายภาพช้ากลับมาอีกทีอียิปต์เกือบได้ครับ
0: ครับ
1: เตะมุมครับโมซาล่าเลือกวางเข้ามาด้านในโอ้โหไม่ไหวโดนโมงดักไว้ก่อนครับโมงตั้งกลับมารอดักเก็บแล้วครับก็ต้องคืนหลังครับอาเทียกลับหลังไปเลยครับไปประตูนู่นเลยครับอูฟาโชเบียไม่มีวันนี้แทบไม่ได้เซฟเลยครับโชเบอร์เซตกันก่อนครับฟาตี้จ่ายทะลุมาก็ต้องวนกลับหลังครับ ซิโก้คืนมาแล้วก็วางยาวขนานเส้นไปบอลทันไหมไต่เส้นอยู่ยังได้อยู่ครับซิโก้ซิโก้ไปเจอกับเอ็นกอยซิโก้จ่ายปาตัดมามามูดแต่งอยู่มามูดลากทะลุไปมามูดขอแค่ยิงไม่ทันเจอลุม2อยู่แล้วตามมาปั๊มอีกทีนึงยังได้อยู่ครับในกรอบเขตโทษอียิปต์ซิโก้ฝากซ้ายมาแล้วก็บรรจงวางครอสมาได้มงแล้วปัดทีมาตามมาซ้ำลูกนี้โอ้โหยิงผิดเหลี่ยมเฉยเลยอาชู
0: ยิงหรือเคลียร์ครับเนี่ยโอ้โหจังหวะแรกโมซาร่าโมงเนี่ยกูตัวเซฟออกมาครับ
1: ไม่อยากเชื่อตัวเองเพื่อนมองหน้าเลยต้องเข้าครับลูกนี
0: ้ดูครับบอลคอร์สมาจากทางซ้ายซาร่าโมงกดลงพื้นจังหวะแรกเซฟมาได้แต่รีบยิงไม่หน่อยครับแล้วมันติดไซส์อ่ะไซส์หนีออกไปเลยครับ
1: กะจังหวะปัดมาบอลมันกระดอนพื้นกะจะหลังเท้าดันไปโดนไซส์โป้งแล้วมันก็ขนานเส้นออกไปมุมธงเลยครับ
0: พื้นที่เวลามีอ่ะแต่สักหนึ่งช็อตก็ยังได้นะครับแต่รีบยิง
1: เต็มข้อแล้วจะเลยต้องโอ้โหระยะ 3-4 หลาเองครับ
0: หรือถ้ามันติดไซส์ก้อยก็น่าจะได้ลุ้นกว่านี้เนี่ยมันหมูมันเลี้ยวหนีครับ
1: อ่ะเปลี่ยนคู่แล้วตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยแล้วก็เบลเยียมต้องเปลี่ยนแล้วครับกาตานเย่นั่นแหละครับออกแล้วครับเพราะว่าเขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับ
0: ครับรัชกินครับลงมาแทน
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาดูโอนาน่าครับ
0: ครับ
1: เยบรัสนะครับเดอคูเปอร์กับรัสกินนะครับลองดูครับว่าการแก้เกมเป็นยังไงครับลงมา2คนนะครับ
0: ก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะกองหน้ายังไม่ส่งลูกากูลงมานะครับ
1: แต่ว่าก็มีโอกาสเกือบได้2-0หลายทีเหมือนกันนะครับซาร่าพาทัวร์ไปก่อนจ่ายย้อนมาซิโก้พาเข้าไปแล้วเซต 1-2 การซ้ายตรงนี้ปั๊มเข้าไปแล้วติดบล็อกเลยครับบอลล้นมาเดอบรอยทะลุมาโดกูจับแล้วโดกูครองไว้ก่อนเจอดักได้ครับมาจับสวนเกินมาแล้วก็ดักฟาวซะเลยครับราชินไม่ยอมให้เล่นเร็วเลยครับ
0: ครับผลไอซ์แลนด์ล่าสุดตอนนี้ยอร์เนียเสมอกับทางด้านคารี 1-1 นะครับแล้วก็เซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า 2-0 นะครับ
1: คู่นี้ครึ่งหลังนี้ยกระดับกันได้ทั้งคู่เลยครับมีเสียวทั้งคู่ครับก็ต้องดูว่าเดอคูเปอร์กับทางด้านของรัสกินที่ลงมาเนี่ยมันจะทำให้ทีมดีขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนไป2ครับ
0: ก็ยังเน้นบุกต่อเนื่องครับเบลเยียมจะเอาประตูตีเสมอครับ
1: นี่ต้องไปอยู่ริมเส้นแล้วครับเดอแคเลเลอร์โอ้โหโดนลุมครับอาชูทำได้ดีครับแย่งมาเตะทิ้งซะเลยครับทางด้านของราชินนะครับบอลตกมาครับเอ็นกอยก็พยายามจะช่วยลากลุยขึ้นมาเนาะเอ็นกอยคือพอเอ็นกอยขึ้นปุ๊บเนี่ยเมคิเล่ก็จะถอยลงไปนะครับ
0: ครับ
1: เมคิเล่กลับหลังมาครับเอ็นกอยตอนนี้นี่พับสนามอยู่นะครับโซบัสเมเนเยทะลุตามช่องมาหาช่องจัดดีดก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับลงไปดักได้ดีแต่ว่าบอลมันออกข้างไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับ
0: เกิดวิ่งเยอะนะครับแนวรับของทางด้านอียิปต์ครับถึงตรงนี้ก็นี่ฮะรับแน่นแล้วรับต่ำมากครับอียิปต
1: ์แล้วแต่ละคนช่วยกันได้ดีครับโดยเฉพาะวันนี้กลางทั้งราชินอัตเตียซาร่าพวกเนี้ยแล้วรวมไปถึงอาชัวเนาะ
0: ใช
1: ่โอ้เข้าถึงบอลเร็วมากนะครับ
0: อินฟาติโน่เหมือนลูกลี้ลูกลนนะเชียร์เบลเยียมบ้าง
1: อินฟาติโน่บอก
0: กูไม่เกี่ยว
1: อินฟาติโน่บอกว่า
0: ไม่เกี่ยวนะดูเฉยๆนะ
1: พี่โดนนั่นแหละสเปนแล้วอินฟาติโน่บอก
0: จะมาเอาเบลเยียมคืนนะโดนซ้ำเลยทีเนี้ยโอ้งั้นต้องรออิหร่านนะ
1: คือครึ่งแรกก็เห็นนาฬิกาอยู่ตอนนี้นาฬิกาไม่มีแล้วฟันติโน
0: ่เรื่องเวลากับสกอร์นี่เราปรับให้แล้วนะครับ
1: ครับผมนะก็พยายามทำให้มีอะไรก็ส่งมาได้นะครับเราก็พยายามทำให้เอ้าหน้ากรอบเขตโทษล็อกมาแล้วแทงทะลุตามช่องมาจัดยิงอยู่โหเจอหลุม3ไม่ได้ครับแล้วจัดสวนได้ไหมบอลทะลุมามามูดไปแล้วมามูดเอาไปเลยครับมามูดหลุดมาแล้วมามูดหลุดเดียวจริงๆมามูดยิงได้ไม่ดีครับโอ้โห2ยังไม่ได้ครับโอ้มามูด
0: ลูกนี้ต้องชมแนวรับเบลเยียมเลยครับคือทำได้ดีแค่นี้คือต้องยิงครับมามูดเพราะว่าตัวที่วิ่งประคองมาอย่างโมซาร่าไม่ทันครับแล้วเหลี่ยมเปิดไม่มีซาร่าไหลให้มามูดแล้วนี่ครับเกี่ยวติดสปีดหลุดมาในกรอบเขตโทษแต่งเข้าเหลี่ยมขวาจังหวะยิงโอ้โหต้องเป็นเอ็นกอยมากระแทกครับทำให้มามูดเนี่ยยิงไม่ถนัดแล้วบอลหลุดกรอบออกไปครับ
1: ถ ือว่าแก้ตัวได้นะครับเพราะว่าเอ็นกอยเจอมามูดพิงแล้วพลิกแล้วหลุดมาแล้วแต่พอจังหวะจะยิงอ่ะมันตันทีนึงครับ
0: เนี่ยอาจารย์หลังดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเพราะมามูดสปีดเร็วมากนะครับ
1: คือตอนนี้มันแลกกันแล้วว่าถ้าไม่ได้ประตูก็อาจจะโดนนะครับเพราะว่าเบลเยียมก็ลุยแหลกแล้วเอ็นกอยแกก็ขึ้นสูงด้วยนะครับ
0: ก็ทำได้ดีก็แค่นั้นนะมันต้องยิงครับ
1: แต่2ตัวที่ลงมายังไม่ค่อยได้บอลนะโอ้วางมาแล้วพักอกได้แล้วจะแต่งหาช่องยิงโดนเบียดไว้อยู่ไม่ได้ครับแม่โดกูง่ายไปหน่อยเจอรุม2แล้วไปทิ้งตัวนะครับมาบวยเลยครับอิบราฮิม
0: โดนกระแทกจริงแต่ว่ามันล้มง่ายไปหน่อยพยายามจะคึงตัวที่ก็มีขวางอิบราฮิม
1: ไม่โดนด้วยครับโชคดีไม่โดนใบเหลืองครับเนี่ยไม่โดนเลยครับอิบราฮิมกับอัตเตียครับ
0: ง่ายไปลูกนี้แล้วนี่เจตนานี่ทิ้งตัวด้วยนะครับ
1: ดีดเลยครับภาพช้านี่ไม่ได้เลยครับคู่นี้แป๊บเดียว มาอีกแล้วครับเข้าไปช่วยแล้วหน้าก่อไปโทษปั๊มกันอีกทีนึงเดกาเลเลอร์ตามไปครับเดกาเลเลอร์บังแล้วก็ได้เป็นเตะมุมแล้วครับเตะมุมทางกราบขวาครับ60นาทีผ่านนะครับเบลเยียมตามหลังอีบอยู่0-1นะครับ
0: คุณแอนฟรีบุรพาบอกซาร่าสู้ๆก็สกอร์น้ำอยู่นะครับอียิปต์แต่ห้ามโดนนะครับเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับ
1: แล้วก็เหมือนลูดิกาเซียแกก็ยังกักไว้อยู่เนาะยังมีพวกลูกากูลูเคบาคิโออะไรยังไม่ปล่อยลงมาครับตัวสำรองฮะเตะมุมครับเดบรอยหยอดเข้ามาตรงกลางโดนชิงมงกรยิงสวนมาโอ้โหลูกนี้อยู่ในเทเลมันใส่ด้วยซ้ายเกือบเข้าเหมือนกันนะครับถากเสาไปหน่อยเดียว
0: นึกว่าจะยิงสวนงั้นๆแต่ทิศทางนี่เกือบได้เลยครับมันไม่ไซครับน้ำหนักเนี่ยแรงมากครับแต่ถ้าไซโป้งนิดนึงเนี่ยโอ้มีโอกาสลุ้นเลยครับโอ้ยิงหนักมากครับเชอร์มัน
1: แต่ลูกนี้ก็อาจจะมีลุ้นซูเปอร์เซฟของโชเบอร์เหมือนกันนะครับบินมาแล้วครับโอ้วันนี้หมักบังได้ดีนะครับแต่โหเจอลุ้มสองเหมือนกันนะบอลออกข้างจะฟ้องเอาทุ่มไม่ได้ครับแต่นาซิโก้บอลยกข้ามาครับโดกูเจอตันก่อนทีนึงโดกูออกริมเส้นฝ่าเข้าไปในกรอบไปโทษเดคาเลเลอร์ให้มาเดือบร้อยโอ้ยิงลูกนี้เบาเกินไปตรงตัวพอดีครับโชเบอร์ก็เลยสบายเลยครับเข้าซองเลย
0: โอกาสมีแม่เรื่อยๆเหมือนบอลจะติดเท้านะครับจังหวะเอี้ยวตัวยิงของธนาคิวเดบรอยดูครับมูนิเย่เปิดมาลูกนี้นี่นะครับมันติดเท้ามันย้อนไปนิดนึงครับ
1: มันเหมือนไม่เต็มด้วยเนาะ
0: ใช่
1: นะมันไม่เต็มครับมันโดนลูกแปรแบบเฉือนๆนะครับ
0: คุณวีรชนบอกว่ามันมากมันครับเนี่ยตอนนี้เกมมันคือเบลเยียมอ่ะเปิดหน้าสู้เพื่อจะเอาประตูตีเสมอแล้วก็หลังมันลอยแล้วโอกาสจะโดนลูก2ก็มีนะครับ
1: แต่หมากของกาเซียที่ส่งเดอะคูเปอร์น่ามาแล้วครับลูกากูเดอะคูเปอร์กับลัสกินไม่มีบทบาทเลยเนาะแต่เด็กเนาะลงมาทางซ้ายแต่ว่ามันเน้นทางขวาเลยแล้วเริ่มลุยได้ดีขึ้นนะครับเดอะเคเลเลอร์กับมูนิเยลงมาช่วยกันทางขวานะครับเนี่ยดีทะลุมาแล้วจะหาช่องเปิดก่อนแต่งอยู่แล้วแทงทะลุมาครับโดกูลากไปสุดเซตคลิกไม่ได้เตะลูกนี้ทิ้งออกหลังเอาเตะมุมอีกแล้วครับไปติดทางด้านฟาตูครับ
0: ก็เห็นบอลปุ๊บจิ้มทิ้งเลยครับไม่เสี่ยงที่จะไปต่อล้อต่อเถียงครับโดกูอู้เล่นเร็วครับเบลเยียม
1: เล่นสั้นมาโยกตัดไหนก่อนแล้วก็บรรจงจับปั่นเข้าไปยอดลึกมาก็คว้าไว้ได้ครับโชเบอร์แล้วจัดสวนนี่แล้วโชเบอร์งางแล้วหวดยาวๆมาครับโชเบอร์บอลยาวๆมาโดนโมงดักแล้วก็ฟาวแล้วครับ
0: ครับโอ้จะโดนเหลืองหรือเปล่าโอนาน่าไปขวางจังหวะออกบอลเร็วของโชเบอร์ครับ
1: โชเบอร์เตะทิ้งไปแล้วก็ไปโดนกระแทกตามน้ำครับผู้สินกระเป๋าให้นะครับ
0: ฟ้องผู้สินว่ามาโดนขาเขาครับหูยแฟนเบลเยียมเครียดนะครับคือกลุ่มนี้เบลเยียมอียิปต์แล้วก็มีทางด้านอิหร่านทีมนึงด้วยนะครับซึ่งเกมของอิหร่านเนี่ยจะเล่นกันในช่วง8โมงอิหร่านจะเจอกับนิวซีแลนด์โอ้โหเล่นขนาดนี้ยังง่วงครับแฟนเบลเยียม
1: สงสัยผู้บรรยายแกมองไปเห็นแฟนบอลมั้ยครับแกเปลี่ยนไปเป็นโชเบียแล้วนะครับน่าจะไปเห็นแก้วครับตอนแรกโชเบอร์อยู่เลยตอนนี้เป็นโชเบียแล้วครับอ่ะเปลี่ยนตามแกไปบอลเสร็จตรงกลางวางทะลุมาอีบเอ้าตัวครับซิโก้ลุยทะลุมาก่อนข้างในมีเพื่อนรออยู่ดึงเข้าขวาจริงลูกนั้นฉลับแล้วโอ้โหไม่เข้าโอ้โหได้แต่มองแล้วนะครับกุ๊กตัวบอลมันฉลับแต่มันไม่เข้าประตูครับ
0: กุ๊กตัวสารภาพไปแล้วนะครับนี่ครับบอลซาร่าเบิ้ลเร็วมาทางด้านซ้ายคล่องตัวอยู่แล้วนะครับมามูส ตัวกับโอนาน่าล็อกแต่งเข้าเหลี่ยมขวายิงฉลับแล้วโอ้โห
1: นี่ได้จะสวดมนต์ไปแล้วนะครับ
0: ตัวไปผิดทางแล้วเสียหลักไปแล้วด้วยแต่โชคดีเบลเยียมตรงที่บอลฉลับแต่มันไม่ตรงกรอบนะครับ
1: โอ้ไปฉลับไอ้เจ้าเอ็นกอยเตะมุมเลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็พยายามจะนำห่าง2ยังไม่ได้เล่นสั้นนะครับเตะมุมคืนกลับมาตั้งป้อมแล้วก็วางมาตัวสอดมาไม่ผ่านเลยครับยังดักได้ครับเอาเติมมาใหม่ฟาตูแทงทะลุตามช่องไปก่อนจะไปถึงราชินให้ทะลุบอสโดนสกัดทิ้งก่อนจะสวนคืนได้ไหมเอาได้อยู่ครับธีรมันลุยมาก่อนธีรมันเจอมามูดมาชะลอแล้วชาแล้วแต่ว่าฟาวครับ
0: ราชิน
1: ราชินมาตัดฟาวครับ
0: เข้าจากด้านหลังนะครับผู้สินผมมองจากตรงนี้นะครับเข้าไม่หนักแต่ว่าเข้าจากด้านหลังแล้วไปกระแทกเชลมันครับก็ตามตำแหน่งนะครับเดเคเทเลเลอร์ครับโดนถอดออกครับลูกกูจะลงมาเป็นหน้าเป้าแทนนะครับถ้าจะเล่นบอลคอสบอลโยนก็คงจะเอาลูกกูเข้ามาค้ำกับแนวรับของอียิปต์นะครับคู่สเปนใครชนะครับ
1: เสมอครับ
0: ศูนย์แล้วประตูของเคปเวิร์ดนี่แมร์อดอมแมทนะครับ7เซฟนะอาจารย
1: ์7เซฟครับ
0: ใช่
1: เปลี่ยนแล้วครับเอาสายหยาบลงมาทั้งคู่ครับตอนนี้มี2กูนะครับลูกากูกับโดกูเอาบอลหลุดถึงเส้นหลังเปิดทะลุมาแล้วชาร์จเรียบร้อยตีเสมอได้1-1ลูกากูครับเพิ่งจะลงมาโอ้โหแป๊บเดียวเรามาดูลูกากูครับเสมอกันแล้วนะครับเบลเยียมกับอียิปต์ครับ
0: โอ้ยสัมผัสแรกเลยครับลงมาปุ๊บมีโอกาสเข้าทำแล้วเป็นประตูเลยครับลูกากู
1: แล้วตัดภาพช้าไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหภาพช้าตัดไปอยู่กลับมาอีกทีหนึ่งโดนเลยครับลูกากูชาร์จจ่อๆครับ
0: โอ้โหนี่ลงมานี่เปลี่ยนเกมเลยนะครับ
1: โอ้แล้วเวลายังอีกเยอะนะครับ
0: กราฟิกขึ้นมานาที66นะพี่อู๋เปลี่ยนตัว66ยิง66ไม่ล้ำนะครับบอลออกทางขวาลูกเนี้ยมูริเย่เห็นแล้วนะครับเปิดมาลูกนี้โอ้ยแนวรับเข้าไป2คนแต่เอาลูกากูไม่อยู่ครับ
1: โอ้แน่นะครับทั้งอิบราฮิมทั้งฮานี่เข้าไม่ทันครับลูกากูแซงมาตัดหน้าแล้วแย่ก่อนครับอุ้ยโอนโกครับโอ้น่าจะไม่โดนลูกากูเหมือนโดนขาฮานี่ครับ
0: คือลูกเนี้ยมันก็เสี่ยงกับการที่
1: ใช่ครับเหลี่ยมเนี้ยมันหันหน้าเข้าประตูแล้วระยะใกล้นิดเดียวเองครับ
0: เคลียร์ออกยากมากอะโอ้โหโชคร้ายครับ
1: จับมาเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราเห็นเนี่ย
0: มัน
1: เหมือนโดนมอเมเฮดฮานี่นะครับ
0: แต่ประตูตีเสมอนี่เคลียร์นะครับไม่มีอะไรไม่มีประเด็น
1: ได้แน่แต่จะเป็นใครครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ช่วงพักเบรกพอดีครับ
0: เดี๋ยวดูว่าโมเมนตัมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ67นาทีครับอียิปต์เบลเยียมเสมอกัน 1-1 นะครับ
1: เหมือนเปลี่ยนผิดเนาะเปลี่ยนมา2ตัวโอ้ไอ้เจ้าเดอคูเปอร์ไม่มีส่วนเลยครับกับลัสกินเนี่ยแต่ลัสกินอาจจะมองว่าคาสันเย่แกใบเหลืองไปแล้ว
0: ใช่ก็ช่วงนี้เบรกอยู่ว่าย้ำนะครับว่าใครที่รับชมอยู่ FM 99เราก็จะมีเกมบรรยายสดนะครับทุกคู่นะครับ
1: ทุกคู่นะครับ
0: ส่วนภูมิภาค41สถานีเนี่ยสัญญาณที่จะออนแอร์ไปทั่วประเทศก็ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี5นะ
1: ครับ
0: ส่วนใครยังอยากจะรับฟังอยู่นะครับแนะนำให้ไปโหลดแอป Mcord Connect นะครับอันนี้ก็รับฟังกันได้ตลอดนะครับ
1: ส่วนเรื่องของไอ้ข้อความอะไรก็พยายามจะบริหารให้มากขึ้นให้เร็วที่สุดนะ
0: ใช่นี่ไงคุณ
1: ส่งมาได้เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: คุณโซโลมาสเตอร์บอกกองหน้าตัวถ่ายนี่ถ่ายได้เรื่อง
1: มาแล้วครับโอ้แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะ
0: ยัง
1: ไม
0: ่
1: ข
0: ึ้
1: นว่าใครยิงนะผมว่าอาจจะไปรอภาพแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันโดนขาฮานี่เนาะโดนขาฮานี่มากกว่าเพราะลูกากูเหมือนแย่ไม่ถึงนะครับ
0: คุณวีรชนบอกว่ามันครับตู้เย็นลงมาเนี่ยเอาไปไถไว้ก่อนจากคุณโซโลมาสเตอร์แล้วก็ได้ประตูด้วยตู้เย็นทำได้ครับ
1: กี่ก็หลุดทางอาชูนั่นแหละครับที่แกไปซ้อนแบ็คแล้วก็เหมือนไปยืนแล้วมันไม่ล้ำหน้านี่ครับโทมัสมูนิเยก็เติมมาดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าเติมได้ดีนะครับมูนิเยปาดเข้ามาแล้วก็โอ้โหกองเชียร์ระเบิดเลยครับ
0: อัดมาตั้งนานนะแฟนเบลเยียมคุณสัตย์บอกสุดยอดผู้บรรยายครับอาจารย์อู
1: ๋
0: ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
1: แกต้องให้เครดิตนะเพราะว่าแกเป็นคนแหวกทำให้อย่างน้อยก็กองหลังอียิปต์มันต้องแย่เข้าประตูตัวเองอ่ะ
0: ครับผมก็ในส่วนของทางโซเชียลทั้งเพจ Facebook ใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบอลโลกก็สามารถฟังการบรรยายสดได้นะครับทุกคู่ส่วนอยากจะเห็นแอคชั่นเห็น หน้าตาผู้บรรยายนักพากย์ก็เราไลฟ์ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับกดติดตามทิ้งไว้ก่อนเลย
1: มันสดด้วยนะบางทีก็ต้องขออภัยนะบางทีมืออาจจะหายไปอะไรเงี้ยบางทีวันนั่งนาน
0: คือ
1: ต้องมีโยกมีอะไรกันบ้างนะ

0: จะเสียอารมณ์กับหน้าตาของอูใหญ่ก็ผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ
1: ใช่เพราะว่ามันจะไม่เข้ากับฟุตบอลไงแต่นี่มันน่าจะไปสายละครไงใช่ป่ะเออมาดูโหหน้าตาหล่อๆมันก็ไม่ใช่เหมือนคุณดูหมากปรินแล้วก็มาดูบอลเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะ
0: คุณณัฐพลบอกว่าผมช่องพวกคุณตั้งนานแล้วครับประมาณนี้
1: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ยังไงฝากติดตามมาด้วยนะ
1: จ้า
0: ฝากติดตามด้วยนะครับอ๋อผมหาช่องพวกคุณตั้งนาน
1: โอ้จะเปลี่ยนเซ็นเตอร์ครับราเบียเพราะปกติเนี่ยฟาที่แกไม่ใช่เป็นเซ็นเตอร์จำเป็นแต่ว่าอาจจะสลับเนาะดูว่าจะเอาใครออกครับ
0: อุ้ย
1: อาชูเพราะอาชูเป็นคนวิ่งพลาดนะครับ
0: วิ่งเยอะหรือเปล่าอาจารย์
1: ใช่ใช่แกน่าจะหมดละเพราะแกพลาดเดี๋ยวอาจจะต้องสลับเลยครับฟาที่อาจจะมายืนกลางเหมือนเดิมคนยิงประตูครับอิมามไปแล้วครับก็เป็นทางด้านของราเบียที่เป็นเซ็นเตอร์ครับ
0: ราเบียเล่นใน UAE ครับกับเอาไอนะครับ
1: ก็แชมป์เก่าในนู่นนะแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับตกรอบแบบไม่ไหวเลยครับแชมป์ระดับแชมเปี้ยนลีกครับ ACL นะครับอ่ะ20นาทีครับตอนนี้เวลา70นาทีกลับมาเซตกันใหม่เสมอกันที่ 1-1 นะครับ
0: ครับ
1: เบลเยียมกับอียิปต์ครับแต่เรายังไม่เห็นอยู่ดีนะครับว
0: ่
1: ายังไม่ขึ้นมานะครับ
0: ฟีฟ่ายังไม่ยืนยันว่าลูกตีเสมอเนี่ยเป็นเครดิตของใคร
1: ปิดเล่นยากครับโอ้โหแล้วก็ราชินแกแข็งแกร่งกว่าครับโดนเชมิโดกูแย่งไปแล้วไปแย่งคืนครับแล้วโดกูไปเตะขาครับ
0: โอ้โหลูดิกาเซียจับมาทั้ง2คนนะฮัตซันอีกคนนึงพี่อู๋คิดว่ามีลูก3มั้ย20นาที
1: เกมเปิดแบบนี้มีแน่ครับแต่ไปอยู่ฝั่งไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ชัดเจนแล้วครับอียิปต์เองก็อาจจะกลับมาสวนมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้รับเยอะไปหน่อย
0: ใช่
1: นะมีช่วงหนึ่งไปหูโดนบุกแบบรัวๆเลยครับ
0: ไอ้ช็อต20เนี่ยหลายช็อตอย
1: ู่ใช่ครับน่าจะได้จบไม่ลงโดยเฉพาะไอ้ช็อตที
0: ่มาชู
1: เออโอ้โหมันควรต้องเข้านะว่ายิงจ่อๆครับพอเมื่อไม่ได้ครับเวลายังอีกเยอะลุยฝ่ามาเองครับมิเคเล่ฝากตรงกลางมามูนิเยดีดไส้ก้อยมาเลยบอลหล่นถึงเส้นหลังพอดีจับเปิดไม่ได้อยู่ฟาตูเข้าอยู่ท็อตซาคืนย้อนหลังกลับมาก่อนยังไม่มีเหลี่ยมให้เปิดนะครับโอ้โหโดนไล่มาอยู่ชิลิมันบอลทะลุมาใหม่อีกทีครับแล้วควายให้มาในกรอบเขตโทษลุยมาจริงๆดูดิโอ้โหคว้าไว้ได้ครับโอ้โหโทมัสมูนิเยช่วงหลังมาเป็นชุดเลยครับ
0: โอ้หลุดมาสวยมากครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะยิงเองครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อนเนี่ยว่างพอที่จะไหลให้หรือเปล่าอู้แต่ก็ให้ยากครับตรงนั้นเนี่ยก็โดนลุม2ลุม3ก็เลือกที่จะยิงเอง
1: เป็นแบ็คขวาด้วยแล้วพอเป็นยิงซ้ายนะ
0: มันไม่ถนัดนะ
1: ลูกนี้ก็เป็นจานเอกนะ
0: โอ้โหไม่เหลือครับ
1: ข้ามคานครับมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อีบโดนเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้พอขาดไอ้เจ้าอาชูไปก็ไม่แน่นะอาจจะขู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวอาจจะต้องดู
0: คุณอนุรักษ์บอกว่าขึ้นมาแล้วครับเป็นโอนโกงก็น่าจะตามนั้น
1: แต่ในกราฟิกของเรายังไม่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นเว็บจังฟีฟ่านะโอ้โหแต่ตอนนี้เน้นขวาอย่างเดียวเลยครับพยายามจะลุยมาต้องคืนกลับหลังไปก่อนครับรัสกินโอ้เพิ่งจะได้บอลครับรัสกินเอ็นกอยโอ้ตอนนี้พับอย่างเดียวแล้วครับเล่นหลัง5ไปแล้วนะครับโอ้ไอตัวปีกต้องไปซ้อนแบ็คแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือใครไปแล้วนะครับเนี่ยมามูต้องบอกให้เพื่อนขยับมาช่วยไล่หน่อยครับโอ้ลูดิกาเซียแกออกมายืนแอคชั่นแล้วครับหลังจากที่นั่งอยู่นะครับบอลหยอดเข้ามาโดนหม่งไว้ได้อิบราฮิมจิ้มมาอีกทีนึงแล้วฟาวไปแล้วครับ
0: อาจจะต้องมาพอใจกับการที่จะต้องรับเพื่อเก็บ1แต้มหรือเปล่านะครับอียิปต
1: ์เดอะคูเปอร์นะครับจังหวะเข้ามันมีเปิดปุ่มมาครับฟาวครับโดนเตือนอยู่ครับลูดิกาเซียออกมาเยอะไปหน่อยครับอ่ะอียิปต์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับตัวรุกตัวเก่าครับซีโซมาแล้วครับซีโซเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูว่าอาจจะเป็นพวกซิโก้ก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าปกตินี่เขาจะเป็น3ภาษาจะมีพวกเตเซเก้ซาร่าแล้วก็ทางด้านของซิซโซ่เนี่ยแหละครับ
0: ถ้าจะเอาประสบการณ์มาช่วยเก็บผลเทเซเก้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับ
1: ใช่ครับเพราะช่วงท้ายๆมัน15นาทีเนาะคือเก็บเอาเพราะว่าพวกนี้เป็นพวก30กว่าไปแล้วนะครับก็เลยเก็บไว้อาจจะสัก15นาทีครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้โอ้โหเบลเยียมกำลังได้ใจนะครับพอได้1-1แล้วเนี่ยโอ้โหกับบุกอย่างเดียวเลยครับ
0: 1แต้มอียิปต์น่าจะพอใจแต่เบลเยียมไม่น่าจะพอใจครับ
1: พราะเขามาแบบมาเหนือกว่าเนอะเอาไปล็อกเยอะโดนแล้วฟาวใบเหลืองแล้วครับโอ้โหจะไปเลี้ยงเกินครับแล้วก็สุดท้ายโดนซิโก้ครับแย่งบอลไม่ได้ใบเหลืองทันทีครับเดอะครูเปอร์ครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะให้เปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นสำรองของอียิปต์อะอยู่ข้างสนามโอ้โหนี่ก็ดึงไม่มีทรงเลยครับ
1: กาเซียบอกโอ้โหอุตส่าห์จะเก็บเหลืองเองคาตันเย่ดันมาเสียง่ายๆจะไปเลี้ยงเองนะครับแล้วไปตู้ไปเจอตัวรุกอย่างซิโก้ครับโอ้ลงมาคู่เลยครับ
0: ถอดซิโก้ออก
1: ก็ตามตำแหน่งนะครับ
0: ครับถอดซิโก้ซีโซ่ลงมาหรือเปล่าอาจารย
1: ์ซีโซ่ครับ
0: 9
1: ซีโซ่1คนแล้วครับ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งหมายเลข25ครับ
1: ซีโซ่ครับอีก1คนที่เดี๋ยวดูว่าเอาใครอี
0: ก1คนหมายเลข9ที่ลงมา
1: โอ้เป็นซาร่าโอ้ถ้ากับ3มา3ตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับซาร่าซิโก้แล้วก็อาชูนะ
0: คนหนึ่งเนี่ยอับเดลคาริมครับ
1: ก็อาจจะด้วยพลังมันหมดแล้วเนาะ75นาทีครับก็เป็นตัวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับอับเดลคาริม
0: คุณที่บาซ่าเลยอาจารย
1: ์เป็นเด็กดาวรุ่งนะ
0: เด็ก18ปีนะครับเกมรุก
1: เอาความสดสู้ครับลุยกันต่อเปลี่ยนตัวกันแล้วแก้เกมกันแล้วเดี๋ยวดูครับฮัตซันกับกาเซียครับใครจะเคี่ยวกันครับเวลายังเหลืออยู่ครับตอนนี้76นะครับไม่รวมทดนะ
0: ครับ
1: 14นาทีครับแล้วคู่นี้ดูทรงอีก1ประตูนี้น่าจะน็อกกันเลยเนาะ
0: ใช่
1: ไม่น่ามากกว่านี้นะอ่ะบอลวางมาครับหม่งตั้งทิ้งไปจิ้มมาหม่งมันติดฉลับไปแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งมาบอลลึกมาก็ตามมาเก็บตกได้ครับอิบราฮิมคือหลังเข้าไปครับโชเบียฝากให้มาใหม่อิบราฮิมต้องเตะทิ้งแล้วครับโดนบีบไล่มาวางทะลุมาพักอกคืนมาให้สวยครับเก็บตกได้วางข้ามไปเลยครับฮานี่ทิ้งมาทางซ้ายครับฟาตูค่อยๆเลาะมาก่อนครับฟาตูยอดไปอีกทีนึงแรงเกินไปน้ำหนักมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหเกือบได้ลุ้น
0: ครับอับเดลคาริมที่ลงมาเมื่อสักครู่เนี่ยเด็ก18ปีเล่นกับบาซ่าเบย์ครับในสเปน
1: ก็มายืนค้ำเป็นหน้าแล้วก็ตำแหน่งซาร่าก็เป็นมามูดลงมาต่ำหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ซีโซ่ก็ตามตำแหน่งเลยครับเขาก็โดนซิโก้แย่งไปเนาะก็มาเป็นซีโซ่เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มจะดึงตัวผู้เล่นบ้างครับโอ้โหตรงกลางไม่มีใครประกบเลยครับเดบรอยน์แต่เจอลุมอยู่โอ้ยวนไปวนมาก่อนจะสีขาววางทะลุทางซ้ายมาเดบรอยน์จะหาช่องเปิดไม่ได้ครับให้ไปทีโดกูโอ้โหโดกูก็เอาคืนดีกว่าครับเดบรอยแทงทะลุตามช่องกลับตัวแล้วแทงมาลูกากูติดบล็อกครับลูกนี้จะยิงอยู่หม่งตั้งกับเข้ามายังอยู่ในกรอบเขตโทษหม่งไปอีกทีนึงยังไม่พ้นอันตรายหม่งมาใหม่คืนหลังดีกว่าครับเดคูเปอร์ให้มาเอนกอยโอ้โหยังโดนพับอยู่ดีครับโทมัสเมเนเยอยู่ในแดนของอียิปต์อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูภาพใช้ที่ใครไปบล็อกลูกยิงลูกากูครับแปะออกขวามาไปสุดเส้นโยนไม่ดีครับโอ้ยออกหลังไปเลยโยนลูกนี้ถือว่าน่าผิดหวังครับ
0: มีตัวเจ็บด้วยนะครับจังหวะบล็อกลูกยิงของลูกากูนี่ลงมาแล้วมีโอกาสเรื่อยๆนะครับลูกากูครับในกรอบ18หลานี่ยังไว้ใจได้นะครับ
1: คือพอมีหน้าที่เป็นหน้าเป้าแท้นะพวกนี้เขาจะรู้จังหวะในการยิงส่วนรูปอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่เผื่อถึงเวลาอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ
0: ครับ
1: โอ้ลูกากูได้ซัดแต่ว่ายังไม่เห็นภาพช้านะว่าใครเป็นคนบล็อกครับดูวางยาวอีกแล้วครับจะโมงเช็ดจับยาวแล้วแทงทะลุมาอีบเอาลุยมาทางซ้ายครับมุมธงรออยู่รอเพื่อนเติมมีตัวเติมแล้วล็อกก่อนแล้วจ่ายคืนกลับมาซีโซ่หน้ากรอบไปทั่วโอ้โหจะยิงลูกนี้ติดบล็อกบอลตกมาเตะทิ้งครับโทมัสมูนิเยครับไม่ไหวครับเคลียร์ก่อนดีกว่าครับซีโซ่ไปเล่นยากครับโอ้โหจะยิงนอกกรอบ
0: อย่างในทุ่มนะครับอียิปต์กำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเกมต่อไปของทั้งคู่ในเบลเยียมเจออิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์จะเจอกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับเกมที่2ของทั้ง2ทีม
1: นี่เติมมาสูงเลยครับนี่ตอนนี้ก็บุกไปชุดใหญ่ๆเริ่มหมดเหมือนกันต้องไปรับบ้างเหมือนกันแล้วครับแต่นั้นของเบลเยียม คือบางทีต้องล่อซื้อบ้างครับให้อียิปต์ได้บุกบ้างเอาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ต่อบอลตรงกลางไม่ดีลูกากูจะไปเองไม่ไหวเจอสไลด์เกี่ยวลูกนี้ครับทำได้ดีครับราชินคือหลังกลับมาลูกากูไปบีบก่อนครับฟาตูเอาตัวรอดมาก่อนครับลูกวางยาวทะลุมาเกี่ยวได้สวยครับแต่นั่นก็ฟาตี้โอ้โดนผลักลูกนี้มือนี่เยมือไวไปหน่อยนะครับฟาตี้ก็โดนผลักฟาตี้ก็มาเล่นเป็นปีกแทนอาชูไปเลยนะคร
0: ับก็พอไปทำฟาวนี่ก็เข้าทางอียิปต์เลยนะครับเนี่ยเคาะบอลดึงเวลาไปด้วยนะครับถ้าเปิดหน้าแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรองเบลเยียมนะครับ
1: ใช่แต่ช็อตตัดต่อปีนี้ยังไม่ค่อยด
0: ี
1: แต่เด็กเนาะ
0: ใช่
1: นะช็อตจากลูกากูยิงแล้วโดนบล็อกบริเวณจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็น่าจะภาพช้าได้เห็นได้หายไปเลยและไอ้กราฟิกไอโอนโกยังไม่ขึ้นเลยป่านี้นะครับบอลเซตกันสวยครับวางทะลุมาใหม่ทางซ้ายเลาะมาทันไหมครับฟาตี้ล็อกตัดในมาฟาตี้ยอดมาแรงเกินอีกครับโอ้โหโค้งมือคุกตัวแล้วคุกตัวก็คว้างเร็วครับลุยฝ่ามาเอ้ามาสวยด้วยครับเดบรอยลุยทะลุมาแล้วแทงออกซ้ายมาให้มาโดกูดล็อกหนีฮานี่ฟาวครับได้เตะเปิดเข้าไปครับมุมธงทางซ้ายครับ
0: ต้องยอมฝ่าวะลูกเนี่ย
1: รอดไหมครับฮานี่ไม่น่ารอดนะครับ
0: กำลังจะเข้าเขตโทษนะ
1: ฮะน่าจะเหลืองนะครับช็อต
0: โดนโยกแล้วก็พยายามจะแตะเข้าเหลี่ยมเท้าขวาบอลไปแล้วนะครับแต่ว่าคนไปไม่ได้ครับชิบิโรกูโดนทำฟาวล์ก็ชัดเจนนะครับก็อยู่ที่บอลก็เป็นแนนเดคุยเปอร์กับเดบรอยนะครับตรงเหลี่ยมมุมกรอบ18หลาพอดีนะครับมุมยิงก็มีแต่น้อยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรไหนเพราะว่าลูกกูเนี่ยยืนไปค้ำแล้วนะครับไปกรอบเขตโทษเปิดแม่นๆก็มีลุ้นนะครับลูกที่2ของเบลเยียม
1: เดี๋ยวอีกสัก 3-4 นาทีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นไพ่ตายพวกนี้เพราะว่าเปลี่ยนไป3คนนะยังเหลืออีกฝั่งละ2คนนะครับไม่แน่ครับอาจจะมีส่งเพิ่มมาอ่ะอย่างน้อยเดอบรอยครับจะเปิดเข้าไปก่อนแล้วครับเหลี่ยมยิงก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแคบไปหน่อยเปิดน่าจะได้ลุ้นกว่าครับเดอบรอยเดอบรอยหยอดเลยโลดมาแล้วโหกำหมัดชกทิ้งไปก่อนเอ็นกอยครับให้มาทีเลมานวางยอดมามงไปดูนิดปัดได้ครับโอ้โหปลายมือครับโชเบียโอ้โหปลายนิ้วครับโอ้โหแล้วสวนคืนได้ไหมคอมังอ้าวได้เหมือนกันเลยครับลุยคืนกลับมาทะลุมาไม่ดีครับโอ้โหแทงตรงกลางสวนใหม่เหมือนกันครับโดกูจะแหวกไป2เจอตัว3มาซ้อนครับโอ้ตอนนี้สวนกันแหลกแล้วครับเอาละครับทางด้านของอียิปต์ลุยคืนมาบ้างเหมือนกันครับเลาะมาก่อนต้องรอเพื่อนครับเพื่อนไม่ทันซีโซ่เล่นสั้นๆครับเล่นกับมามุดหาพยายามจะหาช่องก่อนครับอันนี้ให้มาซีโซ่โอ้โหคว่ำไปแล้วโดนกระแทก
0: ไม่ได้ฟาวด้วย
1: ก็มันสวนกลับไม่ได้แล้วนะครับต้องเริ่มกันใหม่เลยครับคือหลังกลับมาครับลุยมาครับลาเบียฝากซ้ายมาครับตั้งป้อมก่อนแล้วก็จับท่าหลอกจะโยนไม่มีมุมครับคืนกลับมาอาเตียโอ้โหเลาะซ้ายตอนนี้เบลเยียมก็ลงไปอุดเหมือนกันลูกวางมาไม่ดีนะครับโอ้ยก้องปัดทิ้งอะครับโอ้โหเกือบเข้าครับลูกเปิด
0: ไม่ดีเกือบจะปริ้นเข้าเลยนะครับน่ะจังหวะซ้ายปั่นโค้งมา
1: อุ้ยลูกมันใบไม้ร่วงแล้วมันฮุกอยู่ดีอะ
0: คืออาจจะชนคาเหลือจะออกแต่กูตัวเนี่ยเอาชัวร์คือต้องปัดทิ้งก่อนหน้านี้ครับมิเคเล่ได้โขกเป็นซูเปอร์เซฟของชูแบร์ครับปลายมือเลยเนี่ยไม่ปัดเนี่ยเข้าแน่นอนวันนี้ครับ
1: โอ้ถือว่าวันนี้ประตูทำหน้าที่ดีทั้งคู่นะปลายมือเลยครับโอ้
0: อ่ะลุ้นเตะมุมของอียิปต์ครับ
1: ซีโซ่วางยอดไปเสาไกลเลยมีตัวเติมมงตั้งกันมาด้านในพักคืนมาแล้วแต่ขวาจิ้งลูกนี่ก็ติดบล็อกเหมือนกันครับประเด็นจุดโทษโอ้อียิปต์ได้ซัดเหมือนกันตั้งมาใหม่ทางซ้ายครับยอดมาอีกทีนึงจับโคก็ยังติดอยู่เอ็นกอยลูกากัดดีดทิ้งเอาไปเลยครับมูนิเยโออียิปต์ยังเก็บตกได้ครับมาใหม่ครับฟาตี้ไม่ไหวแล้วครับกลับหลังดีกว่าครับไปเริ่มใหม่ครับบราเบียจ่ายทะลุมาพยายามจะดึงอยู่ครับมาลูกเฉาะยอดชิปข้ามาทางฝั่งขวาครับซีโซ่ซีเชอร์ตัวซีโซ่ดีทะลุมาตัวเติมทางขวามาสุดเซนคัตแบ็กกลับหมดยังโดนสกัดทิ้งออกข้างไม่ได้ครับโอ้เดอร์คูเปอร์ครับ
0: ปาร์ตี้ครับ แม่บทจะบุกบทจะสู้นี่ก็ถือว่าได้ใจเหมือนกันนะครับทางด้านอียิปต์ไม่ยอมง่ายๆครับเอาฮะได้ทุ่ม
1: พอเปลี่ยนตัวรุกมาสู้นี่ก็โหเอาไปเล่นไปเหมือนกันนะครับพยายามจะลุยมาซีโซ่พาทัวร์ไปก่อนที่มุมธงเปิดตามันไม่มีใครครับโอ้โหเดอคูเปอร์หยอดทิ้งไปก่อนลูกากูพักได้ยกมาอ่ะลูกากูล้อซ้ายมามีลูกทัวร์มา2คนลูกากูโดนเตะทิ้งไปเลยครับตามมาได้ทันครับราชิน
0: ตรงกลางนี่ถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีนะครับทั้งราชินแล้วก็อัตเตียคือไม่ยอมปล่อยให้ลูกากูได้หลุดแล้วครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับมาอย่างที่บอกเลยครับมา2คน
0: กับ26
1: เดือบร้อยครับเดือบร้อยออกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับจะเปลี่ยนสำรองมา
0: เฟอร์นันเดสเปรโดฮะคนหนึ่งผู้เล่นจากลิวครับหมายเลข26
1: หนึ่งคนที่ออกไปคือเดอบรอยนะครับอ
0: ี
1: กคนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
0: วานาเก้นยังลงมา
1: เดอบรอยกับใครแต่ว่าวานาเก้นเนี่ยเห็นแล้วครับ
0: ครับ
1: กับเปโดครับแต่ว่าเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนกันเอ้าลุยมาพยายามจะปุยอับดุลคาริมครับพาทัวร์ไปก่อนอับดุลคาริมยอดข้ามามันแรงเกินครับโอ้ข้างในเพื่อนรออยู่มาเปิดข้ามามูดออกไปนะครับ
0: เชลเบียโดกูครับอีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนตัวออกไป
1: หายเลยครับวันนี
0: ้ก็วันนี้โอ้คืออียิปต์ไม่ปล่อยให้โดกูได้มีโอกาสได้ดวลเดี่ยวนะครับก็อาจจะยากหน่อย
1: แล้วก็ไปเจอไอ้ช็อตที่ฟาวแบบต่อตลอดนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ให้แกพลิ้วเลยครับฟาวยังไงหัวเสียครับ
0: บอลไอซ์แลนด์เดี๋ยวเช็คดูให้ครับโยเนียเสมออยู่ 2-2 นะครับ79นาทีอ่ะลุยต่อเบลเยียมเปิดลูกากูโหยขึ้นโคกกดไม่ลงครับ
1: มันใต้ลูกพอดีจังหวะโดดไปแล้วอ่ะบอลมันลงใส่หัวพอดีครับ
0: ครับ
1: โอ้โหแต่ได้เสียวนะครับวันนี้พอคาสตันเย่ออกไปเนี่ยไอ้เกมรุกทางซ้ายไม่มีแล้วนะครับขวาอย่างเดียวเลยครับแล้วไอ้ที่มาเนี่ยไปร่วมกันเล่นทางขวาหมดเลยนะครับทางด้านของเบลเยียม
0: มันมาโดนบนหัวมันไม่โดนหน้าผากเทคตัวคนเดียวครับลูกากู
1: โอ้โหนี่เป่าปากเลยครับ
0: ย
1: าเซเบียอิบราฮิมขึ้นประกบหลุดไปแล้วนะครับ
0: คุณอนุรักษ์บอกว่ากราฟิกขึ้นมาแล้วครับหลังจากพักไฮเดชันเบรกว่าโอนโกแต่พี่อาจจะไม่ทันก็ถ้าไม่ทันต้องขออภัยด้วยอาจจะเป็นที่
1: ที่เราไปไอ้นี่ป่ะนะอาจจะไปเข้าห้องน้ำนะ
0: ครับ
1: โอเคครับแต่ว่าดูจากตรงนั้นก็รู้แล้วนะอาการของไอ้เจ้าฮันนี่แกเต็งโอ้แต่คู่นี้ยังต้องลุ้นนะครับ87แล้วครับรอลุ้นว่าจะทดกี่นาทีนะครับโอ้ยัง 1-1 อยู่ครับเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มเพราะเปลี่ยนตัวลงมาเอาโมงเช็ดมาหมามูดไม่ถึงโอ้โหเตะทิ้งเลยครับไม่สนเลยครับหันไปทางไหนครับลัสกินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่วันนี้ลัสกินลงมาแกไม่มีบทบาทจริงนั่นแหละครับมาแล้วครับจะเปลี่ยนมาเพิ่มอีก2คนครับ
0: 20กับ15ฮะถอด13อย่างฟาตูออกครับ
1: ใช่ครับปีกออกไปแล้วครับฟาตูก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับฟาตูไอ้ท่านต้องฟาตูอันนี้ก็มันหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเหมือนน่าจะส่งสัญญาณเหมือนตึงๆเจ้าตัวเดินออกไปแล้วครับไม่ไหวหมดครับ
0: หมายเลข20กับหมายเลข15ลงมาครับฮาเฟสนะครับ
1: ครบแล้วครับ5คนนะครับหาเฟสกับอาเดลครับลองดูครับ2คนหลุยมาจนสุดเส้นหลังแล้วล็อกหนีผ่านไปแล้วมีอะไรไหมบุรุษิตไม่ให้ครับโอ้โหกำลังจะเอาจุดโทษเอาแล้วจ่ายกันไม่ดีมัวแต่ช้าครับโดนฉกได้จัดสวนไม่ได้ครับแล้วอียิปต์เอากลับมาได้ครับโอ้โห
0: ผู้ตัวที่ขวางอยู่เดคูวิเปอร์นะครับ
1: แล้วเหลืองไปแล้วด้วยนะครับอ่ะอียิปต์ยังมาอยู่ครับหาช่องอยู่ครับเดี๋ยวคืนหลังกลับมาโอ้โหตอนนี้จะเอากันให้ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วครับทางด้านของฮัสซันกับทางด้านดูดิกาเซียทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับหมดหน้าตักแล้วครับแล้วเดี๋ยวรอลุ้นครับว่าจะทดกี่นาทีอ่ะวางยอดท่านรู้มาเหมือนเดิมโมงตั้งมาโมงไปอีกทีก็สกัดทิ้งมาครับเอนกอยโอ้ตอนนี้นี่กลายเป็นบอลของอียิปต์แล้วครับมาทางซ้ายครับหาช่องก่อนนะครับพยายามจะตัดในมา ติดบอร์ดจ่ายทะลุมาพักได้แล้วไม่มีเหลี่ยมไม่ยิงครับมามูดฝากขวามาเติมมาล็อกเข้าทางมาฮานี่แล้วยิงฉลับหลังเลยครับบอลตกมาก็โขกทิ้งไปก่อนแถว2หม่งตั้งไว้ทีนึงพยายามจับแย่เท้าโอ้โหโดนคาริมไม่ถึงนะครับโอ้เจอเตะอัดยังไม่ออกอยู่ครับตามมาโอ้โหท็อตซาต้องลงไปช่วยมูนิเยแกะออกได้ครับโอ้โหดูภาพช้าอีกทีใครเป็นฮีโร่นะครับขวางเอาไว้แล้ว
0: เมเคเล่เมื่อกี
1: ้ลูกวางยาวมาท็อตซาหยอดทะลุมาหม่งตั้งมาจะให้กับลูกา

0: ปกติไม่ได้วิ่งสู้ฟัดได้ดีขนาดน
1: ี้5นาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่5นาทีสุดท้ายครับดูแล้วทั้งคู่ไม่มีใครเล่นเกมรับแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็อียิปต์ก็ลุยแหลกเหมือนกันครับซีโซซีโซตัดไนท์ไปโดนผลักล้มลงไปครับซีโซไม่ฟาวครับเดอร์คูเปอร์จ่ายสั้นไปหน่อยเดอร์คูเปอร์ลูกนี้โดนบอลครับผู้สินไม่ว่าอะไรเอาคล้องบอลมาใหม่อีกทีครับอเดลลุยมามีตัวแลบทางซ้ายทำยังไงแทงทะลุมาแล้วล็อกคัตแบ็กอยู่ในกรอบเขตโทษครับอียิปต์ดึงจังหวะไว้ก่อนโอ้โหมันตันแล้วก็สุดท้ายช้าไปเมเนเยแย่งไปได้แล้วก็ต้องเคลียร์ทิ้งโยนไกลๆที่สุดแล้วครับแล้วลูกากูวิ่งมาก็แนวรับเก็บตกแล้วครับคืนหลังไปเลยครับชัวเบอร
0: ์ช่วงท้ายช่วงรถเจ็บอียิปต์ไม่กลัวเบลเยียมนะครับเนี่ย
1: จะเอาแล้ว
0: เปิดหน้าแรกกันแล้วครับไม่รับไม่เน้นแล้วครับตอนนี้มีช่องในสู้เลยครับอียิปต
1: ์ฮานี่แบ็คขวาไม่ลงแล้วนะครับทิ้งแค่อิบราฮิมเอาไว้นะครับวางยาวแต่ไม่ดีครับลูกนี
0: ้กดมาแล้วนาทีเศษๆครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับเดอร์คุยเปอร์โอ้โหจริงๆแขนมีโอบก่อนนะเนี่ย
1: ครับดูโอ้โห
0: เนี่ยมีเหนียวมีกอดแต่
1: เดอร์คุยเปอร์แกก็ล็อกเอลซีโซไว้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหฮัตสันแกดั้วจัดเลยครับ
0: เนี่ยฮัสซันบอกเนี่ยมีกอดครับมีกอด
1: คือมันก็ไม่ได้ฟาวหนักแต่มันมีกอดจริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับจุดโทษนะอาจจะก่อนเข้ากรอบนะครับแต่ว่าโอ้โหฮัสซันแกก็อยากได้นะครับแต่ว่าจังหวะมันผ่านไปแล้วนะครับ1 นาทีเข้าสู่นาทีที่2แล้วครับจากการทด5นาทีครับตอนนี้ลุยอย่างเดียวครับฮันนี่ฝากมาครับซีโซคือหลังกลับไปใหม่ครับโอ้เซตกันมาพยายามจะพลิกอยู่โอ้เฮนี่ไปจับบอลไม่ดีโดนสวนคืนลุยมาทะลุมาต่อครับหน้ากรอบเขตโทษพาบอลไปในกรอบเขตโทษแล้วงางจะยิงแถว2ลูกากูบังไว้อยู่ไม่มีมุมยิงครับลูกากูคืนหลังมาเอาฝากไปทางซ้ายครับชิลมันได้เปิดยัดเข้ามาครับเฟร์นันเดสไม่ได้ก็ติดบล็อกครับได้ทุ่มเลยครับ
0: โอ้โหมาน่ากลัวแต่อียิปต์ก็ลงมาได้เร็วนะครับฮานี่ต้องบอกเพื่อนให้ลงมาช่วยกันหน่อยนะครับ
1: คือฮานี่แกก็ไปเล่นยากเองครับเกมรับแกเล่นดีแต่พอเกมรุกแกก็ไปเลี้ยงบอลแล้วเสียเองนะครับไปบ่นเพื่อนอีกครับฮานี่อ่ะลุยมาใหม่ครับช็อตซ้ายยอดไปมันไกลเกินลูกกูตั้งมาจิ้มคืนหลังไปก่อนนะครับเป็นไอเดสคืนหลังกลับมาครับได้ตั้งยังเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับเมคเล่ให้มาโอ้โหโดนบล็อกลูกนี้อ่ะไม่ฟาวแล้วสวนคืนเจอตันอยู่ทีนึงเป่าไปแล้วครับ
0: ครับ
1: มา
0: ทดเจ็บเหลืออีก2นาทีนะครับ
1: มามูดบอกกำลังจะไปเลยครับแต่ฟาวแล้วครับซีโซ
0: ท็อตซาโดนซีโซกระแทกจากด้านหลังนะครับก็นะได้เบรกหายใจหายคอกันหน่อย
1: คือฮัตซันแกเลือกไม่เอาตัวเก่าเลือกเอาความสดนะ
0: ใช่
1: เอาเด็ก18อย่างอับดุลคาริมมามายืนพิงหน้าเลยแต่ตอนนี้ต้องพิงหลังก่อนนะครับ
0: พี่คิกต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนกับเบลเยียมจะบอมให้ลูกากูแล้วข้างหน้าแล้วสำรองอย่างทางด้านวานาเก้นนี่ก็ตัวทีเด็ดนะครับ
1: ก็ต้องระวังในลูกตั้งเตะแบบนี้ครับจะบอมเข้าไปนะครับเล่มเส้นทางซ้ายครับชิเลมันครับจะบอมไปแล้วครับตอนนี้นี่ต้องมูกันหมดแล้วครับแฟนบอลทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์ครับ
0: ขอพรกันแล้วฮะตอนนี
1: ้นาทีที่4ครับของการทดเวลาชิเลมันยอดประเสาแรกแล้วเขี่ยลูกนี้โดนไม่ดีครับมันหันหลังให้ประตูด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับดีดลูกนี้ไม่แค่แล้วก็บอลข้ามคานออกไปครับ
0: ก็ตวัดลูกนี้มันเหลี่ยมยากครับเนี่ยตวัดดีดไปเสาไกลแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ก็ทำได้แค่นี้เนาะมิเคลเล่ครับก็จะดีดไปตามนั้นก่อนแหละครับ
0: ครับ
1: โอ้จังหวะโอ้โหเตะทิ้งเหมือนกันก็ไม่สนเหมือนกันครับเบลเยียมเอ็นกอยครับไม่สนแล้วไม่เอาแล้วโดนไล่มาตกใจดูดิกาเซียเหงื่อแตกเลยดูครับถึงก็ต้องเอาผ้าเช็ดเลยครับบอลทางซ้ายยิบปัดเข้าในมาสกัดลูกดิวเลยมาเข้ามือพอดีอัลเจคาริมชาร์จมาแล้วครับไปเข้ามือพอดีครับกำลังเข้าสู่นาทีที่5กำลังจะหมดแล้วครับ
0: ครับ
1: คุกตัวเล่นสั้นครับโอ้เอ็นกอยดึงไว้ก่อนผู้สินจะให้เพิ่มไหมนะครับเหลือ10วิครับชิเดมันวางยาวๆไปเลยแต่ไม่ดีครับโอ้ก็ปล่อยออกหลังก็คงน่าจะหมดแล้วครับปล่อยครับชัวเบอร์ไปเลยครับไม่เอาครับแล้วก็ผู้สินเป่าจบเลยครับ5นาทีครบครับโอ้โหเรียกว่าลุ้นกันหัวใจจะวายนะครับเสมอกันไป1-1ครับ
0: เป็น1-1ที่ต้องใช้คำว่าโคตรสนุกเลยนะครับ

0: เก็บขึ้นนำก่อนนะครับจากนั้นอาชัวนาทีที่19ส่วนเบลเยียมมาตามตีเสมอจากการเข้าฮอสของลูคาโกแต่ว่าบอลไปโอนโกนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นโดนฮันนี่เข้าประตูไปจบเกม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มส่วนโปรแกรมของกลุ่มนี้นะครับก็เกมต่อไปก็จะมีทางด้านอิหร่านครับเจอกับทางด้านนิวซีแลนด์ส่วนเบลเยียมเกมต่อไปครับก็จะเจอกับทางด้านอิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์เจอกับนิวซีแลนด์ส่วนมีถามมาพี่อู๋อังกฤษจะเล่นกันวันไหนน่าจะค่ำคืนวันพุธนะ
1: ครับ
0: อังกฤษเกมแรกจะเจอกับทางด้านโครเอเชียนะครับ
1: ถือว่าวันนี้ก็สมควรนะกับการได้ไปคนละ1ลูกนะครับเพราะว่าก็โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเกม 50-50 จริงๆ
0: ใช่
1: ไม่รู้จะไปฝั่งไหนครับโอ้โหมันมีโอกาส
0: สู้ได้มันนะ
1: อียิปต์
0: โอ้สู้ได้ดีเกินคาดเลย
1: 2-0ที่ทำไม่ได้เองด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ทั้งมามูดทั้งอาชูครับถึงไม่เข้านี่ไงมามูดกับเชอร์มี่โดกู
1: มูดมาขอโทษกันสอยวิธีนึงครับ
0: ช่วงท้ายนิดนึงนะคุณสุภชัยผมนี่สิงอยู่กับคืนนี้ตั้งแต่เฮียหม
1: ออ
0: านอสนะพี่อ้วนนะครับเสียงพี่อู๋คล้ายๆพี่อ้วนแต่ไม่ค่อยได้ส่งอยู่ที่อยู่สวนที่นครปฐมครับ
1: ครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: คุณประสิทธิ์
1: ถึงตีสี่เนาะก็ตามเก็บให้นิดนึงนะครับเท่าที่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ทีมงานภาค99ภาคฟุตบอลสนุกครับ
1: ครับผมขอบคุณด้วยนะครับก็ติดตามได้เรามีทุกคู่นะ
0: ครับทักทายกันมาทักทายกับเรามาทั้งสองคนอ
1: าจจะมีตกหล่นอะไรผิดพลาดอะไรบ้างก็ส่งกันมาได้บอกกันได้เดี๋ยวแล้วก็ปรับปรุงกันไปเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมอาจารย์อูฮะสนใจภาคคู่กับหยองไหมฮะงานแน่นไหม
1: โอ้ผมได้หมดแหละครับคนเดียวก็ได้ครับใครก็ได้คร
0: ับ ชอบพี่อู๋พี่เอกครับขอบคุณมากครับดูฟรีตอนแรกคิดว่าดูไม่ได้นะครับคุณเอกคุณอู๋เข้าทุกวันไหมครับไม่ได้ทุกวันนะครับ
1: ไม่ได้ทุกวันครับ
0: ครับผมไลฟ์99ไวกว่าเยอะเลยครับประมาณนี
1: ้อ๋อคร
0: ับ
1: อ
0: ียิปต์ไม่เหมือนเดิม
1: อียิปต์
0: โอ้ดีกว่าเดิมเยอะ
1: ต้องชมฮัสซันเนาะ
0: ใช่
1: ต้องชมฮัสซันจริงๆโอ้โหวันนี้แกวางทำการบ้านมาดีมากแต่ว่าวันเนี้ยผมว่าปัญหาของทั้งคู่คือตัวสำรองที่ลงมาเนาะทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์เลยพอเปลี่ยนแล้วมันโหไอ้เจ้าอาชู ที่มันเคยกดดันได้เนาะ
0: ใช่
1: พอเปลี่ยนออกเขานั้นโอ้โหเกมมันผ่อนไปเลยส่วนไอเดอร์คูเปอร์กับไอ้เจ้าลัสกินหายเลยครับ
0: ใช่แล้วก็เกมระดับสื่อประมาณนี
1: ้
0: เกมมันบรรยายมันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากก
1: ็
0: ย้ำนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะโซเชียลของเรานะพี่อู๋นะเพจ Facebook FM99 Active Radio นะครับก็กดติดตามด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect เพราะว่า99เนี่ยจะออนแอร์ทั่วประเทศน่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 5:00 เพราะฉะนั้นหลัง 5:00เราจะตัดสัญญาณไปที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครอยากฟัง99บรรยายเกมสดทุกคู่เนี่ยแนะนำให้ไปโหลดแอปพลิเคชัน
1: เ
0: ป็นCord Connectแล้วก็ฟังกันได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับ
1: เลยก็พยายามจะเป่าหูผู้ใหญ่ว่าให้ทำแบบนี้ไปตลอดเลยไหมกับการถ่ายทอดสดแบบนี้เน
0: า
1: ะเพราะว่ายังไงเรามีการบรรยายอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ก็จะได้แบบใกล้ชิด
0: กันก็โอเคนะผมว่าแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังตัดยงตัดยางอยู
1: ่
0: จะอีสานจะใต้จะเหนือจนออกก็ฟังได้หมดไง
1: ครับผม
0: ครบถ้วนนะอาจารย
1: ์ครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวตีสี่ใครมาต่ออาจารย์เอกจำได้ไหม
0: เป็น
1: คู่ใครไม่รู
0: ้คุณโอ๊ตกับพี่โอ๊กเปล่า
1: วันนี้ก็หมดเวลาของเราพอดีครับในช่วงของในที่นายไลฟ์บอลโลก
0: ใช่ครับ
1: นะครับวันนี้ผมจันอู๋ดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดล2คนลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: โบราณท่านบอกว่าถ้า
4: เกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: สวัสดีครับ4:10 น.นะครับมาอยู่กันต่อนะครับกับSoccer Live Report นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีฮะน้องไป Soccer Live มั้ยหรือว่ารายการรอบโลกกีฬาดีนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยรอบโลกกีฬานี่ก็ถ้าวันธรรมดาแบบนี้ก็จะมา 5:00 ถึง 6:30 นใช่มั้ยฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีบอลโลกเนาะก็ภาคกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกที่จบไปเมื่อสักครู่นี่สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเกมระหว่างเบลเยียมกับอียิปต์นะเสมอกันไป1-1นะครับถือว่าต้องตามตีเสมอนะครับเบลเยียมเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเกมที่เราจะอยู่ด้วยกันตอน 5:00 ก็คือเกมระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะคุณโน้ตนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วช่วงนี้เราจะเรียกรายการเราว่าอะไรเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เมื่อช้าเมื่อวานผมก็มานั่งตรงนั้นเลยนะ
0: อ้าวเหรออ
1: ่าใช่มันต้องไปนั่งข้างนอก
0: เอาเมื่อกี้ไปบอกว่ามาอยู่ข้างในกันเลยพี
1: ่หรือก็เหรอ
0: เอาไง
1: ไม่รู้เอามันอยู่ข้างในไปแล้วเนี่ย
0: เออ
1: เพราะว่าเมื่อวานเห็นไอ้บางเจ๋งอ่ะบอกให้ไปนั่งนอกเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวขยาย
1: เดี๋ยวขยายเดี๋ยวขยาย
0: ครับ
1: เอออื
0: ม
1: นะวันนี้ผมไปเปลี่ยนเกงมาไง
0: เกงฝนเหรอ
1: เปล่าเดี๋ยวมันเสร็จตอนเช้าไง
0: เออไม่เรียบร้อย
1: เหรอเดี๋ยวไม่เรียบร้อยไม่
0: จริงเหรอ
1: เออนี่ไง
0: ตายแล้วผมก็ขาสั้นมาด้วย
1: อ้าวเดี๋ยวคุณเจอพี่สุเทพคงเปี่ยม
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้ไม่เป็นไรพี่ผมมาตั้งแต่ 4:00 แล้วพี่ผมครับเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนงั้นคุณอยู่ไปก่อนนะ
1: อ้าวเออ
0: เออ
1: ไม่ใช่พี่เทพก็ไม่ว่าอะไรหรอก
0: อ๋อ
1: ว่าเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมีพี่เทพกับป๋าด้วยนะ
0: ใช่ๆ
1: เออช่วงนี้คือมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะแต่ละวันมันก็จะเข้าไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะเพราะช่วงบอลเตะมันหลายช่วงเวลามากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ก็ถ้าตรงกับเวลาของรายการไหนก็รายการนั้นเลยใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: แต่ถ้าไม่ตรงนี่ก็จะมีซ็อกเกอร์ไลฟ์อยู่แล้วนะ
1: ใช่อย่างเงี้ยคู่นี้ถ้ามันเตะ 5:00

0: เราก็มาตีสี่ก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่บางวันมันก็เตะหกโมงเงี้ยก็เข้ามาตีห้า
1: แล้วถ้าเตะหกโมงรายการเราต้องพากไหม
0: พากดิ
1: ถึงแปดโมงเนี่ย
0: เออก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่ผมก็เข้ากับไอ้เจ๋งไงก็คือเข้าตั้งแต่ตีห้
1: า
0: เข้าตีห้าเสร็จแล้วก็รอหกโมงพอหกโมงก็บรรยายถึงแปดโมง
1: ก็เอาอย่างนั้นไปเลยนะครับ
0: ใช่
1: ก็เข้าใจกันตามนี้เพราะเวลามันเยอะเหลือเกินนะ
0: 17ช่วงเวลาไงเออทั้งหมดอ่ะ17ช่วงเวลาเป็นบอลโลกที่บ้ามากๆอ่ะคือใครดูครบนี่คือแบบคุณต้องอึดมากแล้วคุณต้องว่างด้วยนะคือคุณต้องเป็นคนที่ว่างจัดๆเลยอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหดูมันเตะแบบเยอะได้คุณดูไปกี่คู่แล้ววันนี
1: ้เอาจริงนะ
0: เ
1: กมที่ผมดูเต็มเวลาเลยนะนั่งดูแบบโฟกัสเต็มที่เต็มเวลาเหมือนดูบอลปกติเลยนะไม่มีเลยฮะ
0: อ้าว
1: จริงๆโอ้โหแบบไม่ไหวว่ะวันเปิดผมยังดูครึ่งเดียวครึ่งหลังยังหลับตื่นๆเลยอ่ะ
0: วันเปิด
1: ไอ้คู่แรกอ่ะ
0: เอาวันเปิดผมดู
1: คู่แรกผมก็ดูไปครึ่งนึงครึ่งหลังกะว่านอนดูโอ้โห
0: ผมดูแต่พี่ที่เปิดอ่ะผมไม่ดูเพราะผมตั้งปลุกไว้ตีสองเลยเออ
1: ครับ
0: แล้วก็ตื่นมาตีสองแล้วก็ดูเลยไอแคนาดาสหรัฐอเมริกาอะไรที่ผมก็เลือกไม่ดูนะคือเลือกดูบางคู่วันนั้นเราดูเยอรมันดูเยอรมัน
1: เยอรมันผมก็ดูไปครึ่งนึง
0: คู่ไอ้เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นนี่ผมดูไปประมาณสัก60ไม่ถึงด้วยว่าตอนแรกว่าจะนอนเนี่ยแล้วมันนอนไม่หลับ สักประมาณนาที30ค่อยลุกขึ้นมาดูอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี่ผมก็ดูสเปนไม่แบบดูแค่ครึ่งหลังอะไรเงี้ย
1: โอ้โหยังอุตส่าห์ดูอีกอ่ะโอ้สุดยอดเลย
0: ใช่แล้วก็คู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดู
1: ไอผมนี่กะง้างคู่ที่แบบต้องดูเลยสำหรับช่วงแรกๆนี่คู่ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นเมื่อวานก็เต็มตัวอย่างดีอาบน้ำอาบท่ามานะ
0: ครับ
1: มากดเรียบร้อยหลับนะ
0: อ้าว
1: ไม่ดูเลย
0: โอ้ตีสาม
1: ได
0: ้
1: มาก
0: ไม่ว่าเตะตีสามไง
1: ตีสามอ่ะ
0: อืม
1: โหแบบตอนแรกก็แบบดูโปรแกรมแล้วโอ้โหเอาเว้ยช่วงนี้บอลโลกเดี๋ยวรอดูคู่โน้นคู่นี้นะโอ้โหเอาเข้าจริงไม่ไหวจริงเอาเข้าจริงนี่แบบง่อมมากเลยแล้วเวลานอนเรากลายเป็นสับสนไปหมดเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตช่วงไหนกลายเป็นมึนง่วงตอนกลางวันง่วงไปหมดเลยตอนเย็นหัวค่ำก็ง่วงก็อาจจะชูช่วงแรกอยู่เนาะปรับเนื้อปรับตัวกันไปนะฮะ
0: ใช่คือช่วงและอย่างคือรอบแรกก็ต้องยอมรับว่ามันก็หลายๆคู่
1: อ
0: ่ะมันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้ขนาดนั้นไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นเนี่ยที่ดูแล้วมันสูสีแบบว่าชื่อดีอ่ะชื่อดีกันทั้งคู
1: ่ครับ
0: โมร็อกโกนะโมร็อกโกเจอบราซิลอ่ะวันนั้นผมก็ดู
1: มันใช
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: วันนั้นผมก็ดูเออแต่ดูก็แบบผ่านๆแบบไม่ได้ตั้งใจดูขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็ปรับเนื้อปรับตัวแล้วกันเน
0: า
1: ะเพราะว่า จะอยู่กันไปอีกนานนะฮะ
0: ใช่
1: จบกันนู่นเนี่ย19มั้ย19กรกฎาคมอีกเดือนกว่านะ
0: อืม
1: ก็อาจจะต้องเลือกดูบ้างนะหรือว
0: ่
1: า
0: ใช่ๆ
1: ยิ่งวัยอย่างเราเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่ายังไหวนะฮะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะ
0: โหเพราะว่ามันอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็ตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะคู่เยอรมัน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมคู่เยอรมันนะตั้งแต่เที่ยงคืนนะ
1: ใช
0: ่ไปจบเอาคู่สวีเดนตุรกีก็คือ11โมงเช้าอ่ะ
1: โ
0: ห11ชั่วโมงอ่ะ
1: โหด
0: โหดจัดอ่ะ
1: บางวันคู่สุดท้ายเตะเริ่ม11โมงนะ
0: มีนะเริ่ม11โมงบางวันก็เริ่มอย่างเมื่อวันนี้เริ่ม5ทุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เริ่ม5ทุ่มเนี่ยมันก็จะไปจบคู่สุดท้ายเอาตอน10โมง
1: คู่สุดท้าย8โมงใช่ไหม
0: ใช่ไหมคู่สุดท้าย8โมงอิหร่านกับนิวซีแลนด
1: ์
0: เออโอ้โห
1: อย่างเมื่อคืนนี้ก็มี5ทุ่มแล้วก็ตี2จบไปแล้วก็ของเราก็ตี 5
0: แล้วก็8โมงก็คือ11ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันไม่เว้นเวลาให้เรานอนมันเป็นชั่วโมงเดียวเว้นชั่
0: วโมงเดียวมันหาชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวไงแล้วไม่มีหยุดไม่มีอะไรด้วยนะ
1: เออ
0: เตะต่อเนื่องกันไปยาวเลยอ่ะโอ้โหคือเริ่มเห็นพิษสงของไอ้104แมตช์แล้วเนี่ย
1: มาราธอนมาก
0: เออเยอะนะ
1: เออ
0: เยอะแบบเยอะจัดเลยอ่ะคือมันก็กลายเป็นว่าพอแมตช์มันเยอะแบบเนี้ยเราก็ดูไม่ครบทุกคู่นะ
1: เป็นไปไม่ได้เลย
0: เออเผลอดูน้อยลงด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆเผลอดูได้น้อยลงด้วย
0: เออ
1: เ ราะไอ้คู่ที่แบบบางทีเมื่อก่อนเวลามันดีมันปกติใช่ไหมสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็ดู

0: ยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: เราก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะดูเยอะกว่าอันนี้ไอตอนเตะเที่ยงคืนเตะตีสองเราก็ดูได้ไม่เต็มที่นะตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นอีกเลยกลายเป็นดูน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เลือกเอาเลือกเอา
1: ใช่ใช่
0: เลือกเอาดูตอนดึกหรือว่าจะเลือกเอาดูตอนเช้าก็ลองเลือกคู่ดูแล้วกัน
1: เดี๋ยวก็มียังมีอังกฤษยังมีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่ยังไม่ลงนะ
1: โปรตุเกสนี่ก็ยังไม่ได้ลงนะ
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี้เบลเยียมก็เสมอหยิบไป 1-1
0: โอ้สเปนเด้สเปนเสมอหมู่เกาะเคปเวิร์ด 0-0 นะ
1: ครับ
0: โอ้สุดๆเลยนะ
1: เ
0: ออโอ้เคปเวิร์ดนี่มาบอลโลกครั้งแรกด้วยนะ
1: ใช่
0: เจอกับสเปนทีมเต็ง1เลยนะฮะ
1: สเปนก็จ่อไม่เข้านะก็ค่าให้โกสเปนนี่ 2.24 ไอ้27อ่ะครองบอล 74% นะ
0: ครับ
1: เออนะครับแล้วก็โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ย27ครั้งเข้าก่อไป7ครั้ง
0: ครับ
1: นะครับก่อไม่ได้เลยสักลูกนะครับใกล้เคียงสุดก็เฟรนโตเลสอ่ะยิงชนคานนะครับแล้วก็มุกกอกเคปเวิร์ดนี่สร้างสถิติใหม่ด้วยนะนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเลยก็ว่าได้นะก็คือตั้งแต่ปี1996
0: อ่
1: ะทั้งเกมฟาวล์ครั้งเดียวอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: สุดยอดอ่ะ
0: สุดยอดเลย
1: ฟาวล์ครั้งเดียวฮะ
0: คือระเบียบวินัยเป๊ะมาก
1: เออ
0: เป๊ะสุด
1: ๆโอ้คือแทบไม่ฟาวล์เลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยมีจังหวะฟาวล์ด้วยเพราะว่าพวกเขาก็ลงไปรับกันหมดไงรับกันอย่างเดียวแล้วก็สเปนก็จ่อไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: ครับ
1: พยายามจะหาทางเข้าไปแล้วช่วงแรกสเปนเล่นเนี่ยไม่มีปีกไม่มีอะไรด้วยคือจะมาวูบวาบหน่อยก็ตอนส่งลามินยามาลงมาแล้วอ่ะเออถึงจะแบบดูเข้าท่านิดนึง
0: ผมก็คือลามินยามาสำรองด้วยเหรอ
1: สำรองเหมือนเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็เลยคือถ้ามันยิงได้ผมว่าเขาอาจจะไม่ส่งอ่ะแต่นี่มันยังจ่อไม่เข้าไง
0: จำเป็น
1: ก็เลยจำเป็น
0: อ
1: ่ะเออก็เลยต้องส่งลามินยามาลงมา
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้มิเกลยาซาบาลนะนะครับกองหน้าสเปนนี่ก็สร้างสถิติใหม่ด้วยนะครับเป็นตั้งแต่คนแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อปี1966เป็นต้นมานะที่30นาทีครับไม่โดนบอลเลยแม้แต่ครั้งเดียว
0: ไม่โดนบอลเลยครึ่งชั่วโมง
1: เออ
0: 30นาที
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากเลยประหนึ่งว่าไม่มาเล่นน่ะ
0: เหมือนหายไปคนหนึ่ง
1: หายไปคนหนึ่ง
0: ต่อให้ครึ่งชั่วโมง
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: สุดยอดมากฮะ
0: เหลือเชื่อนะมีสถิติเหลือเชื่อหลายอย่างในเกมนี้นะ
1: ใช
0: ่ไอโกมันอะวิซินยาโอยโบซินยาเนี่ยนะ
1: อ
0: ายุ40นะ
1: ครับ
0: เพิ่งอายุ40เมื่อวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะถือว่าแก่ที่สุดอันดับ2ของบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกคือสเปนเนี่ยโอกาสยิงทั้งหมดคือ27ครั้งนะฮะและไอโบซินยาเนี่ยเซฟไป7ครั้งนะเซฟไป7ครั้งนะตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1966อะมีผู้สาประตูที่เซฟในเกมเดียวมากกว่าไอโบซินยาในเกมเนี้ยคือแพทเจนนิงนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นไอร์แลนด์เหนือเซฟไปไอร์แลนด์เหนือเจอกับบราซิลปี86นะฮะมันเซฟไป10ครั้งนะฮะเนี่ยเซฟ7ครั้งนะในเกมเดียวนะ
1: ครับ
0: ก็สุดยอดจริงนะฮะแล้วก็สถิติที่น่าสนใจอย่างนึงรู้นะสเปนได้ยิงลูกสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้นี่ก็คือเกมที่เจอกับญี่ปุ่นในเกมรอบแรกที่กาตาร์นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นนาทีที่11เนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอก 2,000 สเปนต่อบอลกัน 2,500 ครั้งนะนับตั้งแต่ประตูแล้วเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ยังยิงประตูในฟุตบอลโลกไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: โอกาสยิงรวมทั้งหมด49ครั้งนะ
1: ก็ตามสไตล์เริ่มกลับมาเป็นสเปนเดิมๆแล้ว
0: ต่อบอล 2,500 ครั้งยิงประตูไม่ได้ทั้งลูกเลย
1: ต่อบอลงั้นเนี่ยก็เหมือนเคาะไว้เคาะมาอยู่นั่นแหละ
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วดูนะสถิติลามินยามาลงมาเล่น24นาทีนะโดนบอล36ครั้งคือสเปนพอเห็นมีลามินยามาแกก็ยัดลามินยามาอย่างเดียวเลยจ่ายบอลสำเร็จไป16ครั้งคีย์พาส1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2ครั้งผ่านครอสบอล2ครั้งชนะในการดวลอีก2ครั้งเนี่ยคือแบบถ้าไม่มีลามินยามานี่คือสเปนก็เหมือนโหหมดปัญญาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็สุดท้ายก็จ่อไม่เข้านะ 0-0 นะ
0: ครับ
1: สำหรับสเปน
0: นี่เป็นเกมในกลุ่ม H นะกลุ่ม H ก็มีสเปนเคปเวิร์ดอุรุกวัยแล้วก็ซาอุนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหมีลุ้นเข้ารอบเลยไหมเนี่ย
1: หมายถึงอะไรเคปเวิร์ดเนี่ยก
0: ็มีแต้มนึง
1: มีสิทธิ์นะ
0: แล้วมีแต้มนึงอย่างสเปนนี่ก็สุดๆเลยนะ
1: อืม
0: คือแบบโอ้โหตอนแรกนี่ผมกะว่าเหมือนกูลาเซาอะนะ ที่เจอเยอรมันไป7ลูกนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บราซิลนะคือลาเซานะ
1: ฮ
0: ะโดนเยอรมันไป7ลูกก็นึกว่าจะคงจะเละนะ
1: ครับ
0: โอ้โหที่ไหนได้เปิดมาเสมอ 0-0 ด้วย
1: ใช่
0: โอ้โหสุดยอด
1: อืม
0: แล้วเกมต่อไปเคปเวิร์ดเนี่ยเจอกับอุรุกวัยนะ
1: ครับ
0: เจอกับอุรุกวัยวันที่21นะฮะ
1: นะก็ต้องรอดูนะบางทีสตาร์ทสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวก็พอเจอกับอุรุกวัยเจอกับซาอุเนี่ยเดี๋ยวเกมรุกมันก็ต้องทำงานบ้างอ่ะคืนนี้มันก็ว่างตามตรงก็คือพี่เขารับอย่างเดียวไง
0: ร
1: ับแน่นๆอย่างเดียวแล้วก็รอโต
0: ้
1: นะ
0: แต่ก็ถือว่าเสียฟอร์มพอสมควรนะสำหรับสเปนซึ่งถูกยกให้เป็นทีมเต็งลำดับต้นๆนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรมาด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ก็อาจจะสลับทรงสลับตัวหรือว่ามีผู้เล่นไม่พร้อมบ้างนะก็ต้องเข้าทัวร์นาเมนต์จริงๆมันก็ต้องปรับหน้างานกันต่อไปนะฮะ
1: ครับ
0: คร
1: ับ มันก็พูดตรงๆก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเยอะไงสำหรับสเปนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2010ถ้าจำกันได้ปีนั้นเนี่ยสเปนก็นัดแรกแพ้นะแพ้สวิตเซอร์แลนด์มั้ง 0-1 แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นแชมป์ได้นะปี2010
0: คร
1: ับ นะครับนี่ก็สตาร์ทด้วยการเสมอหรืออาร์เจนตินาไงใช่ไหมเจนีน่าครั้งที่แล้วเนี่ยสตาร์ทนัดแรกแพ้ซาอูเลย
0: ก็แพ้ซาอูนี่ไงที่จะ
1: แพ้ซาอูเ
0: ออครับ
1: ใช่แต่ว่าสุดท้ายเจนีน่าก็เป็นแชมป์ได้เหมือนกัน
0: ใช่ๆ
1: อันนี้มันก็แค่เสม
0: อ
1: เออ
0: ก็รอดูนะฮะ
1: ครับ
0: มีคนขอผลเข้ามาพี่โอนะ
1: คู่ไหนฮะ
0: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮะ
1: โอ้โหนี่บอลโลกทำอะไรท่านไม่ได้เลยเหรอฮะ
0: ไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: รักจริงฮะไอแลนด์เนี่ยฮะ
1: โฟเนียฮะเสมอกับคารีอาคาเน 2-2 นะครับเซลฟอร์ดชนะทอตเทอร์โวก้า 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เออแล้วคุณเจ๋งก็ฝากสวัสดีเนชั่นไวด์ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ให้เราสวัสดีแทนคุณเจ๋งใช่ไหม
0: ช่วงก่อน5:00เนี่ยมีเนชั่นไวด์ด้วย
1: ครับ
0: ก็คือทั่วประเทศนะฮะมีวิดีโอของสมททั่วประเทศก็
1: ใช่
0: รับชมรับฟัง
1: สวัสดีแทนคุณเจ๋งด้วยนะฮะแกฝากมา
0: ครับผม
1: อ๋อครับไม่ใช่นะสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศนะ
0: แต่ว่าก็มีแค่5:00เนี่ยนะ
1: ใช่ถึง5:00นะ
0: ถ้าหลัง5:00ก็ถ้าทั่วประเทศก็ไปดูทางแอปก็ได้นะ
1: ครับ
0: MCOT Connect นะฮะก็โหลดกันมาก็ดูได้นะฮะฟังเฟิงอะไรก็ชัดดีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ม
0: ีตกงานแล้วนะคุณโน้ตนะ
1: ฮะใคร
0: บอลโลกเริ่มมาไม่กี่วันเองนี่มีโค้ชโดนเด้งแล้วนะ
1: อ๋อซาบีลามูชี
0: ใช่ฮะคุณซื้อทีมชาติตูนิเซียนะ
1: ผมนึกว่าไอ้นึกไปถึงไอ้นี่ไอ้เม็กซิโกคนนั้นน่ะ
0: ใคร
1: ที่มันไปทำหยีตาอะไรนะก็โดนปลดไปเมื่อวาน
0: ไอ้นั่นก็น่าจะหนักนะฮะ
1: ไอ้นั่นก็โดนเด้งไปเมื่อวาน
0: โอ้โหเหยียบผิวเกาหลีนะ
1: โอ้แล้วเกาหลีคนนั้นก็หน้าแบบเจือนๆเลยนะ
0: น่าเกลียดนะ
1: เออ
0: โอ้โหแบบตอนนั้นต่อตาอย่างนี้มันน่าเกลียดจริงนะฮะ
1: คือแบบโอ้โหแล้วก็คือมันไม่รู้เรื่องเลยหรือไงแบบแสดงว่าปกติก็ทำเป็นประจำนะ
0: แสดงว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะ
1: เออ
0: แบบว่าทำแบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่แล้วไอ้น้องนั่นคนนั้นก็แบบตอนแรกก็ยิ้มแย้มอ่ะตอนหลังก็หน้าเจือนเจือนไปเหมือนกันอ่ะ
0: โอ้โห
1: เจอแบบหยีตาทำหยีนั่นเหยียดอ่ะ
0: ไม่ไหวไม่ไหวนะ
1: ใช่
0: แต่ลามูชีนี่ก็พาตุนิเซียแพ้สวีเดนไปนัดแรกประเดิมไปแพ้ 5-1 นะฮะ
1: ครับ
0: ก็เรียบร้อยโดนปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับ
1: เ
0: ออก็ตูนิเซียก็แต่งตั้งมอนเดอร์เคไบเออร์นะฮะอดีตกุนซือทีมชาตินี่แหละนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นผู้อำนวยการเทคนิคนะครับขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วต่อไปเดี๋ยวจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่มอนเตเร่ที่เม็กซิโกวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: ก็โอ้คล้ายๆไทยเหมือนกันนะ มีพอเทคนิคบอลเสียบด้วย
0: เหรออ๋อใส่จ้องอยู่นะเหรอ
1: เออเดี๋ยวว่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่พาทีมนี่มาแล้วไงอ่ะ
0: คือเขาคงมองว่าถ้าจะมีลุ้นเก็บแต้มหรือลุ้นเข้ารอบมันก็ต้องเจอสวีเดนเนี่ยแหละว่าในกลุ่มนี้
1: เหรอ
0: เพราะว่าอีก2ทีมในกลุ่มเป็นญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: แต่กลุ่มนี้มันแข็งนะคือต้องยอมรับว่ามันแข็งแล้วก็อีกจุดนึงก็คือสวีเดนเนี่ย ไอ้รอบคัดเลือกอ่ะคือ
0: ไม่ได้เรื่องเลย
1: มันไม่ได้เรื่องใช่แต่มันเปลี่ยนโค้ดมาไงแกรมพอตเตอร์นะใช่ว่าแล้วตัวมันก็ไม่ได้ไก่กาในคู่หน้าวันนี
0: ้โอ้ตัวดีนั่นเลย
1: เออ
0: ขนาดยันกูรูเซฟกี้ผมไม่มานะ
1: โอ้ถ้ามาก็ช็อกแล้วล่ะฮะแฟนสเปอร์บอกช็อกแล้วฮะ
0: เจ็บมาทั้งปีมาเล่นบอลโลกดีอ้วกเลยนะฮะ
1: เออใช่ป่ะแล้วถ้าไล่ชุงไล่ชื่อเลยสเปนเอ้ยสวีเดนมันไม่ธรรมดานะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เออแล้วที่มันแย่ตอนรอบคัดเลือกก็คือมันไม่ใช่โค้ชคนนี้ไงใช่ป่ะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแกรมพอตเตอร์แล้วนะฝีไม้ลายมือก็เห็นกันอยู่อ่ะใช้ได้นะ
0: ระบบทีมดีนะ
1: อืม
0: เล่นสวยทีเดียวนะฮะ
1: ใช
0: ่อีซักนี่คนละคนเลยนะฮะ
1: เอออ
0: ยู่ลิเวอร์พูลนี่โอ้โหโดนนิดโดนหน่อยเจ็บนี่ฟิตเปรี้ยเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แต่ยังมีโยเคเลสแล้วก็อีกคนนึงก็คือยัสซินอายารีนะ
1: ฮะ
0: ทีเด็ดนะยิงไกล2ลูกโคตรสวยเลยนะ
1: อืม
0: สุดยอดนะ
1: ครับ
0: แล้วมีเชื้อสายตุนิเซียด้วยคุณพ่อเป็นตุนิเซียด้วยนะ
1: เออ
0: โ
1: อ้
0: โห
1: แกก็เลยต้องกระมิดกระเมียนนิดนึง
0: แต่ลูก2คงไม่ไหวแล้วลูก2ปล่อยเต็มที่เลยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่เนี่ยแกมพอตเตอร์นี่มึงเข้ามาทำเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เองแรกๆก็ยังไม่ค่อยนั่นนะแล้วก็สุดท้ายก็พาสวีเดนเพลย์ออฟมาได้
0: ใช่ใช่
1: ชนะชนะยูเครนมา
0: เขาไปได้สิทธิ์จาก
1: แล้วก็ชนะโปแลนด์
0: ไปได้สิทธิ์จากอะไรนะ
1: เนชั่นลีกอะ
0: เนช
1: ั่
0: นล
1: ี
0: ก
1: เนชั่นลีกอะคือพอมีสิทธิ์ไว้แกก็เลยคว้ามาได
0: ้พอมีสิทธิ์ตัวนี้ก็เล่นล็อกกันเลือกอะไรชิวๆไง
1: อืม
0: เลยไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะแล้วก็มาได้สิทธิ์ตัวนี้จริงๆด้วยนะ
1: ใช่คือมันก็เลยทำให้ก็เป็นความสำคัญของเนชั่นลีกอย่างนึงอะเนาะ
0: คร
1: ับ ไม่งั้นสวีเดนก็ไม่ได้มาอยู่แล้วเพราะว่าเราคัดเลือกนี่ตอนแรกไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่ม F เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างสวยนะคุณโรนนะคือปกติบอลโลกครั้งนี้คือหลายๆกลุ่มมันจะแบบว่าอันดับ3ก็เข้ารอบเลยใช่ไหม
1: อ
0: ันดับ3ก็เข้ารอบอาจจะไปเจออันดับ1ก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนใหญ่ในบอลโลกครั้งนี้มันก็จะเจอกับอันดับ3ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันดับ3ของกลุ่มอื่นถ้าเป็นอันดับ2ก็เจอกับอันดับ2ด้วยกันหรือไม่ได้เจออันดับ3นี่ใช่ไห
1: ม
0: แต่กลุ่มของเนี่ยกลุ่มของสวีเดนกลุ่มของญี่ปุ่นกลุ่มของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับ1จะไปเจออันดับ2อันดับ2ไปเจออันดับ1นะของกลุ่มและของกลุ่มบราซิลด้วยนะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: ของกลุ่มบราซิลซึ่งกลุ่มบราซิลเนี่ยนอกจากบราซิลแล้วก็ยังมีอย่างโมร็อกโกด้วยนะโมร็อกโกที่เป็นทีมอันตรายเหมือนกันนะ
1: โมร็อกโกเล่นดีกว่าบราซิลอีกวันนั้นอ่ะ
0: โอ้โหโคตรจะดีสุดๆนะ
1: ก็มีชื่ออะไรบัวดี้แจ้งเกิดเลย
0: โอ้โหโคตรเด่น
1: จะมาบัวดี้แจ้งเกิดเลยแล้วก็มีหลายๆตัวสลาฟฮาคิมี่มีอะไรเงี้ยไซบารี
0: ที่ยิง
1: ใช่แล้วใครอย่าลืมว่าโมร็อกโกใครแล้วที่เข้ารอบรองนะฮะ
0: แล้วดูฟอร์มเกมแรกเจอบราซิลเนี่ยโอ้โหผมว่าเผลอๆไปลึกอีกนะโมร็อกโกนะ
1: ใช่
0: โอ้เล่นดีมากนะ
1: แล้วอย่าลืมว่าโมร็อกโกนี่แชมป์ทวีปนะ
0: เฮ้ยเหรอ
1: แม้ว่าจะไปยึดเข้ามาก็ตาม
0: แพ้เซเนกัลรอบชิงนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าได้แชมป์นะ
1: ได้แชมป์
0: ครับผม
1: เพราะยึดเข้ามา
0: เล่นในบ้านด้วยตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: เล่นที่โมร็อกโกด้วยแต่ก็ตามกฎนะตามกฎ
1: ใช่
0: เขาตัดสินถ้าอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็อุทธรณ์อยู่นะในเกานะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะครับผม
1: ก็โอ้โหต้องบอกว่าคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าโชคร้ายอะเนาะ
0: ใช
1: ่โชคร้ายอะนะครับกลุ่ม F อะ
0: กลุ่มบราซิลเนี่ยก็โชคร้ายนะเพราะว่าต่อให้คุณเข้าที่1ที่2นะคุณก็ไม่ไปเจอเนี่ยเนเธอร์แลนด์หรือไม่ก็ญี่ปุ่นหรือไม่ก็สวีเดน
1: สวีเดนใช่
0: คือรอบ32ทีมนี่มันจะมีเพิ่มล็อกเอาท์ขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะนะ
1: ใช
0: ่ถ้าปกติมันก็จะรอบเอาท์รอบล็อกเอาท์ก็16เลย
1: 16อันนี้จะเพิ่มรอบ32มา
0: ใช่ๆ
1: นะครับ
0: เกมนึง
1: ใช่แล้วก็แล้วว่าคือมันก็ไล่ตุ๊กตากันยากนะว่าตรงๆอ่ะ
0: ยาก
1: เพราะว่าไออันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็เข้ารอบอีก8ทีมนะใช่ป่ะ
0: ใช่
1: มันเข้ารอบอีก8ทีมเพราะฉะนั้นบางทีเราสมมติเราเข้าไปที่1เนี่ยเราไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเนี่ยโหก็ต้องวัดกันอีกว่าไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยมันจะมีทีมไหนเข้ามาบ้างใช่ไหม
0: ครับ
1: ห
0: รือทีมไหนทีมใหญ่ทีมไหนจะตกไปอันดับ3หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่บราซิลไงบราซิลเผื่อเข้าอันดับ3อาจจะโชคดีกว่าเข้าอันดับ1อันดับ2ก็ได้นะ
1: แต่อันดับ3ส่วนมากมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่ม มันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มไม่กลุ่มใดก็กลุ่มหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็บางทีถ้าแชมป์กลุ่มไปเจอกลุ่มที่มันไม่แข็งมากไงใช่ไหมกลุ่มที่มันไอ้พวกเจ้าภาพอ่ะ
0: แชมป์กลุ่มเป็นอเมริกาเง
1: ี้
0: ยสมมตินะแคนาดาเงี้ย
1: ใช่กลุ่มดีอย่างเงี้ยอเมริกาออสเตรเลียตุรกีปารากวัยอย่างเงี้ยมันพอเรียกว่าเจอใครก็พอได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่หรือกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์แคนาดากาตาร์บอสเนียอย่างเงี้ยหรือกลุ่มเออ่ะเม็กซิโกเกาหลีใต้เช็กหรือว่าแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยมันแบบใครแบบเป็นแชมป์กลุ่มเงี้ยเราเข้าที่3ไปเจอกลุ่มพวกเนี้ยม
0: ัน
1: ก็พอได้
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: หรือไม่ใช่ว่าทีมพวกนี้ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าวัดกันน่ะมันก็ถ้าเลือกได้นะเจอทีมเหล่านี้มันก็ดีกว่านะ
1: ครับ
0: ใช่แต่มันดูยากจริงอย่างที่บอกนะฮะ
1: ใช่
0: มันดูยากเพราะว่าโอ้โหการเขารอบนี้ไม่รู้ไปเจอใครนะฮะไอ้หลายทีมเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องคิดมากก็ทำให้ดีที่สุดไปทุกเกมนะ
1: ใช่คือบางทีไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยทั้งบอลโลก ทั้งบอลยูโรเนี่ยมันก็นอกจากเก่งแล้วคุณก็ต้องมีดวงด้วย
0: โอ้มีส่วนเยอะเลย
1: มีดวงด้วยเพราะบางทีไอ้สายเส้นทางที่จะไปถึงรอบชิงอะไรเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่ใช่ไหมถ้าจำได้อย่างครั้งมิวหรือบอลยูโรหรืออะไรอ่ะที่ข้างบนหนักมากไอ้ข้างล่างเบายูโรครั้งนี้แล้วป่ะ
0: ใช่ใช่ยูโรครั้งนี้แล้ว
1: ยูโรครั้งนี้แล้วเนี้ยที่ไอ้ข้างล่างอังกฤษว่าเบาอ่ะใช่ไหมอะไรข้างบนนี่แบบโอ้โหทีมดีๆไปมารุมมาตุ้มกันอยู่อ่ะ
0: มีส่วนเยอะส่วนเยอะนะ
1: มันจะมีส่วนเยอะเส้นทางของการไปถึงสู่รอบชิงชนะเลิศอะไรเงี้ย
0: มีดวงมีวาสนาเกี่ยวเยอะนะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อนี่ทาง YouTube นี่บอกว่าเสียงไม่มีนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่ามาแล้วมั้งน่าจะมานะ
1: อ๋อช่วงแรกวะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีน้องฟิลิปลามนะฟิลิปลาม
0: ครับผมไม่ใช่สอนลามนะฟิลิปลาม
1: ฟิลิปลามใช่น้องชื่อลาม
0: ครับ
1: ก็
0: ลามนี่อะไรฮะกาบหรือเกื้อนฮะ
1: ป่าลามปามฮะ
0: ครับผม
1: เออ
0: ไม่ดีสักอย่าง
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออแต่ก็ช่วงนี้ก็จะเจอหน้าน้องเขาบ่อยเขาอยู่เวรเนี่ยมาช่วยเราเยอะ
0: ๆโอ้น้องก็จะไหวไหมเนี่ย
1: ก็สักพักน่าจะล่วงแล้วล่ะฮะไอ้น้องลามอยู่ใช่ไหม
0: ล่วงไปแล้วฮะ
1: อ๋อ
0: ย
1: ัง
0: อยู่ฮะยังอยู่
1: ฮะอยู่เนี่ย
0: เออดีนะ
1: เอออ
0: ีกนานนะนี่ผ่านมาไม่อยู่วันเองนะ
1: นี่เพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งนับกันไปนี่เพิ่งเป็น10กว่าแมตช์เองนะ
0: ใช่
1: 10กว่าแมตช์ยังประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: น้อยมากน้อยมาก
1: ใช่ๆโอ้
0: โหเหลือเยอะเลย
1: เหลือเยอะเลยอังกฤษไอ้ฝรั่งเศสอะไรยังไม่ออกโรงอาร์เจนยังไม่ออกโรงนะ
0: โปรตุเกสด้วย
1: โปรตุเกสอะไรอย่างงี
0: ้
1: อ
0: ังกฤษนี่คือเตะคือมันพุทธมั้ย
1: ครับ
0: คือมันพุทธโอ้ก็กลุ่มสุดท้ายเลยอังกฤษอ่ะ
1: เออ
0: 12กลุ่มเลยนะ
1: ใช่
0: กลุ่มกลุ่ม L เลยกลุ่ม L เลยนะ
1: โคตรเยอะเลย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: จริง
0: เจอโครเอเชียอังกฤษนะ
1: ครับก็กลุ่มอังกฤษก็จะมีกาน่านะครับกาน่าแล้วก็ปานามา
0: ครับ
1: ม
0: ีขอหวย3ตัวตรงครับพี่โอ๊ตครับ
1: โอ้ถ้าเรารู้เราก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
0: วันนี้หวยออกด้วยนะ
1: ใช่ใช่เรียกว่าลุ้นกันเต็มเหนียวเลย
0: ใช่
1: แล้
0: วก็น้ำมันลงอีกแล้วนะ
1: ใช่
0: มันลงอีกแล้วนะฮะ
1: ลงไปเป็นบาทเหมือนกันนะวันนี้
0: ดีเซลบาทดีเซลบาทนึงดีเซลนี้เหลือไม่ถึง39บาทแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าดูไม่ผิดนี่ 38.80 มั้งแล้วก็ถ้าโซฮอกลุ่มเบนซินก็จะบาท20
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้โหก่อนเติมน้ำมันไปทีเกิน 1,500 ไปแล้วอ่ะแบบผมก็เตรียมเงินไว้ 1,500 ไงแบบเงินสดอ่ะให้น้องก็ไปน้องหันมาค้อนเลยอ่ะ
0: ครับ
1: 1,560 ค่ะสะดุ้งเลย
0: ครับ
1: อุ้ยเกิน 1,500 แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าตอนนี้ราคามันจะลงแล้วนะเช้านี้นะเช้านี้ลงมา
0: ตีห้าน
1: ะ
0: ครับ
1: อย่าเพิ่งไปเติมตอนนี้อั้นไว้ก่อน
0: รอนิดนะครับ
1: อั้นไว้ก่อน
0: หรือไม่รอถูกหวยก่อนค่อยไปเติมก็ได้
1: ใช่
0: ถ้าอั้นไหวก็อั้นไว้นิดนึงนะฮะครับ
1: ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันผันผวนอะว่าง่าย
0: ๆ
1: นะครับเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องเช็คราคากันดี
0: ๆครับ
1: จะเติมน้ำมันแต่ละครั้งอะ
0: ครับ
1: เช็คราคากันดีๆ
0: ใช่ใช่
1: นะครับเพราะว่านี่พี่ทั้มกับอิหร่านเขาก็สงบศึกกันแล้วนะ
0: เขาเปิดช่องแคบแล้วนี่
1: ใช
0: ่
1: ออ
0: ก็ดีนะฮะหวังว่าจะไม่มีอะไรกันอีกนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดาอารมณ์แกยากเหมือนกันนะฮะ
1: คือเดาอารมณ์พี่ทั้มแล้วก็ต้องไปเดาอารมณ์อิสราเอลด้วยนะ เพราะว่าเหมือนพี่ทัมตอนนี้เขาเบาแล้วนะกลายเป็นว่าอิสราเอลนี่ก็รุนแรงอยู่
0: ครับ
1: อืม
0: ก็พี่ทัมนั่นแหละไอ้ก็อิสราเอลนั่นแหละที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องแบบเหมือนเขาก็วิเคราะห์กันนะว่าที่อเมริกาต้องรบก็เพราะว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เหมือนเป็นตัวละคร

0: ในอิสราเอลเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ทฤษฎีสมคบคิดนะไม่รู้จริงป่ะนะฮะเขาบอกไอ้ไฟล์ของไอ้ออนอะไรชื่ออะไรนะเอฟสตีน
1: อ
0: ่ะที่เสียชีวิตไปในคุกอ่ะนะที่บอกว่าเขาเคยจัดปาร์ตี้มั่วเด็กมั่วสาวมั่วอะไรนั้นน่ะที่มีคนดังเยอะๆนะฮะหนึ่งในนั้นคือโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
1: เหรอ
0: ที่มีพระเจ้าชายของอังกฤษอะไรทั้งหลายนั่นนะฮะที่เป็นประเด็นใหญ่ของโลกอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีไฟล์ AFC เนี่ยเก็บไฟล์ของไว้ทุกคนเลย
1: อ๋อ
0: และในนั้นก็มีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับผม
1: ครับ
0: แต่ก็แซวกันคงไม่จริงหรอมั้งไม่รู้นะฮะครับ
1: แต่มันก็นะอย่างว่าแหละคนระดับนี้นะเรื่องแบบปาตรงปาร์ตี้อะไรก็เป็นธรรมดาแหละ
0: ใช่ใช
1: ่คนมีตังค์อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ดีที่อย่างน้อยก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้สักทีนะฮะก็หวังว่าราคาข้าวราคาของที่ขึ้นไปก็จะลงมานะ
1: ใช่ใช
0: ่มีหวังไหมฮะ
1: ก็น่าจะเขาหลอกรอเซ็นสัญญาอะไรกันใช่ไหม
0: เซ็นสัญญาอะไรหรออ
1: ะไรนะไอ้นี่ไงสงบศึกกับอิหร่านน่ะวันศุกร์อ่ะแบบเซ็นอย่างเป็นทางการไปพิธีมีอะไรเงี้ยนะ
0: เหรอ
1: แต่เขาบอกว่าเซ็นออนไลน์ไปแล้วนะหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแต่อิสราเอลเขาบอกเขาจะไม่ถอยจากเลบานอนไงก็เลยไม่รู้จะเป็นเงื่อนไขอะไรกันอีกหรือเปล่าเพราะมันก็เนี่ยชักเข้าชักออกกันมาหลายรอบแล้วพี่ถามกับอิหร่านเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเกมช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอิหร่านจะลงสนามนะฮะอิหร่านนี่จะเจอกับนิวซีแลนด์นะครับเป็นเกมแรกของอิหร่านในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
1: อ
0: ิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็อิหร่านก็เพิ่งเดินทางมาที่อเมริกาเมื่อก่อนเกมประมาณ24ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวเองนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะ
1: อยู่ที่
0: เม็กซิโกใช่
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเข้าๆออกๆนะฮะ
1: ก็อเมริกาเขาไม่ให้อยู่ยาวไง
0: ใช่ใช่
1: บอกให้คุณเข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไปแล้วก็เข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไป
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยก็อิหร่านก็ออกจากแคมป์ที่ติวานามานะแต่ว่าถ้ามาที่ไอสนามตอนเช้านี่มันจะเป็นโซฟายสเตเดียมที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย
0: สนามเปิดอะนะ
1: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามากันยังไงนะครับนั่งรถบัสมาหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะ แต่มันจะมีนัดนึงอ่ะที่อิหร่านมันต้องไปเตะที่ซีแอตเทิลไงลูเมนฟิลด์ซีแอตเทิลนี่คือมันอยู่ติดแคนาดาเลยอันนั้นต้องนั่งเครื่องมา
0: ไกล
1: มากเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องดู
0: เกมสุดท้ายมั้งเจออียิปต์นะ
1: ใช่ใช่
0: เจออียิปต์ที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเทิลนะครับ
1: นะครับแล้วตอนนี้คนเขาก็ลุ้นกันอยู่ให้ทั้งสองทีมนี้มันจบรองแชมป์กลุ่มนะซึ่งถ้ารองแชมป์กลุ่มทั้งคู่เนี่ยตามเส้นทางมันจะไปเจอกันนะในรอบ32ทีม
0: อเมริกา
1: อ่าอเมริกาอิหร่านเนี่ยแมตช์หยุดโลกแน่นอน
0: แมตช์หยุดโลกไม่ใช่ในสนามนะ
1: ครับ
0: แมตช์หยุดโลกการเมืองเนี่ยครับผม
1: ใช่แล้วไม่มีความเป็นไปได้นะทำเป็นเล่นไปเพราะอเมริกานัดแรกชนะมาแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: ชนะมาแล้วนะแล้วดูทรงอย่างเงี้ยอเมริกาก็ฟอร์มใช้ได้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมก็ลองรอลุ้นอิหร่านนะถ้าอิหร่านจบที่2ได้นี่โหฮา
0: อันนี้ก็คือกลุ่มเดียวกับที่จบไปเมื่อกี้นะกลุ่มจีนะ
1: กลุ่มเบลเยียมอียิปต์อ่ะ
0: เบลเยียมอียิปต
1: ์คือสมมุติเล่นๆนะสมมุติอิหร่านชนะนิวซีแลนด์ตามฟอร์มเนี่ยนะสมมุตินะแล้วก็ไปเสมออียิปต์หรือเสมอเบลเยียมสักนัดนึงก็4แต้มก็ไม่แน่นะ
0: ใช
1: ่หรือเสมอทั้ง2ทีมได้อย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าบอลโลกมันทีมใหญ่ๆอ่ะบางทีมันนัดแรกๆหรือรอบแรกๆบางทีมันก็ยังไม่ค่อยไหลลื่น
0: ดูยาก
1: มันไม่ค่อยไหลลื่น
0: ใช
1: ่ใช่ป่ะล่ะ
0: ดูสเปนเนี่ย
1: เนี่ยก็มีเยอรมันอยู่ทีมเดียวอ่ะที่ยิงเยอะ
0: ฟอร์มดีๆนะ
1: แล้วแต่อย่าลืมว่าเยอรมันนี่คือกุลเซาก็มาแบบสู้ไง มาสู้ มาหืออ่ะคือถ้ามารับลึกๆนะไม่โดนเยอะขนาดนี้หรอกรับแน่นๆเลยอ่ะใช่ป่ะล่ะไอ้นี่ก็มาแบบนั่นด้วย
0: ครับ
1: แล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมี
0: เกมแรกในบอลโลกเหมือนกัน
1: ใช่
0: โอ้แต่ตอนตีเสมอได้นะแบบผมนี่ขนลุกเลยนะ
1: เออ
0: โอ้เอาเลยหรือว่าไม่จะมีอะไรวะอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ผมก็เห็นวันนั้นนั่งดูอยู่ก็เดี๋ยวก็โดนอีกคือละเซาเลยเดี๋ยวก็โดน
0: โหแต่เยอรมันเล่นแบบอย่างชิวเลยนะ
1: อ่าเยอรมัน
0: เล่นสบายๆ
1: ใช่ใช
0: ่
1: คือยุคของนาเกสมันเขาก็จะเกมรุกจัดจ้านหน่อยนะครับแต่ว่าก็เลย์รอยซันเน่โดนด่าอยู่คนเดียวเลย
0: คนอื่นเขาเล่นดีกันหมด
1: เลย์รอยซันเน่บอกโหชนะ 7-1 ในผมยังโดนด่ามากกว่านักเตะกุลาซาวิก
0: ก็เดี๋ยวอันนี้มันเป็นเกมที่แบบเหมือนเกมรุกอย่างเดียวนะเหมือนซ้อมเกมรุกแต่ว่าถ้าเกมต่อไปหรือว่าเกมในรอบน็อกเอาท์ก็ต้องเจอของจริงเจอแบบพวกทีมใหญ่ๆก็ต้องดูว่าเกมรับจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ใช
0: ่เยอรมันนะ
1: เกมรับแล้วก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์นะมันก็จะมีส่วนเยอะ
0: ใช
1: ่เพราะว่าบางทีเจอทีมแบบเกะใกล้ๆกันหรืออะไรมันก็กินกันยากอ่ะใช่ไหมบางทีอ
0: ่
1: ะอย่างยูโรเงี้ยเยอรมันก็ไปแพ้สเปนเนี้ยก็ไปเจอไอ้มิเกลเมริโน่ไงหม่งในนาทีท้ายๆเลยแล้วเยอรมันมีโอกาสตีเสมอถ้าจำมันได้แต่ว่าฟูคุกอ่ะหม่งไปชนคาดมั้งคือต่างฝ่ายต่างมีโอกาสอ่ะแต่ว่าเป็นสเปนมันทำได้ไงแต่เยอรมันมันทำไม่ได้ไงก็เลยตกรอบก็เนี่ยพอรอบน็อกเอาท์เนี่ยบางทีหรือว่าจะต้องลากยาวไปยิงจุดโทษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องวัดกันตรงนั้นนั่นแหละ
0: เยอรมันนี่เดี๋ยวเกมต่อไปเจอไอวอรี่โคสต์นะฮะที่20นี้นะครับ
1: ใช่
0: ครับไอวอรี่โคสต์ก็ชนะมาเหมือนกันในเกมแรก
1: ชนะเอกวาดอร
0: ์เอกวาดอร์มา 1-0 นะครับ
1: โหแต่ว่ายานเดียวมองเด้นี่เล่นอย่างเทพเลย
0: ก็บอกมันโกงอายุอะ
1: เหร
0: อโอ้เด็กอะไรมันเก่งเงี้ยนะ
1: แต่หน้ามันก็ไปเหมือนกันนะ19อะไรวะเนี่ย
0: 19อะไร
1: เออ19อะไรวะเนี่ยทำไมหน้าดูนั่นมากเลยอะ
0: โอ้เล่นเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกผมนี่ไปไม่เป็นเลย
1: อ
0: ินคาปิเย่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะ
1: อินคาปิเย่นี่หลังไหม้แล้วไหม้อีก
0: เผายับเลย
1: เจอเผาเละเทะไปหมดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: หมดสภาพเลยก็เรียกว่านัดเดียวก็เรียกว่ารู้เรื่องอ่ะจังเกิดเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ไลฟ์สิกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มอะไรอย่างงี้ไงบางคนอาจจะไม่ได้ดูบูเดสลีกาใช่มั้ยก่อนหน้านู้นเล่นกับเลกาเนสอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นั่นมากแต่ว่าก็โอ้โหตอนนี้ไลฟ์สิกก็รูปปากอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ซื้อมา20ล้านยูโรอ่ะขายตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยอ่ะ
0: โอ้โหเป็นร้อยเหรอ
1: ก็มีสิทธิ์อ่ะเพราะอายุมัน19ไง
0: อ
1: ายุมัน19อ่ะหมายเทียบหน่วยเป็นยูโรนะ
0: ครับ
1: ยูโรอ่ะ
0: แต่ก็ต้องดูดีนะบอลโลกนี่ก
1: ็
0: ตาดีได้ตาร้ายเสียเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่แต่ว่าคือไอ้นี่มันเล่นดีนะตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วไงใช่ไหมตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วอ่ะแล้วไลฟ์สิกคือซื้อมาปีเดียวเองซื้อมาฤดูกาลเนี้ย
0: โอ้มันถูกหวยเลยนะ
1: ก็ 4-5 เท่าอ่ะกำไร 4-5 เท่าอ่ะต้องมีอ่ะ
0: มีข่าวกับทีมไหนอยู่เนี่ย
1: ก็ลิเวอร์พูล
0: เหรอ
1: ลิเวอร์พูลหลายทีมอยู่ไอเดียวมังเด้เนี่ยพูดถึงสโมสรนี่ก็ล่าสุดรูเบนอโมริมนะ
0: ไปมิลานใช่มั้ย
1: คุมมิลานแล้วนะ
0: โอ้พี่คิดอะไรวะเนี่ยตอนแรกมีข่าว
1: หมายถึงอโมริมเหรอคิดอะไรไปคุมมิลาน
0: หมายถึงมิลานเนี่ยฮะ
1: อ๋อ
0: โอ้มีข่าวกัตเนอร์ผมก็แสดีใจ
1: ครับ
0: โอ้สุดท้ายอโมริมโอ้ยตาย
1: ของดีดี
0: เหรอ
1: เออ
0: ไม
1: ่
0: มีอะไรจะเสียแล้ว
1: เออ
0: ครับเดี๋ยวจะมาสมองเคิร์มนี่มิลานอีกวะเนี่ยปรับโน่นปรับนี่โอ้โห
1: หลังสามแน่นอน
0: โอ้นะ
1: โอ้โหแกก็ร้อนไม่ช้าเหมือนกันนะรูเบนอโมริมอ่ะ
0: โอ้แต่เซ็น2ปีเองนะ
1: เซ็น2ปี
0: ครับ
1: ค่าเหนื่อย 3.5 ล้านยูโรนะ
0: คร
1: ับ นะครับมิลานก็ปลดอเลเกรีไปปลดโหทีมงานอะไรไว้เกี้ยงเลยฝ่ายบริหงบริหารอะไรไปหมดอะ
0: ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกไงก็เลยเรียกว่ารื้อทีมครั้งใหญ
1: ่ครับ
0: ทีมบริหารด้วยเปลี่ยนโค้ชด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: ดีไม่ดีก็รอดูฤดูกาลหน้าแล้วกันเขามีออปชั่นเซ็น2ปีถึงปี2028นะฮะแต่ว่ามีออปชั่นต่อได้อีก12เดือนนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่าลืมนี่ด้วยนะวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะนัดสำคัญแล้วนะสนามนี้
0: เฮ้ยแข่ง17นี่แล้วไหมเหรอ
1: 17นี้แล้วล่าสุดนี่เขามีการประกาศรายชื่อนักกีฬามาไง
0: เ
1: ออโอ้เขาเรียบร้อยบางคนก็โดนทัวร์ลงไปตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
0: ทำไม
1: ก็แบบพอติดทีมมาก็มีโดนด่าว่าง่ายๆติดมาได้ยังไงอะไรหว่างไป
0: เ
1: ออแล้วก็คือนะวอลเลย์บ้านเราก็แฟนๆเขาก็โหดอยู่
0: โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลย
1: ใช
0: ่ดราม่าทุกเรื่องเหมือนกัน
1: เออนะแต่ว่าอันนี้คือต้องเรียกว่าสำคัญนะคือสนามเนี้ยต้องชนะให้ได้ทั้ง2ถึง3นัดเลยอ่ะเพราะสนามสุดท้ายพูดตามฟอร์มอ่ะโอกาสเราจะเก็บได้สักนัดนึงนี่ยากมาก
0: หมดสิทธิ์เลย
1: เออเพราะฉะนั้นสนามเนี้ยนัดแรกเจอยูเครนวันที่17นะครับวันที่18เจอบัลแกเรีย2นัดเนี้ย
0: ใช่
1: เขาเล็งกันว่าถ้าจะชนะก็คือ2นัดนี้นี่แหละ
0: ใช่ๆ
1: นะครับจากนั้น20เจอแคนาดาแล้วก็21เจอเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: 2นัดแรกเนี่ยนะ
1: เออ
0: ก็เหมือนเล่นในบ้านเราก็จัดโปรแกรมให้แบบอาจจะอ่อนไปแข็งเลยเพราะนั้นนี่ต้องเอานะฮะ
1: 20:30 ทุกวันหมายถึงว่าทีมชาติไทยนะแข่ง 20:30 นะแต่ว่ามันก็จะมีคู่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแข่งก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็แจ๊สกับโมโนเขาก็มีมอบเงินสนับสนุนไป 200,000 บาท
0: นี่
1: นะครับแล้วก็จะมีอัดฉีดด้วยนะฉีดด้วยก็ชนะก็นัดละ1ล้านบาทนะ
0: เฮ้ย
1: โดยคุณพิษโพธารามิกนะเจ้าของนะครับ
0: เป็นไง
1: ชนะก็1ล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: ก็1ล้านบาทนี่ไม่ใช่เฉพาะสนามที่บ้านเรานะหมายถึงว่า8แมตช์ที่เหลือ8แมตช์ที่เหลือของ2สนามเนี่ยชนะนัดไหนก็ได้1ล้านนะ
0: ทั้งชนะเลยนะทั้งชนะเลยนะ
1: ชนะก็ละ1ล้าน1ล้าน
0: ก็ได้เป็นขวัญกำลังใจที่ดีนะแต่นี่ให้ไปเลย 200,000 ก่อน
1: 200,000 ก็เป็นแบบเงินสนับสนุนในการเต็มทีมอะไรเงี้ยปลุกพลังใจเพราะว่าก็หนีตกชั้นอะว่างตามตรง
0: ตอนนี้17อยู่นะ
1: คือตกถ้าดับบวยก็ตกชั้นนะแล้วตกชั้นเนี่ยคือปีแล้วเกาหลีใต้ตกไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ปีนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้น
0: ครับ
1: แล้วนัดแรกสนามแรกคือเราก็แพ้รวด4แมตช์ไ
0: ง
1: แม้ว่าจะได้มา2คะแนนก็ตาม
0: ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันวันที่17เดี๋ยววันนี้วันที่16เนี่ยเขาจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะ
1: ใช่
0: ที่อินดอร
1: ์ครับ
0: ที่อินดอร์แถลงข่าวตอนบ่ายโมงนะครับ
1: วันเอาวันนี้เดี๋ยวใช่ไหม16
0: วันนี้ใช่
1: ใช
0: ่ก็เงินเหลือมะล้านเดียวเบาๆนะ
1: หืม
0: ซื้อบอลโลก 2,000-3,000 ล้านนี่ชิว
1: ๆครับ
0: โอ้นี่ตอนนี้นี่ลุยได้นี่เต็มที่แล้วเขาก็ถ่ายทุกนัดเลยนะสำหรับวอลเลย์บอล VNL เนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามดูบอลโลกอยู่เปิดเข้าไปเจอแอปเขานี่ก็คงต้องผ่านหูผ่านตาบ้างแหละนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องมีกดเข้าไปดูบ้างอ่ะต่อให้คนไม่ดูนะฮะ
1: ใช
0: ่คนดูก็ดูอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะฮะ
1: โอ้ก็ตีกันอย่างสนามเมื่อทีที่แล้วก็ผู้ชายก็แข่งสนามแรกไป
0: ใช่
1: ผู้ชายแข่งสนามแรกไปก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะเป็นผู้หญิง
0: ครับ
1: สนามที่2แล้วนะครับสนามที่2แล้วก็ต้องลุ้นอย่าให้ตกชั้นน่ะเพราะตกชั้นไปกระแสหรืออะไรต่างๆมันก็หายเกลี้ยงอ่ะอันดับโลกอะไรแล้วเดี๋ยวนี้คือ VNL นี่มันเอาอันดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตกไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าอันดับโลกเราเนี่ยถ้าณเวลานี้นะมันมีทีมที่มีอันดับโลกดีกว่าเราอะสมมติเราตกไปเราก็ต้องไปนั่งทำฟอร์มนั่งอะไรกันมาใหม่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรอะมันไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์แบบสมัยก่อนแล้วไง
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องเน้นๆนะเน้นๆนะครับพยายามอย่าให้มันตกชั้นนะครับและวอลเลย์บอลนี่แปลกอย่างนะก็คือมันไม่ได้นับแต้มนะมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
0: เ
1: นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมุติเราแพ้ 2-3 ได้มาแต้มนึงแต้มนึงไปเรื่อยแต่เกิดไอ้โดมินิกันมันชนะมาสักแมตช์นี้เราก็หล่นเป็นบวยนะ
0: เพราะเราไม่ชนะ
1: ใช่เพราะคือคาตาล็อกี่แรกเลยคือมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
0: เออ
1: วอลเลย์บอลในวิธีการนับเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไทเบรกเกอร์อ่ะเออ
0: เ
1: ขาจะนับแบบแมตช์ชนะก่อนนะ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นคือชัยชนะคือสำคัญมากอ่ะเหมือนที่คุณสมพรบอกอ่ะ2แมตช์ต้องมีให้ได้แล้วครับหรือถ้า3เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะรอดได
0: ้โอ้ถ้าผมว่าชนะสัก2แมตช์ผมว่านั่นเราน่าจะรอดนะแต่ถ้า3นี่รอดแน่นะ
1: รอดแน
0: ่
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เหลือไทยกับโดมินิกันน่ะที่ยังไม่ชนะใครเลยนะสนามแรกอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วโอกาสดีสุดคือสนามนี้แหละในบ้านเรา
1: เนี่ยใช่
0: เพราะเราเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เจอคู่แข่งที่ไม่ค่อยแข็งด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ถือว่าเบาหน่อยนะ
1: คือถ้าไปดูสนามสุดท้ายก็โอ้
0: โหบราซิลโปแลนด์เลยไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่เราคงชนะยากอ่ะอเมริกาญี่ปุ่นเนี้ยบราซิลแล้วก็ตุรกี
0: อันนั้นก็แข่งจริง
1: 4แมตช์สุดท้ายเราสนามสุดท้ายเราเจอพวกเนี้ยก็ต้องทำใจอ่ะ
0: ครับ
1: เน
0: าะคุณโอ๊ตลูกถีบยอดอกควรได้กี่คะแนนคะ
1: อ๋อ
0: มีใครถีบอะไรตอนไหนไหมฮะมันหมายถึงอะไรเน
1: ี่
0: ย

0: อันนี้มันหมายถึงเรื่องที่เกิดล่าสุดนี่หรือเปล่าในบ้านเราอ่ะหรือในเจลเดยอง
1: โอ้โหในเจลเดยองเลย
0: เห
1: รอโอ้ยอย่างนาน
0: ก็2010ไง
1: 2010เลยนะ
0: แต่ว่าถ้าในบ้านเราก็ไม่รู้ที่ไปตรงบริเวณไหนเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อน่าจะในบ้านเราเลยแหละ
0: ที่มีเป็นคดีกันอยู่อ่ะ
1: ช่วงนี้ไม่ได้ตามอะไรสักเรื่องเลยดูชีวิตวนเวียนอยู่กับบอลมากเลย
0: ล่ะ
1: เปิดเน็ตฟลิกก็ดูแต่บอลโอ้มีแต่
0: เห็นสาร

0: คือถ้ามีหนังไทยแบบนี้คนไทยก็ดูฮะมันต้องทำออกมาแบบนี้เยอะๆ
1: ต้องทำดีๆหน่อยใช่ไหมมันถึงๆอ่ะเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็แบบส่งหนังไปใน Netflix กันนะ
0: ใช่คือถือเป็นทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์อุตสาหกรรมหนังนี่คึกคักขึ้นมาเลย
1: ใช่
0: ของทุกประเทศเลย
1: แล้วเห็นนี่เดี๋ยวคุณตอนเช้ามีอะไรนี่ไหมอ่ะเดนิวคัพไหมอ่ะ
0: โอ้ใช่โอ้โหคนมากเลยคุณรถ
1: มีส่งหวานๆเลยนะส่งหวานๆเลยนะ
0: วันนี้เปิดสนามแล้วนะมี10โมงนะ
1: ครับ
0: 10โมงที่จริงๆมี2เกมเลยมี10โมงกับบ่ายโมงครึ่งนะฮะ
1: พอละพอละหมดเวลาฮะ
0: เอ้าย
1: ังเอาต่อไปกันชม
0: ครับ10โมงนี่มีคู่ของไอ้เทพศิรินเทพศิรินแชมป์จตุรมิตรนะฮะจะเจอกับอาสามศรีราชานะฮะนี้ก็น่าดูนะถือว่าเป็นบิ๊กทีมของฟุตบอลนักเรียนทั้งคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นสุขุลาภเจอกับราชสีมาวิทยาลัยนะฮะ
1: สุขุลาภนี่เห็นเขามีอะไรเปิดตัวอะไรไหมเหรอใช่ไหม
0: เมื่อวานเขาเปิดตัวทีมฟุตบอล
1: ฟุตบอลแชมป์มาไหมแชมป์อีพฤติคุณเนี่ยมาไหม
0: แชมป์ของวัสุทธิฮะ
1: วัสุทธิมาไหม
0: มาทำไมฮะ
1: เหรออ
0: ๋อแต่รายการนี้มาดิ
1: มาใช่ไหม
0: มารายการนี้มาก็สุขุลาภนี่เป็นแชมป์เก่า
1: ครับ
0: แล้วก็ราชสีมานี่ถ้าจำกันได้ก็เคยมีประเด็นหักธงก็สุขุลาภราชสีมานี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผมแล้วก็ที่ธุรกิจบัณฑิตก็มีนะธุรกิจบัณฑิต10โมงก็เป็นโพนิมิตนะฮะเจอกับมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งเป็นท่าข้ามเจอกับสาระวิทยานะครับก็ติดตามกันได้นะก็ถ้าไม่ได้ไปดูที่สนามก็ดูที่แอปพลิเคชันซุปนะฮะ
1: ครับ
0: SOOP นะถ้าดูถ่ายทอดสดนะครับทาง YouTube ทาง Facebook ไม่มีนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องดูที่แอปพลิเคชันซุปนะครับ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ไม่มีถ่ายใน YouTube แอปแดงแอปฟ้าอะไรไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มีลองไปดูในซุปนี่ดู
1: ครับ
0: เขาจะมีช่อง Daily New อยู่นะฮะเปิดดูช่องนั้นจริงช่องอื่นก็มีนะก็ลองดูกันก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ได้ยินว่าน้องไก่รับติดต่อขอซื้อตัวนารีแล้วครับจากคุณเชษฐ์โอ้จริงเหรอฮะผมยังไม่เห็นข่าวเลยอย่าไปหวังเลยฮะเราปล่อยให้ทีมดังๆเขาแย่งกันไปฮะมันยากฮะตัวนารีเนี่ย
1: ครับ
0: ของดีๆนะฮะ
1: ก็ถ้าเหมือนก็คิดว่าถ้าเป็นเราเงี้ยเนาะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะไปสเปอร์ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไปถ้าเป็นผมอ่ะผมไป
1: ขอคุณชิฟายสเปอร์ไง
0: อ๋อละ
1: เออไอ้ว่าเอาไปลงคือจะระดับแบบโตนาลี่อ่ะผมว่าจะไปอ่ะมันก็แบบคล้ายๆว่าแบบเราเหมือนเราเลือกบริษัทอ่ะใช่ไหมแบบเราก็ต้องอัพให้มันบริษัทมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานไหนว่าม
0: ันก็เสนอมาเราก็ต้องเลือกบริษัทใหญ่
1: มันก็ต้องเลือกอ่ะแล้วอย่างโตนาลี่นี่มันไม่ใช่แบบโอ้โหทางเลือกแบบทีมที่สนใจคงเยอะอ่ะมันน่าจะเยอะอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ย่าว่าแต่โตนาลี่เลยไอ้บูอัดดี้เนี่ยที่เล่นดีกับโมร็อกโกเนี่ยจะได้ไม่รู้ถ้าจะเอาก็คงไม่ได้นะฮะว่าตอนนี้ก็ดังระเบิด
1: โอ้ดังระเบิดเลยแล้วราคาก็กระฉูดไปแล้วอ่ะ
0: โอ้น่าจะแพงอ่ะต่ำๆนี่ก็มี560อ่ะ
1: ใช่ว่านี่ก็อายุน้อยไง
0: ใช่อายุ18
1: น้อย
0: โอ้สุดยอดเลยแล้วเล่นดีจริงนะ
1: ครับ
0: โอ้ดูวันนั้นนี่ประทับใจมากเลยน้องๆดีเซลพรีเมียมเต็มถังเด็กปั๊มบอกครับเสีย
1: เฮ้ย
0: เติมน้ำมันตอนนี้กลายเป็นเสียแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออนี่เราต้องเบรกก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวบอลต้องไป
0: เออใช
1: ่บอลแล้วนะ
0: บอลจะเตะแล้วนี่ว่า
1: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังการบรรยายฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: คู่ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วัสดีค่ะ 4:50 น.อ้อวันนี้มาเร็ว1นาทีนะคะกับเช้าวันอังคาร16เดือน6ค่ะวันนี้16มิถุนายน2569ค่ะวิทยุสวททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทุกท่านนะคะชาวเฟซด้วยค่ะ LTM ซุปเปอร์สเตชันของเรา 5:00 ถึง 7:00 เช้านะคะทุกสถานีค่ะสวัสดีทักทายหลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเนาะไปทำงานไปตัดยางไปขายของนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมีฝนหรือเปล่ากับเช้าวันนี้อ้าววันนี้มีข่าวดีเอาข่าวแรกเลยนะคะดีเซลลง1บาทแก๊สโซฮอล์1บาท20สตางค์นะคะวันนี้ก็กลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดตรง1บาท20สตางค์ต่อลิตรนะคะเว้นตัวพรีเมียมนะคะยังราคาคงเดิมค่ะสำหรับวันนี้เริ่มตั้งแต่ 5:00 นี่แหละค่ะเป็นต้นไปนะคะดีเซลก็ลดลง1บาทนะคะวันนี้ขายปีกของแก๊สโซฮอล์95นะคะก็จะเป็น41บาท10สตางค์E20 36บาท10สตางค์ E85 32บาท4สตางค์แก๊สโซฮอล์91 40บาท47สตางค์แล้วก็ตัวพรีเมียมยังคงเดิมเนาะ50บาท99สตางค์นะใครเติมตัวนี้บ้างพรีเมียมนะคะยังราคาเท่าเดิมวันนี้ไม่ลดนะคะส่วนดีเซลลง1บาทนะคะทุกชนิดเลยค่ะทั้ง B7 เหลือ38บาท80สตางค์ B20 33บาท80สตางค์แล้วก็พรีเมียมดีเซลก็54บาท25สตางค์นะคะก็ยังไม่รวมภาษีบำรุงนะคะนี้ต่างจังหวัดก็ราคามากกว่ากรุงเทพอยู่แต่ก็ไม่ถึงบาทเนาะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าดีหน่อยเนาะหลายคนบอกว่าพอได้หายใจนะพอได้หายใจก็อย่างนั้นส่วนเรื่องของฝนฟ้าเอ๊ะมีวันนี้ไม่ได้เป็นข่าวด่วนนะสำหรับฝนตกฝนฟ้าคะนองนะคะช่วงนี้มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวกรมอุตุก็จะส่งมานะคะเอาให้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะเหมือนเดิม022481366ค่ะ022481366นะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันทักทายกันนะคะเรื่องแรกเลยที่ต้องประกาศนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางกอรมน.นะคะได้มีการขอต้องบอกว่าขอจริงๆว่าผิดกฎหมายนะคะจากกรณีที่พบว่ามีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วย AI ซึ่งแสดงภาพในหลวงกับสมเด็จพระราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะหลายคนก็แชร์ไปด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพจริงหรือภาพที่มีการดัดแปลงขึ้นมานะคะภาพดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่13แล้วส่งต่อกันอย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะซึ่งเป็นภาพที่สร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนและก็ความสับสนในสังคมนะคะกอรมน.ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติว่าควรจะตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐจากสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนจะเผยแพร่ก่อนจะแชร์ก่อนจะแบ่งปันก่อนจะโพสต์ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความ สับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจริงๆการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือเอาไปเผยแพร่ส่งต่ออันเป็นเท็จเนี่ยก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายนะแล้วอาจจะไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจจะเข้าข่ายมีความผิดนะคะตามกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโทษหนักอยู่นะแต่ตอนนี้กรมน.เขาก็ขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือนะที่บอกว่าโทษหนักนี่คือจำคุกนะคะไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะคะหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือหยุดก่อนแชร์นะคะตรวจสอบก่อนเชื่อแล้วก็ร่วมกันใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างตั้งสรรมีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพต่อข้อเท็จจริงเพื่อทำลงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้วก็ปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลปัจจุบันนี้นะคะบางท่านก็รู้ว่าเป็นภาพดัดแปลงเป็นภาพ AI แต่ก็อยากจะส่งเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับไม่ชอบถูกจริตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าเอาผิดยังไม่ได้เอาผิดใครนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือก่อนว่าไม่แชร์ภาพไหนที่ไม่จริงไม่อะไรเพราะว่ามีคนชอบไปดัดแปลงอ่ะนี่ก็ดูแล้วมันรู้สึกนะขัดตาขัดใจแหละเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อาจจะไม่อยากที่จะทำอะไรในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงที่คนไทยกำลังอยู่ในช่วงความโศกเศร้ากันอยู่นะคะก็ต้องขอความร่วมมือกันก่อนนะหยุดแชร์นะภาพปลอมถือว่าไม่มั่นใจก็ถามได้นะคะว่าภาพนั้นเนี่ยจริงไหมยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านค่ะแล้วก็วันนี้มีเดี๋ยวนะได้สายมาหรือยังขออนุญาตเช็คไลน์นิดนึงนะคะรออยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครที่จะโทรมานะคะเดี๋ยวนะมีเรื่องจริงๆก็เยอะอยู่นะโอ้มีอะไรละเนี่ยไฟไหม้เหรอเมื่อคืนใช่ไหมคะโอ้โหวอดไปทั้งหลังเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะอ๋อเป็นเหตุการณ์แก๊สรั่วค่ะในบ้านหลังหนึ่งพบว่ามีเปลวเพลิงนะคะลุกไหม้ตรงวาล์วถังแก๊สภายในห้องครัวก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านเฉพาะครัวนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะถูกไฟลวกเล็กน้อย1รายก็เบื้องต้นนั้นปลอดภัยอันนี้ระวังนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเวลาจะคือไม่ทำอาหารแล้วอ่ะก็ไม่ได้ปิดถังแก๊สคือไม่ได้ปิดวาล์วนักดับเพลิงเขาประชาสัมพันธ์นะว่าขอให้ทุกบ้านนะคะจะเป็นบ้านร้านอาหารเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานถังแก๊สและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มันตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเนี้ยคือบางทีแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องทำกับข้าวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ปิดนะไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังแหละเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะคะก็ไม่ประมาทต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องของหนุ่ม17อันนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นเนาะสังคมมันก็จะมีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะคือทาง ำรวจนครบาล3นะคะกลุ่มงานสอบสวนนครบาล3ได้มีการสืบสวนจับกลุ่มเด็กชายเอ้ยไม่ใช่เด็กชายสินะ27แล้วเนาะเด็กชายน้องเอกับน้องบีละกัน27เท่ากันเลยทั้งคู่นะคะไล่ยิงเด็ก16อ่ะคิดดูโอ้โหมีปืนแล้วนะคะเนี่ยเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็ปรากฏว่าไล่ยิงกันตอนบ่าย2นะคะ14นาฬิกา30นาทีเนี่ยค่ะก็โชคดีนะคะไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าอะไรแต่ว่าที่ตกใจอย่างที่บอกนะคะว่าเด็ก27เนี่ยมีปืนนะคะเอาออกมาจากบ้านนี่ค่ะแล้วก็มาไล่ยิงกันก็ถามว่าเพราะอะไรไปยิงเด็กอายุ16อ๋อมันเช็คของครับพี่มันด่าผมและให้ของรับผมแค่นี้เองนะคะพอได้ยินแบบนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปก่อเหตุแล้วก็ไปยิงเขาโอ้โหดูสิแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นอีกก็คือว่าเด็ก2คนนี้มีถูกประวัติมีประวัติถูกจับกุมแล้วนะคะเมื่อปี68ร่วมกับพวกอีก9คนทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทางคดีโอ้พนักงานสอบสวนตำรวจก็เลยต้องจับอีกแล้วอีกรอบนึงนะคะนี่คือเด็กปัจจุบันนี้นะคะเอาไล่ยิงกันนะก
1: ็
0: พ่อแม่ก็ต้องตรวจเช็คนิดนึงนะว่าเด็กนั้นเนี่ยมีปืนหรือเปล่านะคะก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียนนะคะไปรับสายกันหนึ่งสายกันนะคะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับ
4: ครับผมครับครับครับ
0: เดี๋ยวน้องๆมาด้วยใช่ไหม
3: มาด้วยครับมาด้วยสวัสดีครับ
0: โอเคสองสายมาเลยนะคะลุงหมาอีกสายนึงค่ะลุงหมา
4: สวัสดีพี่สีกับน้องๆครับผม
3: ครับสวัสดีครับลุง
0: เชิญค่ะเชิญค่ะลุงหมามีนบุรีหันดง
4: ผมมีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับว่าปักทองนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วอ่ะที่ว่าจะทำให้เป็นบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกที่อะไรเงี้ยและปัจจุบันเนี้ยผมยังต้องไปเอาใบส่งตัวนู่นอ่ะไอ้โพสีนู่นอ่ะผมไอ้บ้านผมอยู่ลาดกระบังบ้านผมอยู่ลาดกระบังแต่ว่าผมก็
0: โพสีคือพัทลุงเหรอ
4: ฮะ
1: อยู่ฝั่งทนใช่ไหมพี่ฝั่งทน
0: เออฝั่งทนเลยเหรอโ
4: อ้โพสีตรงไอ้นี่ครับตรงสุขุมวิท56คร
0: ับ
4: อ๋อ
0: ถ้าเพิ่งเราเข้าใจถูกแล้วแถวสุขุมวิทพระโขนงและโพสี
4: ตุ้
0: มชนโพสีนะอ๋อค่ะ
4: เป็นอนามัยที่ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อะไรโพสีที่56ตรงสุขุมวิท56ครับผมไอ้ตัวนี้มันก็นานแล้วนะแต่ว่าผมแปลกตรงที่ว่าไอ้โรงพยาบาลที่ผมขอติดไว้เนี่ยที่อ่อนนุ่นเนี่ยเนาะก็ต้องเอาใบส่งตัวทุกครั้งแม้กระทั่งว่าเป็นรอบที่ว่าไอ้นัดหมอนัดอย่างเราหาหมอต่อเนื่องใช่ไหมผมเป็นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันอะไรเงี้ยนะต้องไปหาหมอต่อเนื่องหมอนัดทุก3เดือนนะครับมันก็ยังตัวอยู่เพราะว่าต่างๆที่ว่าเราหาหมอทุกๆ3เดือนเนี่ยไม่น่าจะให้ใบส่งตัวนะผมว่านะแต่ว่าผมเดินไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลมินบุรีเนาะเขาไม่ได้เอาใบส่งตัวนะคุณศรีเขาเอาใบส่งเขาถามว่าใช้สิทธิ์อะไรผมบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์อะไรผมมีแต่บัตรทองว่างั้นผมก็คือประกันสังคมผมก็ไม่มีแต่ว่าผมมีบัตรทองเขาก็ไล่ให้ไปตึกที่เป็นบัตรทองเนาะก็ไปติดที่บัตรทองก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเอาใบส่งตัวเขาก็ให้หาหมอเลยนะครับมันยังไงผมก็จะงงอยู
1: ่
4: แต่มันขึ้นโรงพยาบาลที่เราขอติดเอาไว้เนี่ยที่ว่าเป็นติดของเราโดยตรงเนี่ยมันทำไมถึงต้องเอาใบส่งตัวอยู่ตอนนี้นะครับ
1: มันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนะครับคุณลุงที่เคยฟังทางสปสช.เขาบอกครับคือถ้าโรงพยาบาลเขาเข้าร่วมแบบใช้บัตรประชาชนรักษาได้เลยแต่มันก็ที่ไหนก็ได้เลยครับอันนี้คุณลุงไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรนะที่ว่าต้องใช้ใบส่งตัวเนี้ย
4: เอ่ยชื่อได้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: น่าจะได้นะลุง
4: โรงพยาบาลสิรินธรนะครับ
0: อ๋อ โรงพยาบาลสิรินธรเขตประเวศเน
5: า
0: ะ
5: ค่ะเพราะว่าเขา
0: ต้องใบสมควรทุกครั้งก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมใช่ไหม
4: ใช่ครับเพราะแต่ว่าเขาก็ให้เอาไว้ล่วงหน้าอยู่ปีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปเอาอ่ะครับเพราะไป
0: นี่คือเอามาทั้งสิบเลยใช่ไหมกี่ใบเอามาเป็นสิบใบเหรอคะ
4: ลาดกระบังไปสุขุมวิทถึง60 กิโลนะคุณจี
0: ค่ะอ๋อก็เลยสงสัยว่าทำไมยังต้องเอาใบส่งตัวอยู่ทำไมไม่เข้าตรงนี้เหรอคะ
4: ครับผมมันเพราะว่าเราก็ใช้สิทธิ์อยู่นี้สิทธิ์ของเราก็ขอไว้ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็
0: คือ
4: หาหมอทุกๆ3 เดือนอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็เลยสงสัย
4: เป็นโรคประจำตัวนะครับ
0: ค่ะ
4: อือแต่ผมไปหาที่เย็นที่มินบุรีนี่เราไม่ต้องเอาไปส่งตัวแล้วเราก็ไม่ต้องเสีย30 บาทก็ไม่ต้องเสียก็คือเขาให้หาเลยย่านะครับ
5: เ
4: ขาก็
1: ที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาล
4: ถ่ายรูปแล้วก็จบก็หาหมอได้เลยอย่างเงี้ยครับ
5: โอ้ที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลลุงนะ
0: ต่างรู้ไหมที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องไปส่งตัว
4: โรงพยาบาลนครมิน1ครับผม
0: น้อง
1: พี่มาผมคิดว่าสิรินธรเนี่ยเขาอาจจะเป็นโรงพยาบาลสังกัดกทม.นะพี่เขาอาจจะต้องใช้ก็จะต้องใช้ใบส่งตัวเพราะว่าคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกับโรงพยาบาลสิรินธรเขาเยอะอยู่แล้วอ่ะพี
4: ่มันไม่ใช่ของรัฐบาลหรือว่ายังไงครับไอ้
1: มันเจ้าของรัฐแต่มันเป็นของสังกัดกทม.ครับ
4: เหรอไม่เป็นไร
1: ก็
4: ไปเอาไว้ปีหนึ่งนะจะปีหนึ่งต้องไปเอาปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ
1: คุณลุงอย่างนี้ไม่ลองโทรไป1330แล้วแจ้งขอย้ายสิทธิ์ไว้มานานแล้วเราก็ย้ายสิทธิ์มาอยู่สิรินธรเลยดีไหมล่ะ
4: ย้ายมาแล้วครับตอนนี้ตะกอนผมอยู่โรงพยาบาลรามาใช่ไหม
1: ครับ
4: ผมอยู่โรงพยาบาลรามาแล้วตอนนี้ผมก็เลยขอย้ายมาที่สิรินธรตอนนี้ไอ้ติดที่โรงพยาบาลราชกระบังน่ะมันเต็มผมว่าจะย้ายมาราชกระบังใช่ไหมและแล้วเขาก็บอกว่าในนามใกล้ที่สุดก็คือใกล้ๆบ้านเราที่สุดก็คือสิรินธรนี่ตอนนี้ทะเบียนบ้านผมน่ะอยู่ราชกระบังนี่แหละแต่ว่าเขาต้องเอาคนค้ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันหาคนค้ำไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลย
0: ดูยุ่งยากอะไรอย่างนี้เน
4: า
0: ะ
4: ยุ่งยากยุ่งยาก
0: ใจด้วย
4: ทั้งที่ว่าทะเบียนบ้านผมเป็นเจ้าบ้านเองนะผมเป็นเจ้าบ้านเองอยู่ราชกระบังผมจะเป็นเจ้าบ้านเองก็มีบ้านเลขที่อะไรครบหมดทุกอย่างแต่ทำไมมันต้องยุ่งยากขนาดนี้ครับ
0: ก็น่าจะเรื่องที่คุณจามวันบอกแหละว่าคนละสังกัดค่ะบางทีโรงพยาบาลเนี่ยมันมีสังกัดมหาวิทยาลัยสังกัดกทม.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะมันข้ามองค์กรกันก็เลยต้องมีใบส่งตัวมาหน่อยนะคะแต่คิดว่าโดยเร็วนี้แล้วก็น่าจะบูรณาการร่วมกันนะน้องร่องเนาะ
1: ครับผม
0: นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ปุ๊บปั๊บยังไม่เร็วนะคะก็ทำแบบนี้ไปก่อนนี่ลุงหมายได้ใบส่งตัวทีละ12 ใบทุกเดือนเหรอคะ
4: ไม่ใช่คือใบส่งตัวเราไปขอเราจะไปขอล่วงหน้าไว้1 ปีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะทำ
0: ให้เราก็ได้มาเลย1 ปี
4: ได้มาเลย1 ปีเราก็สามารถหาหมอได้4 ครั้งสี่ครั้งหมอใหม่อย่างเงี้ยนะ
0: ก็เข้าใจว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลสังกัดเดียวกันเนี่ยคิดว่าใบส่งตัวเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแล้วในโรงปัจจุบันเนี้ย
4: ใช่มันน่าจะแบบนั้นแล้ว
0: ใช่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะลุงเนาะเวลาจะเดินทางไปหาหมอ
4: ข้อมูลของเราเนี่ยมันอยู่ในไอ้ข้อมูลของโรงพยาบาลอยู่แล้วมันไม่น่าเนาะข้อมูลของเราไว้ในคอมอยู่แล้วในโรงพยาบาลเน
0: ี่
4: ย
0: เข้าใจแต่ว่าไอ้เรื่องเงินน่ะลุงเวลาเขาจะไปเบิกกลับมาเนี่ยค่ะเพราะน่าจะเบิกกันคนละส่วนคนละสังกัดใช่ค่ะผมว่าโรงพยาบาลประเวศอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลจุฬาธรใช่ไหม
4: ใช่
0: เวลาเขาจะส่งเบิกเงินคืนมาเนี่ยที่รักษาไปแล้วเนี่ย ก็น่าจะเบิกคนละชุดคนละที่กันเพราะว่าคนละสังกัดน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นมากกว่านะคะส่วนการรักษาพวกน่าจะครอบคลุมหน่วยบริการทั่วแล้วล่ะนะก็เขาคุยกันได้แต่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างในต่างจังหวัดอย่างนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยถ้าคุณหมอเขารักษาได้แบบว่าเขาไม่ส่งตัวเลยนะคะทั้งๆอย่างนี้ไม่ค่อยส่งรักษาเองเลยรักษาเองเลยผ่าตัดเองรักษาเองเลยอย่างนี้ค่ะหมอเขาเก่งคือถ้าส่งแล้วเขาบอกว่ามันจะยุ่งยากนี่แหละในการเก็บเงินในการเอาเงินคืนมาจากสปสช.อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถือว่ามันต้องเงินคนละส่วนอย่างเงี้ยเหรอ
0: คนละส่วนใช่ค่ะก็คือเหมือนโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลมันอ่ะต้องเบิกกลับมาเพื่อกลับมาบริหารโรงพยาบาลตัวเองอย่างเง
4: ี้
0: ยค่ะ
4: ยากโคตรยุ่งยากเกินไป
0: ยุ่งยากเกินไป นะคะอดทนเนาะอดทนนะคะ
4: ก็เป็นโครงการของรัฐแล้วก็น่าจะ
0: แต่มันคนละสังกัดเท่านั้นเองเนาะก็ไม่เป็นไรของลุงหมายได้ไป1ปีก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนาะยังไงก็ตามให้ลุงหมายสุขภาพแข็งแรงนะคะไปหาหมอทุกนัดทุกครั้งเนาะน้องโดง
4: ครับผมคร
5: ับครับผมใช่เลย
0: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเราสู่กันฟังขอบคุณนะคะ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: มาดูข่าวกันต่อน้องรุ่งค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะโอ้ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับ
0: ใช่ค่ะเนาะเรื่องคนป่วยเรื่องพระเรื่องครูนี่มีทุกวันเนาะก็
1: ครับผม
0: ครูที่ถูกเด็กป.3ถือมีดไล่ฟันก็เมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามีการให้ย้ายกลับไปสอนที่เดิมแล้วนะคะน้องดุ้ง
1: ครับผม
0: ค่ะน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ข่าวแรกที่ทำเสนอไปคือเด็ก16เด็ก17 2คนน่ะพกปืนไล่ยิงเด็ก16เมื่อวาน
1: เมื่อกี้ฟังพี่อยู่ว่าทำไมหาปืนได้ง่ายจังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่17ออกจากบ้านก็มีปืนไปโรงเรียนหนีอ่ะแล้วคิดดูแล้วนี่เด็กป.3ก็มีมีดไปโรงเรียนป.3ไม่ถูกขวดค่ะ
1: ป.3เห็นครูเนี่ยวิ่งหน้าตั้งเลยนะฮะ
0: ใช่ป.3ก็8ขวบเนาะ8ขวบ9ขวบประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนในจังหวัดสกลนครนะคะถืออาวุธมีดพาไล่ฟันครูสาเหตุเกิดจากนักเรียนชายทะเลาะกับเพื่อนครูเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามแต่นักเรียนไม่พอใจโวยวายแล้วก็ด่าครูนะคะครูก็ช็อกเลยนะคะก็ปรากฏว่าสั่งให้เด็กกลับบ้านเนาะสั่งให้เด็กกลับบ้านแล้วก็หลังจากนั้น เด็กก็เอามีดมาไล่ฟันครูสาเหตุที่ห้ามไม่ให้ทะเลาะกับเพื่อนนี่แหละค่ะ
1: คุณครูก็ไม่ได้มาลงกับครู
0: ใช่ครูก็บอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเด็กนะแล้วก็เป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เนี่ยในอนาคตเขาจะอยู่ยังไงในการที่แบบเขาเรียกคุยเนาะว่าสอบสวนเขาได้จริงที่ประชุมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเด็กป.3เนี่ยนะทำไมพฤติกรรมแบบนี้ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กคนนี้มีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าวนะน้องดวงเพราะว่าสภาพแวดล้อมบ้านเบิ้ลเนี่ยพ่อก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความรุนแรงย่า76ปีซึ่งเป็นคนดูแลหลักก็มีปัญหาสุขภาพมีข้อจำกัดในการดูแลแล้วก็มีข้อมูลสำคัญเนี่ยเรื่องเล็กๆนะอย่าลืมนะในวันเกิดเหตุย่าลืมให้หลานกินยา
1: ครับ
0: ส่งผลให้เด็กมีอาการแปรปรวนและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแต่ถามว่ามันก็เล็กไหมไม่เล็กนะเรื่องการกินยานะคะซึ่งครูคนนี้ครูผู้หญิงก็ร้องไห้เสียใจนะว่า เหตุการณ์มันฝังใจอะเนาะมีทีมแพทย์มีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลรวมถึงผู้ว่าของจังหวัดสกลนครด้วยนะคุยปลอบใจแล้วก็เดี๋ยวจะวางแนวทางว่าจะเอาตัวของพ่อเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดนะที่บ้านพักใจสักประมาณ 4-6 เดือนเด็กก็จะเข้าสู่การประเมินและรักษาทางจิตเวชต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์จนกว่าสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นนะคะอื้อหืออ
1: ืออ่
0: ะเนี่ยน่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องดูแลใกล้ชิดทันทีโอ้
0: แล้วกลับบ้าน
1: ครับผมโอ้คุณครูก็ปลอดภัยแล้วเนาะเป็นครูนี่ก็ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ครูก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้โกรธเด็กหรอกเพราะว่ารู้ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาแต่เป็นห่วงเขาว่าหลังจากเนี้ยเด็กคนนี้จะอยู่ยังไงใช่ไหมคนดูแลก็คือย่าอุ้ยเชื่อไหมว่าตอนที่ครูเล่าเนี่ยหนีสุดชีวิตเลยนะคะหนี
1: ก็เด็กเวลาวิ่งเขาก็วิ่งเร็วกันนะวิ่งไล่ถือมีดแล้ววิ่งไล่นึกภาพดูพี่ครูก็ต้องวิ่ง
0: สุด
1: ชีวิตอะไรผู้หญิง
0: วิ่งสิหูไม่วิ่งนะมีสิทธิ์ที่จะบาดเจ็บ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะเหมือนในคลิปเลยแหละในคลิปเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหคุณครูก็วิ่งร้องให้คนช่วยเด็กก็แตกตื่นนะคะตกใจร้องไห้จนพันโลมาช่วยอะค่ะล่อเด็กให้มาทางสนามเด็กเล่นนะคะกล่อมให้เด็กวางอาวุธลงเขาถึงยอมเขาต้องขอบคุณพันลงเนาะ
1: โอ้ดีนะไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
0: เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเด็กคนนี้เห็นบอกว่าชอบคือเหมือนกับว่าข่มขู่รีดไถเงินเพื่อนด้วยนะ พฤติกรรมก่อนหน้านี้นะลุงเด็กคนนี
1: ้
0: รีดเงินรีดถ่ายเงินเพื่อนจนเด็กบางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายโรงเรียนหนี
1: โอ้โหคือเด็กมีปัญหาจริงๆเนาะ
0: จริงค่ะ
1: ดูแลกันไปที่ดอนเมืองก็มีคดีหนึ่งนะครับพี่อันนี้ก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อวานก็คลี่คลายได้แล้วนะครับจากกรณีที่ไปเจอศพถูกหั่นแล้วก็ยัดไว้ในกล่องในลังพลาสติกทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตดอนเมืองนะฮะนะตำรวจเขาก็เลยเริ่มแกะรอยนะครับจนไปพบว่าผู้ตายเนี่ยก่อนถูกฆ่านะครับไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตำรวจนครบาลนะครับจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ต้องหา3คนนะฮะตำรวจไปเอาตัวมาที่โรงพักแล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับชนวนเหตุเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องนาฬิกาคือผู้ตายเนี่ยไปโทษไปกล่าวหาแหละนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขโมยนาฬิกาเขาไปนะฮะก็เลยมีการนัดมาเคลียร์กันนะครับที่บ้านก็พาพวกมาเคลียร์กันว่าไม่ได้เอาไปจนบานปลายทะเลาะกันก็เลยถึงขั้นลงมือฆ่ากันนะฮะจากนั้นก็กลัวความผิดก็เลยเถิดเลยฮะทีนี้หั่นศพซะเลยผู้ตายเป็นคนรูปร่างใหญ่หวังจะหั่นศพแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ซ่อนไว้ในบ้านเพื่อประวิงเวลาเพื่อหลบหนีอะพี
0: ่
1: โหมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นเนาะ
0: นั่นสิ
1: ล่าสุดนะจับกลุ่มได้แล้วนะครับนายกฤตนัทนายสุปกรณ์และนายชยพล3คนนี้นะครับร่วมกันก่อเหตุศาลอนุมัติหมายจับไปตามจับกลุ่มมาได้นะครับแถวแถวปทุมธานีนะครับ
0: จับได้เรียบร้อย
1: เมื่อวานนี้คุมตัวมาที่โรงพักนะครับโอ้โหทั้ง3คนเนี่ยนะฮะในสภาพอิดโรยเขาบอกว่าตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยมาด่าบุพการีเขา
0: ค
1: ่ะนะครับก็เลยลงมือเลยฮะสุปกรณ์นะฮะเป็นคนนายสุปกรณ์เนี่ยเป็นคนเอามีดเนี่ยแทงนะครับ
0: โอ้โหโหดจริงๆเลย
1: นี่ฮะมูลเหตุเรื่องของนาฬิกามีการกล่าวหากันนะครับนี่ฮะเจ้าตัวบอกว่าสุปกรณ์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะทำคนเดียวนะไม่มีใครมาช่วยยกกล่องยกหีบเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนของบ้านทำคนเดียวว่างั้นเนี่ย
0: ทำคนเดียว
1: แต่เพื่อนอีก2คนก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะ
0: แล้วลากแหไปด้วยไหม
1: ก็โดนไปด้วยนะครับโดนข้อหาร่วมกันนั่นแหละฆ่าก็ซ่อนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ
0: โอ
1: ้ครับผม
0: โอ้โหทุกวันเนาะฆ่ากันทำร้ายกันเขาบอกว่าแค่ด่าพ่อแม่เหรอ
1: เขาใช่ครับก็เขาบอกตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาว่าไม่ได้ขโมยไปแต่ว่าพอมาถึงแล้วโดนด่าก็เลยโมโหนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยลงมือฆ่าเพื่อนคนนี้ซะเลยฮะโอ้โห
0: ค่ะส่วนวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.วันนี้ก็บอกว่ามีด่ากันก่อนด้วยนะในกล้องเราอาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจนะครอบครัวของนายชรินทร์ว วินมอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิตนะคะก็มีญาติไปติดต่อขอรับศพไปทำพิธีที่วัดกุณฑีรุทธารามห้วยขวางเนี่ยนะคะก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งทุ่มพ่อซื้อข้าวมาให้เธอกินแล้วก็ไปเปิดทีวีดูการ์ตูนทุกสิ่งอย่างดูเหมือนปกติไม่มีอะไรผิดแปลกจนกระทั่งช่วงดึกมีเพื่อนบ้านโทรมาว่าจ้างให้ไปซื้อยาก่อนจะเกิดเหตุก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป3วันบอกว่าพ่อเนี่ยโพสต์รูปลูกสาวลง Facebook พร้อมใส่เพลงแสดงออกถึงความรักและบอกรักก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยแปลกใจทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พ่อไม่เคยทำแบบนี้ลูกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลางสังหรณ์เนี่ยค่ะแล้วครอบครัวเขาบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่โซเชียลวิจารณ์นะคะแล้วไปให้กำลังใจผู้ต้องหาแทนมีการระดมเงินช่วยเหลือตชด.กันก็เลยมองว่าโอ้สังคมไทยเป็นอะไรไปไม่รู้ข้อที่จริงทั้งๆที่ผู้เสียชีวิตถูกด่าก่อนเหตุครอบครัวว่าอย่างนั้นนะน้องดงถูกกระทำก่อนเป็นใครก็ทนไม่ได้แต่ยอมรับว่าการดุมทำร้ายอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียแต่ในฐานะที่ผู้ต้องหาเป็นตำรวจก็ไม่ควรมาโกรธแค้นถึงขั้นยิง17นัดแบบนั้นดูแล้วเกินกว่าเหตุถ้าหากอ้างว่ามีอาการป่วยจิตเวชก็ไม่ควรรับราชการและพกพาปืนครอบครัวไม่ได้มีเส้นมีสายและไม่สามารถห้ามปรามความรู้สึกนึกคิดของโซเชียลได้แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าครอบครัวเป็นฝ่ายสูญเสียเป็นการพูดข้อเท็จจริงและมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหลังก่อเหตุทำไมถึงไม่มีการตรวจปัสสาวะตำรวจคนนี้นะคะตัวมีคนเอาคลิปมาเปิดเผยภายหลังนะคะว่าเอามีการตั้งข้อสังเกตว่าวินเนี้ยเคยถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมเล่นการพนันในวินบ้างดื่มสุราบันเทิงกันเนี่ยมีคลิปอะไรอย่างเนาะแล้วก็บางคนก็สักลายจนน่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเรื่องพวกนี้ขอให้สังคมเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะขอให้แยกแยะเพราะในวันเกิดเหตุเพื่อนวินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปรุมมีเพียง2ถึง3คนเท่านั้นครอบครัวก็เลยบอกว่าถ้าหากผู้เสียชีวิตรับรู้ก็ไม่อยากให้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเข้าใจว่าเขาคงทำบุญมาแค่นี้ค่ะนี่คือครอบครัวแบบท้อมากน้องดงจริงนะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแบบว่าเขาตั้งเลยบอกเนี่ยถ้ามีเลขบัญชีของตชด.เนี่ยบอกด้วยเขาจะช่วยค่าประกันตัวอย่างนี้เลยครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจสังคมเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้
0: อันนี้อารมณ์ของผู้คนที่พอรู้ข่าวนะ
1: ครับคือคนไม่ในคลิปอะมันไม่เห็นมันไม่ได้ยินหรอกว่าก่อนที
0: ่มัน
1: ม
0: ี
1: การทีบกันอะเขาทางตชด.ไปยั่วไปยั่วยังไงทางฝั่งนี้ไปพูดอะไรนะที ่ข่าวเนี่ยมันก็มีแต่คนมาบอกว่ามาเรียกรถจากตลาดห้วยขวางไปสน.มักกะสันพอบินบอก120ทางฝั่งนู้นบอกโอ้ยแพง80ได้ไหม60ได้ไหมมีการต่อราคากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทางนี้เขาเลยบอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปไอ้บทสนทนาพวกนี้เวลาคนเรามันคุยกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุยด้วยอารมณ์ไหน
0: ค่ะ
1: โอ้ถ้ามันแพงพี่ก็ไปแท็กซี่ก็ได้นะครับถ้าพูดอย่างนี้มันก็คงคนมันไม่ใครโกรธกันหรอกนี่พี
0: ่
1: แต่เวลาคนเล่าในคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเขาเล่ามันเขาไม่ได้เล่าว่าอารมณ์มันพูดยังไงหรือก็ทางฝั่งตชด.แล้วไปพอไม่ไปทางนี้ไม่ไปเลยแค้นเลยพยายามไปพูดจาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เดี๋ยวตำรวจเขาต้องไปเก็บรายละเอียดเลยนะครับว่าพยานแวดล้อมเขาว่ายังไงกันบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะเห็นเพื่อนวินเนี่ยเพื่อนวินก็มาเล่าบอกว่าทางฝั่งที่ตชด.เนี่ยก็ไม่ไปอ่ะก็ยืนอยู่แถวนั้นแล้วเหมือนกับคนกำลังก็โกรธวินน่ะแบบมองด้วยสายตาค้อนมาคนที่บอกไม่ไปอ่ะนะที่บอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปนั่นแหละก็มองค้อนมาแล้วก็มีการท้าทายกันทีเนี้ยพูดจาท้าทายกัน
0: ก็เกิดเรื่องจนได้นะคะเสียชีวิตไป2บาดเจ็บไป1นะคะเมื่อวานนี้ศาลก็ให้ประกันตัว ตชด.แล้วนะคะในวงเงิน 500,000 บาทนะคะแล้วก็หลังจากศาลให้ประกันตัวเรียบร้อยเอาจริงๆนะทุกคอมเมนต์ 95% เทไปในทางเดียวกันหมดอีกแล้วค่ะน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยสู้นะตชด.สู้นะคะเป็นกำลังใจนะคะเชียร์นะคะอย่างเงี้ยเอาจริงๆมีอย่างเงี้ยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องสู้คดีดีๆนะเพราะว่าทนายเนาะต้องเก่งมากนะว่าไหม
1: ครับ
0: นี่ค่ะตามนั้นไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนสังคมจะมีส่วนร่วมไปด้วยอ่ะแล้วก็พูดถึงวินมอเตอร์ไซค์สักหน่อยนึงก็ได้นะคะส่วนหนึ่งละกันเนาะส่วนน้อยด้วยอ่ะเชื่อว่าคนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันตรงๆ
1: คร
0: ับ ใช่ไหมเหมือนกับที่รายการเราพูดถึงพี่แท็กซี่บ่อยๆเนาะมันจะมีแท็กซี่กลุ่มหนึ่งอ่ะที่แบบมีคนโทรมาบ่อยมากเลยแถวรังสิตเนี่ยโทรมาฟ้องเราอยู่บ่อยมีประมาณเหมือนเป็นมาเฟียเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่วินมอเตอร์ไซค์ทุกวินนะคะในกรุงเทพเนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะตรงเรื่องบริการเนี่ยเป็นเรื่องที
1: ่
0: ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องกิริยามารยาทเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้อง
0: หลายเรื่อง
1: เนี่ยต้องดูอารมณ์ผู้คนแบบนี้พี่ว่าทำไมสังคมเขาถึงเอ็นมาทางฝั่งของทางผู้ก่อเหตุนะ
0: ใช่
1: เพราะคนเขาเชื่อว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ชักปืนออกมาถ้าวันนั้นไม่ชักปืนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เขาบอกว่าต้องโดนลุมแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะภาพในกล้องเนี่ยเห็นแล้วแหละว่าพี่บินในเตียงที่จะเข้าไปเนี่ย2 3 4คนแถวนั้นน่ะไม่รู้กี่คนละเตรียมที่จะเข้าไปละแต่ทีเนี้ยการชักปืนออกมาแล้วก็นำยิงหมดแม็กเนี่ยเขาก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วว่าไอ้พี่โอ้เขาป้องกันตัวคำนี้ไอ้ป้องกันตัวมันป้องกันได้ขนาดไหน

0: ไปหาเงินมาเนี่ยนะโอ้โหถึงจะเอาคอนโดไปวางเลยนะพี่เพื่อเอาเงินออกมาก่อนเอาเงินออกประกันลูกชายนะฮะ
1: 500,000 บาทค่ะน่าจะกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องอารมณ์เนาะดุอชด.ปืนดุค่ะมีข้อแม้เรื่องห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานนะคะถึงแม้ว่าภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจะไปคัดค้านการประกันตัวก็ไม่ได้เป็นผลนะคะต้องศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
0: เนาะประมาณนี้ครับผม
1: เราพักกันเลยไหม
0: ได้ครับ
1: นะคะเดี๋ยวก็มาในช่วงชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95ค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

0: ล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: มาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ 6:09 นาทีกับเช้าวันอังคารวันนี้16เดือน6นะคะน้องโด่ง
1: วันหวยออกวันลอตเตอรี่ออก
0: วันลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะเมื่อกี้เห็นจิ้งจก2หางก่อนนะคะจิ้งจก2หางอะไรนะเดี๋ยวนะมีคนอ๋อนี่ไงเกาะอยู่ที่ศาลพระภูมินะคะเลขเยอะเหลือเกินนะคะก็มันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอะเนาะเราต้องตีเป็นตัวเลขตีเป็นเลขก็ได้นะคะปกติจิ้งจกมันก็จะหางเดียวเนาะสัตว์ทั่วไปใช่ไหมมันไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่มีสองหางเนาะเห็นไหมพอมันแตกก็นั่นแหละเผื่อจะให้โชคให้ลาบนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอะไรอย่างนี้นะค่ะพูดถึงโชคลาบนี่ต้องแสดงความยินดีด้วยเลยอย่างนี้ข่าวดีเลยนะคะของคุณแม่นนนี่นี่เป็นคุณแม่ป้ายแดงเลยค่ะนนนี่ลูกสาวของคุณแอนซีเรียมค่ะน้องดงหลังจากแต่งงานแล้วก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกล่าสุดนั้นเธอคลอดแล้วนะคะ
1: ชื่อน้องไทยก็เป็นคุณยายแล้วสิเนาะ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะคือยังสาวปิ้นมากเลยคุณซีเรียมกับคุณบิลลี่นะคะบิลลี่โอแกนก็ได้หลานสาวชื่อน้องไอนะคะน่ารักน่าอินดูสุดๆเลยคุณมอนนี่ก็โพสต์ว่ามาแล้วค่ะลูกคนแรกปลอดภัยแข็งแรงขอบคุณคุณหมอพี่ๆพยาบาลทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะคิดถูกที่เลือกที่นี่เพอร์เฟคสุดๆคุณหมอดูแลดีมากอ๋อหมายถึงโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะบอกว่าจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็บอกว่า อีกวันที่ชีวิตเปลี่ยนเจ้าความรักของแม่นี่แม่ป้ายแดงนะคะมากนะคะหน้าตาก็ออกมาแบบเรียกว่าสมบูรณ์คือสวยมาเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะคือทั้งฝั่งตายายปู่ย่าพ่อเนี่ยหน้าตาดีหมดอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: แล้วลูกก็จะไปไหนล่ะคะก็อาจจะเข้าวงการบันเทิงในอนาคตอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ในอนาคตใช่ไหม
0: ใช่มันต้องเข้าอยู่แล้วเอานนนี่ขนาดว่าเขาไม่ได้เข้านะเขาไม่ได้แสดงแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนพ่อกับแม่นะแต่เชื่อไหมว่าคนบันเทิงหรือว่าประชาชนรู้จักว่านี่คือเขาลูกของบิลลี่โอแกนลูกของแอนซีเดียมมันคือต้องเข้าแหละคือเข้าก็เหมือนไม่เข้าอ่ะหรือไม่เข้าก็เหมือนเข้ามาแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้
1: ขอบคุณดีด้วย
0: ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: คือเดี๋ยวนี้ลูกของดาราเนี่ยเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนาะมีงานมากกว่าพ่อแม่อย่างน้องเกลอ่ะเมื่อวานนี้เขาเจอคุณอนุทินต้องบอกว่าคุณอนุทินน่ะไปเจอน้องเกลในงานเขาก็เชิญไปใช่ไหมแล้วก็จังหวะหนึ่งที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีพบน้องเกลนะคะก็ภรรยาคุณจ๋าก็ถามว่ารู้จักลุงหนูไหมลุงหนูหน้าเหมือนหนูไหมซึ่งน้องเกลก็สายหน้าและยิ้มอย่างเขินอายก่อนที่นายกรัฐมนตรีขอย้ำขออุ้มหน่อยเชื่อไหมว่าน้องเกลปฏิเสธค่ะน้องแล้วปฏิเสธแบบน่ารักว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าหนูตัวหนักคือคุณอนุทินเนี่ยขออุ้มน้องเกลว่าขออุ้มหน่อยอะไรอย่างนี้นะเกลบอกว่าหนูตัวหนักค่ะน่ารักมาก
1: สงสัยน้องที่บ้านบอกมาแล้วการปฏิเสธอะเนาะให้บอกแบบนี้อย่างเงี้ยหรอ
0: ไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงหรือว่าคุณแม่

0: ชมพู่หรือใครแต่คิดว่าคงไม่มีใครบอกหรอกก็ยิ้มอายนะแต่น้องเกียวก็ปฏิเสธบอกว่าหนูตัวหนักส่วนลุงหนูก็จับแก้มอย่างน่าเอ็นดูนี่แล้วทำหน้าแบบแล้วเกียวทำปากจู๋นะน่ารักมากน่ารักจริงนี่คือการที่เกียวไปโผล่ที่ไหนเมื่อวานนี้ทำเนียบเหรอ
1: ใช่
0: ไหมเป็นงานโครงการในช่วยไทยพัฒน์อ่ะก็ไม่ใช่ได้ไปฟรีๆนะเกียวมีค่าตัวนะคะเยอะมากด้วยขอบอกน่ารักมาก
1: เมื่อวานเขาเป็นนี่พี่คือตอนนี้น้องเกลียวเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่เจ้านึงเคยเห็นไหมเคยเห็นตาม
0: บิลบอร์ด
1: ใส่เสื้อไรเดอร์อยู่เงี้ยแล้ว
0: ใส่เสื้อแล้วเมื่อวานเป็นบุกทำเนียบเลย
1: เมื่อวานวันแรกที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสในไรเดอร์ได
0: ้อ๋อเออใช่
1: ก็เลยเอาคงจะน้องเกลียวไปเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าตั้งแต่วันนี้ใครสั่งของในไรเดอร์ก็ใช้สิทธิ์ได้แล้วอะไรประมาณนี้เกลียวเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่
0: เจ้านี้เลยเจ้าเกลียวนี่แหละเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ไปโปรโมทโครงการไทยช่วยไทยพักว่าใช้ได้เป็นวันแรกแต่ว่าเงินมันหมดแล้วอะเมื่อวานเนี้ย แล้วใครจะได้ใช้กี่คนเนี้ย
1: เราก็ผมก็หมดเหมือนกันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะถ้าคนแบบกินข้าวกลางวันซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยหมดแล้ว
0: จริงๆลุงหนูต้องเติม15และ16นะ1และ16นะไม่ใช่ว่าเติม1และ1นะมันนานไป แล้วดูแล้วคิดดูเกลก็ไปถึงทำเนียบแล้ววันนี้มันจะได้ใช้ยังไงล่ะมันหมดตังค์แล้วอ่ะต้องรออดรอที่1นะคะแล้วอะไรรู้ไหมในสื่ออ่ะพอข่าวนี้ออกมาเอาไทยรัฐแหละตัวดีเลยไทยรัฐบอกว่าเปิดภาพน่ารักน้องเกียร์บุกทำเนียบนายกอนุทินขออุ้มแต่ปฏิเสธด้วยเหตุผลสุดเอ็นดูแล้วคอมเมนต์ต่อท้ายว่าเกลียวลูกหนีไป โอ๊ยแหมเกินนะเกลียวทำดีมากลูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือในงานมันไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าเกลียวเขาน่ารักเขาบอกว่าหนูตัวหน้าเขาก็น่ารักน่ารักมากเลยลูกของดารานางเอกแล้วค่าตัวเขาอ่ะเห็นบอกว่า17ล้านนะน้องดง
1: โอ้ก็ระดับพรีเซนเตอร์เลยนะพี
0: ่เออ
1: ก็ต้องเดินไปที่ไหนก็เห็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นเขาเอารูปน้องเกลมาตั้งไว้เต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: เออเนี่ย
1: ตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะ7 หลักก็ต้องมีนะ7-8 หลักอ่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ืมนั่นแหละ7-8 หลักก็บอกว่านั่นคือถ้าทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเมื่อวานนี้เขาซื้อเป็นแพ็คเพราะว่ากรณีคุณชมพู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไปเป็นเพื่อนลูกนะเขาไปแบบมีค่าตัวเหมือนกัน
1: แม่ก็เลยรับไปด้วย
0: ใช่ถูกค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปร่วมประชาสัมพันธ์
1: นี่แหละเรียกว่าลูกให้คุณเนาะ
0: ใช่สุดเลยนะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ที่กลับมาออกโหนกระแสอีกรอบนะครับ
0: โอ้โหนี่ก็ให้คุณ
1: อันนี้ก็มีลูกอยู่เหมือนกันนะครับตั้งครรภ์ผลการตรวจยืนยัน
0: ยังมีคนไม่เชื่ออีกนะยังมีคนไม่เชื่ออีกนะต้องว่าย
1: ังมีคนไม่เชื่อ
0: น้องฟาริดาท้องจริงหรือเปล่าสรุป
1: เมื่อวานหัวกระแสเนี่ยเขายืนยันให้แล้วนะครับว่าท้องจริงแต่ท้องกับใครเนี่ยเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าหาโรงพยาบาลให้แล้วก็เดี๋ยวนัดตรวจ DNA เลย20 มิถุนายนนี
0: ้เอาตอนแรกก็บอกเขาจะไม่ไปเพราะเขายังไม่พร้อมกลัวจะกระทบกับลูกในครรภ
1: ์ก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมแล้วพร้อมให้สื่อไปเป็นพยานละ
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: พร้อมแล้วนะ
1: ก็พร้อมแล้วนะฮะหลังจากที่มีดราม่านะกับนี่แหละน้องตินตินนะครับนักร้องนิวคันทรี

0: เมื่อวานนี้ก็กลับมาโหนกระแสอีกรอบนะครับเธอบอกว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเธอโดนทัวร์จอดทัวร์ลงเธอหนักมากนะครับเธอก็ยังเธอก็อยากจะมาเหมือนกับขอโอกาสอ่ะนะว่าให้เธอได้กลับเข้ามาสู่ในวงการให้เธอได้ใช้ชีวิตปกตินะครับเธอก็เอาภาพอันดาซาวนะของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามาเอาเอกสารสมุดสีชมพูเอาใบรับรองแพทย์มานะครับมายืนยันนะว่าเธอตั้งครรภ์จริงส่วนประเด็นที่เห็นบอกว่าที่เธออึกอักในรายการนั้นพี่เขามีการถามถึงว่าน้องฟานเนี่ยส่งเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์ฟิล์มอันตราซาวอ่ะนะครับฟิล์มอันตราซาวเนี่ยไปให้แฟนคลับของศิลปินคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องโฟก
1: กับปอม
0: ส่งไปเหมือนกับจะไปบอกทางผู้หญิงคนเนี้ยว่าฉันท้องแล้วนะฉันท้องกับเขาแล้วนะนะน้องฟ้าก็บอกว่าวันนั้นมันมีคนสั่งให้ส่งไปแต่ไม่ได้ส่งไปให้กับนักร้องโดยตรงส่งไปให้กับผู้หญิงอีกคนนึงไม่คิดว่าเขาจะเอามาเปิดเผยนี่แหละแล้วประเด็นนี้อึดอัดรายการพี่พอคุณหนุ่มกัญชัยก็อยากจะให้เขาเล่าความจริงเลยว่ายังไงจะส่งไปเพื่ออะไรจะส่งไปหาผู้หญิงคนนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกเพื่ออวดเพื่อบอกเพื่ออะไรยังไง
1: เออ
0: เธอก็อ่ำอึ้งอยู่ทั้งรายการนะครับคือคนดูเมื่อวานก็อึดอัดหนึ่งในคนที่อึดอัดเนี่ยคือเพจซ้อฮะเพจอีซ้อเนี่ยฮะอีซ้อเนี่ยขึ้นว่าหืมให้ซ้อพูดแทนไหมเหมือนกับดูแล้วอึดอัดจังเลยให้ซ้อพูดแทนไหมเออซ้อเขามีหลักฐานที่เรื่องนี้อยู
1: ่
0: ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะพี่หนุ่มเขาก็เลยแนะนำเธอว่าน ี่แหละให้ไปตรวจเอาให้มันชัดตรวจ DNA ให้สื่อเป็นพยานแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยอีกให้ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วถ้าอยากจะกลับเข้าสังคมกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเดี๋ยวสังคมเขาก็จะเป็นคนบอกเองนะครับว่าจะได้กลับเข้ามาไหม
1: คือจุดประสงค์ก็คือบอกเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาอยากทำงานในวงการบันเทิงน
0: ี่
1: หรอ
0: ใช่เขาก็ขอโทษทุกคนแล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าขอเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบเขากับลูกอ่ะอยากจะใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เธอโดนเหมือนกับว่ามีคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาจ้องเธอหน้าบ้านโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเธอก็แหวนหวาดระแวงไปหมด
1: นะฮะแล้วสรุปใครสั่งให้ส่งชุดตรวจคันที่บอกว่าท้องกับโฟกไปให้อ่ะ
0: สามเบรกไม่ได้รับคำตอบครับพี
1: ่เขาไม่บอกเหรอ
0: พี่หนุ่มกันใช้อับพักก่อนเดี๋ยวให้เขาเล่าส่วนตัวให้ผมฟังก่อนอ่ะก็จับมันก็อับอึ้งอึ้งกันอยู่นั่นน่ะสามเขาบอกสามตลอดสามเบรกจนจบรายการเนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบเลยฮะคืออ้างว่ามีบุคคลที่3ส่งไปให้ซาแซงหรือว่าแฟนคลับคนนี้นะเป็นคนที่ส่งไปเนี่ยเป็นซาแซงของโฟกทำให้เขาจะทำให้ซาแซงคนนี้เลิกยุ่งเหมือนกับเลิกพฤติกรรมมายุ่งกับคุณโฟกที่เป็นศิลปินเนี่ยหนุ่มบอกเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเล่าอย่างนี้นะมันก็ไม่จบเดี๋ยวคนเขาก็จะไปขุดต่อว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เป็นซาแซงแล้วเขาก็ต้องเอาไลน์ที่คุณเคยคุยกับเขาเป็นคนที่คุณรู้จักกับเขาขึ้นมาอีกมันก็ต่อเนื่องไปอีกมันก็มีประเด็นอีกไม่จบคนที่อยู่ในรายการก็พยายามขอให้เธอเล่าความจริงมาเลยถ้าวันนี้จะมาพิสูจน์ตัวเองแล้วอ่
1: ะ
0: ค่ะให้แบบก็ขอโทษสังคมไปเลย
1: ให้เคลียร์ไปเลยอย่างนี
0: ้แล้วก็ให้เคลียร
1: ์มีคนไปขุดคุยอะไร

0: เยอะแยะมากมายนะคะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ว่าสรุปแล้วฟาริดาเนี่ยเป็นใครเคยเปลี่ยนชื่อมาเคยโพสต์ว่าเป็นหลานดาราดังยุค80แต่ว่าเธอไม่บอกหรอกว่าเป็นใครเพราะว่าพยายามที่จะไม่ใช้เส้นสายในการเข้าสู่วงการอยากให้ครอบครัวภูมิใจอะไรประมาณเนี้ยเคยประกวดมิสแกรนด์ด้วยนะเนี่ยก็
1: ครับ
0: ก็โดนขุดแหละตอนนี้นะคะส่วนคนนี้ที่เคยฟาดเดือดจัดเต็มกลางรายการเหมือนกันนะคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะล่าสุดนั้นก๊อตก็โพสต์ให้กำลังใจตินๆต่อเนื่องแล้วก็เป็นโพสต์คลิปขณะที่ตินกำลังทำงานเล่นดนตรีอยู่พร้อมนั้นเขียนข้อความว่าก่อนหาตังค่านมหาตังซื้อข้าวกินก่อนตามไปให้กำลังใจน้องได้ครับพี่ก๊อตก็โพสสามหนุ่มลุต้าตินวงนิวคันทรีที่คุณก๊อตพยายามจะปั้นนะคะแล้วก็เขียนข้อความแต่ว่าไปทางไหนดีพวกเพิงลุต้าตินนิวคันทรีจับมือไว้แล้วไปด้วยกันลุขายกุ้งต้าขายเค้กตินเลี้ยงลูกนี่พี่ก๊อตก็จะมีคอมเมนต์จากแฟนๆที่ไปให้กำลังใจมากมายนะคะระบบขำจนน้ำตาไหลนะพี่ก๊อตโพสต์แบบนี้นี่ค่ะก็เป็นวัยรุ่นที่หลายคนบอกโอ้พลาดท่าเสียทีหลายคนก็บอกว่าก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ชายได้เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ว่าไหมต้องมีสติเนาะเรื่องแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: สุดท้ายเห็นในรายการก็ติดต่อทางฝั่งของคุณตินไปนะครับแล้วก็ไปจบลงเอยกันว่าให้ทางรายการเนี่ยเป็นตัวกลางในการหาโรงพยาบาลให้เลยแล้วก็จะมีสื่อมวลชนไปเป็นพยานตรวจกันวันที่20มิถุนายนนี้ครับพี่
0: อ๋อ24ไม่ใช่21ใช่ไหมรอบก่อนเขานัด21
1: ใช่แล้วก็เป็น20ละ20มิถุนา
0: อ๋อเปลี่ยนมาเป็น20อ๋อเพราะว่านัด21นี่แหละที่ทางน้องผู้หญิงก็บอกว่าเขาอยากให้คลอดเลยก่อนแล้วค่อยมาตรวจเพราะว่าเขากลัวจะกระทบแต่ว่าก็เห็นมีบรรดาผู้รู้เนาะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวตรวจได้
1: ครับ
0: ไม่กระทบกับลูกค่ะตามนั้นเนาะหัวใจตุ้มๆต่ำๆเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนกีฬาก
1: ีฬานะครับก็เดี๋ยวช่วงอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะพี่ทีมชาติอิหร่านจะลงเตะฟุตบอลโลกที่
0: รอบแรกนัดแรก
1: เห็นดูบรรยากาศภาวะสงครามเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมพี่โดนัลด์ทรัมป์ดูจะ
0: ดู
1: จะใช่เหมือนประนีประนอมมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจับตาดูไม่รู้ว่าอันหนึ่งกองเชียร์อิหร่านเนี่ยเข้าสนามมากน้อยขนาดไหนคนก็รอดูนะฮะเดี๋ยว8 โมงเช้าเนี่ยครับจะเจอกับนิวซีแลนด์นะฮะฟุตบอลโลกของอิหร่านในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไร
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เดี๋ยว8 โมงนะถึงกองเชียร์อิหร่านเขาก็ไปนะเขามีไปถือธงอิหร่านอะไรกันหน้าสนามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปรอแล้ว
0: ไปถึงกองเชียร์ที่เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่น่าจะอย่างนั้นนะพี
0: ่โอ้
1: ตรงนี้ที่บินไปเลยถ้าบินไปจากอิหร่านเลยเนี่ย
0: มันน่าจะมีไหม
1: มันได้ไหม
0: เออ
1: แต่เขาได้เพราะเขาห้ามอย่างวีซ่าที่เขาไม่ให้เนี่ยเป็นแบบเจ้าหน้าที่บางคน
0: เออเท่านั้นนะเขา
1: บอกว่าอยู่ต้องอยู่เม็กซิโกเนี่ยแล้วก็บินมาเนี่ยบินมาเพื่อเตรียมการแข่งขันแล้วก็เดี๋ยวต้องบินกลับ
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวก็
0: รอ
1: ดู
0: ตาม
1: ผมไม่ได้จับตาฟุตบอลเท่าไหร่ดูจับตาดูสถานการณ์ว่าผู้เนี้ยอิหร่านเนี่ยอเม

0: ริกาดูว่าแบบคนอเมริกาจะโห่มั้ยไม่รู้นะผมดูพิธีเปิดวันนั้นน่ะพี่พอเขาถือธงเป็นอิหร่านเข้ามาคนในสนามโห่นะ
1: โ
0: อ้คนในสนามโห่เนาะคือว่าจะเป็นคนอเมริกันที่เขาอยู่ข้างในสนามอะไรนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขาจะต้องถือธงแต่ละประเทศเนี่ยลงมาเดินลงมา
1: ใช่ก็เหมือนกีฬาทั่วไปเวลาเปิดสนามอ่ะเนาะเป็นพิธีเปิดก็มีโห่เล็กน้อยนะว่าเป็นไรอิหร่านสู้สู
0: ้อิหร่านสู้สู้เ
1: นี่ยอิหร่านสู้สู้สู้ต่อก็ในเมื่อคุณไม่ได้ถอนไม่ได้ถอยตั้งแต่แรกนะก็ต้องสู้ต่อใช่ไหมเพราะหลายคนน่ะเอาจริงหลายคนบอกว่าไปแข่งทำไมถึงอะไรอย่างนี้นะในเมื่อเขาสู้แล้วก็สู้ต่อ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมีเมื่อคืนนี้พี่นะครับทีมชาติที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะก็คือทีมชาติเชฟวอร์ดฟังชื่อแล้วแบบมันต้องโดนอย่างน้อย 5-6 ลูกหรือเปล่ามาเจอแชมป์ยุโรปอย่างสเปนซึ่งมันเต็ง1นะเต็ง1ของบอลโลกครั้งนี้นะปรากฏว่าสเปนเจาะไม่เข้า 0-0 นะฮะอย่างจืดเลยครับพี่โอ้กรุงจืดเลยแหละเกมนี้นะครับเสมอกันไป0-0นะครับทั้งที่ก่อนการแข่งขันเนี่ยคาดการณ์กันว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะต่ำๆ 3-4 ลูกอ่ะเขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นเลยนะปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเคปบวดทีมจากแอฟริกาตัวแทนจากทวีปแอฟริกายันเสมอสเปนได้เก็บคะแนนแต้มแรกในฟุตบอลโลกได้โอ้โหนักเตะดีใจกันอย่างกับได้แชมป์โอ้โหลุ้นกันน่าดูนะตัวพวกตัวสำรองก็พยายามลุ้นไม่ให้เสียประตูนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอจบเกมเนี่ยโอ้โหดีใจกันอย่างกับเป็นแชมป์โลกแล้วครับเพราะถือว่า มาฟุตบอลโลกอ่ะคือแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศนะพี่แล้วก็มีแต้มแล้ว1คะแนนเนี่ยโอ้มันก็ดูยิ่งใหญ่ยันสเปนได
1: ้
0: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยทีมที่จะเหนื่อยเนี่ยสเปนมันจะไปลงกับซาอุหรือเปล่านะเจอซาอุในแต่เอเชียอีกนะฮะ
1: โอ้คร
0: ับ
1: ค่ะ
0: นะผมบอลเมื่อคืนนะครับสเปนเสมอส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะซาอุดีอาระเบียก็นำลูกไกวอยู่1-0นะพี่
1: ค่ะ
0: ทีมจากเอเชียของเรา
1: จบเนาะ
0: ครับผมครับผม
1: บันเทิงกีฬา

0: ติดยังยังไม่ให้ปิดยังไม่ปิด
1: ยังไม่ปิดเร็วไปเอานี่เร็วไป
0: เร็วไป
1: ให้เราต่อฮ
0: ะเอาถ้างั้นมาดูวอลเลย์บอลนิดนึงถ้างั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแข่งเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2แล้วนะคะวันพรุ่งนี้ทางร่มจะเริ่มแล้วที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากนะคะกลับมาที่ไทยสัปดาห์ที่2 21โอ้โหสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศ18รายชื่อแล้วนะคะก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีพรพันธ์นัทธนิชาปิยานุชจัญญารัตน์ธิดาภาทัศดาวิมลรัตน์แก้วกัลยาอัชนาพรมาครบเลยศศิภาพรวริศรากันที่มาพิมพิชยาและสุภาวดีนะคะโค้ชออสก็บอกว่าทราบว่าแต่ละทีมมีผลงานที่ดีทั้งในปีที่แล้วและปีนี้นะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราต้องชนะให้ได้อย่างน้อย2แมตช์จะพยายามชนะให้ได้แต่ว่าแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคู่แข่งแน่นอนพรุ่งนี้เป็นยูเครนค่ะน้องรง
1: ยูเครนเหรอ
0: ยูเครนค่อนข้างเขาบอกว่าผลงานของเขาดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเล่นกับญี่ปุ่นอ่ะเขายังได้เซตอ่ะแล้วก็ต้องดูวิธีการเล่นของเขาให้ละเอียดนะคะส่วนประเทศบัลแกเรียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแคนาดาก็หนักมากโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวพยายามใช้ผู้เล่นของเราให้เต็มที่นะคะแต่ละแมตช์เ

0: ็จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปทุกคนเสียใจที่สัปดาห์แรกไม่ได้ตามเป้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วก็ยังไม่ได้แต่ว่าคุยกับทีมโค้ชว่าต้องช่วยกันต้องให้มีศรัทธาทั้งในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
1: ครับก็วันพรุ่งนี้ตบกัน 20:30 ครับพี่ไทยนะจริงมีตั้งแต่บ่ายโมงแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบดูวอลเลย์บอลเนาะก็บ่ายโมงตรงในแคนาดาเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ 17:00 เนี่ยบัลแกเรียเจอโปแลนด
0: ์
1: แล้วก็ไฮไลท์ครับ 20:30 นะครับไทยของเราเจอกับยูเครน
0: นั่นแหละ
1: ผมลองเข้ามาดูบัตรราคาบัตรนะพี
0: ่ค่ะ
1: เชื่อไหมพี่ลิงไซส์แบบขอบสนามนะที่นั่งมีแบบนั่งแบบลิงไซส์ติดโค้ดเลยอะนะฮะรอบสนามเนี่ยนะฮะลิงไซส์เนี่ย 4,000 บาทนะ
0: อุ้ย
1: ไทยเราเราลงเล่นนะ 4,000 นะแต่ถ้าเป็นคู่ที่แมตช์ที่ไม่ใช่ไทยลงเล่นเนี่ย 2,500
0: โอ้แล้วบัตรเต็มหรือยังพรุ่งนี
1: ้บัตรเต็มหรือยังเนี่ยผมลองเลยนะผมลองกดนี่ผมเข้าอยากรู้ราคานะว่าเดี๋ยววอลเล่ย์เขาดูกันเถอะแต่300ก็มีนะ300อยู่ชั้น2ข้างบน
0: ก็ไปเอาบรรยากาศ300ก็ได
1: ้ชั้น3เลยแต่300เนี่ยแล้วก็ลงมาที่ชั้น2นะรอบเป็นวงกลมเนี่ย600นะครับแล้วก็อยู่บนกลมวงกลมอินดอร์ชั้น1เนี่ย900แต่ถ้าคุณจะลงไปนั่งที่ขอบสนามเลยเนี่ยนะฮะ
0: 4,000
1: มี 2,800 กับ 4,000
0: ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนได้หมดนะ
1: 4,000 นะนัดนึงนะ
0: โอ้ 4,000 ราคาสูงสุดนะคะเอาแบบถูกๆก็ได้เนาะคิดว่ารอบที่สองเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะคงไม่ชินหรอกนะไปเชียร์กันได้
1: บรรยากาศก็ยังดีอ่ะใช่ไหมเวลาไปเชียร์เด็ก
0: ค่ะ
1: โอ้เต็มเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวดูที่ตั้งว่างเลยแล้วกันตึ๊บ
0: เต็มเหรออ
1: ุ๊ยบัตรเต็มหมดแล้วครับพี่
0: อ้าวโอ้โหแสดงว่า
1: แล้ว
0: แฟนวอลเลย์บอลนี่ไม่ธรรมดาเต็มหมดโอ้โหสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นก็ทีมไทยน่าจะ
1: มี
0: กำล
1: ัง
0: ใจแหละ
1: เหลือที่นั่งเดียวเลยนะเหลือที่นั่งเดียวเลยแหละที่นั่งเดียว 4,000 บาท
0: อ
1: ย่างกดดันเพราะมันเหมือนกับคนเขาจองเป็นคู่แล้วมันเหลือเศษอยู่ที่นั่งเดียวหน้าสุดแถว A 4,000 บาทแต่ผมกดจองให้พี่สีเลยเดี๋ยวพี่สีโอนมา
0: จะชอบนะจริงเคยไปดูบ่อยเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆสนามเนี่ยค่ะไปดูบ่อยเลยนะมันรู้สึกสนุกนะดูบอลเล่ย์บอลอ่ะมันสนุกมากเน
1: า
0: ะเป็นอะไรที
1: ่แบบสนามเขาจะมีเปิดเพลงอะไรอย่างงี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่กระหึ่มจริงๆนะสนุกเอาขนาดไม่ได้นั่งข้างหน้านะมันจะเสียงดีมากมันจะก้องมันจะรู้สึกโอ้โหมันคึกเขิมอ่ะใครเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมทุกวินาทีค่ะน้องดุ้งแล้วก็นักกีฬาก็จะได้มีกำลังใจด้วยนะคะสำหรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยล่าสุดมีข่าวดีจากทางประธานของแจ๊สนะคะบริษัทแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะดร.สุรัตน์ อัศวประภาบอกว่าเดี๋ยวจะอัดฉีดให้เลยสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรอบนี้นะคะน้องดุ้งชนะรับไปเลยแมตช์ละ1ล้านค่ะ
1: โอ้โห
0: หนึ่งล้านต่อแมตช
1: ์ถ้าทีมไทย
0: คว้าฮะ
1: โมโนเขาถ่ายทอดถ้าเกิดว่าใครแบบไม่มีบัตรแต่อยากดูก
0: ็ดูชมทางบ้าน
1: แอปโมโนได้เลยฮะ
0: ใช่ค่ะประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่แมตช์ละ1ล้านบาทนะคะสำหรับทีมนักกีฬานะคะก็อย่างที่บอกนะว่าวอลเลย์บอลทีมเนี้ยทีมหญิงเนี้ยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจกับคนไทยมาตลอดหลายปีแล้วเนาะเพราะนั้นก
1: ็
0: ไม่แปลกที่ผู้บริหารเขาก็จะสนับสนุนเต็มที่นะคะที่ให้ประสบความสำเร็จนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็มอบไปแล้วนะ200,000ก่อนเพื่อร่วมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้200,000ก่อนออเดอร์

0: ออเดิร์ฟ
1: ออเดิร์ฟนะ
0: ค่ะอ
1: ืม
0: ค่ะ
1: ไหวตัวช้าไปเข้าไปดูทั้ง3แมตช์เลยนะไทยไม่ว่าจะเจอยูเครนบัลแกเรียหรือว่าแคนาดาเนี่ยบัตรเต็มหมดเลยครับพี
0: ่โอ้กลางวันก็เต็มทั้งวันที่ไทยไม่ได้แข่งก็เต็มใช่ไหม
1: อ๋อถ้าเป็นคู่ที่ไม่ใช่ไทยแข่งเนี่ยน่าจะว่างนะเดี๋ยวลองดู
0: ยังพอมีอยู่ช่วงกลางวันไทยก็อยากไปดูก็แวะไปได้นะคะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็ติดได้ยังติดได้นะคะ
1: ครับผม
0: เราก็จะได้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงนี้นะคะขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มัมตินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงที่จบสองหาเมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบน้องดง
1: ครับ
0: เมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบด้วยนะ
1: มาถึงว่าพี่ไปทำเนียบนี้เหรอ
0: ครับใช่ก็ตอนที่มีเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบเขาประชุมสมช.ใช่ไหมและระหว่างที่นายกเดินกลับขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าน่ะเห็นเลยตัวเงินตัวทองมาจอดไม่ใช่มาจอดมาอยู่ตรงจุดที่นายกเดินผ่านพอดีนะคะก่อนที่ตัวเงินตัวทองก็กระโดดลงน้ำไปนายกก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้คุณอนุทินก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้นะคะคือมันกระโดดลงน้ำทันทีอ่ะพอมันจุดที่นายกเดินผ่านอ่ะแล้วนักข่าวก็เลยไม่ปล่อยสิคะอย่างนี้มองว่าเป็นเรื่องโชคดีเหรอคะรู้ดินบอกโชคดีถ้าเจอไอ้ตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีนี่อารมณ์ดีขึ้นตึกไทยผู้ฟ้าไปเลยมีร้องอุ้ยก่อนด้วยนะ
1: อุ้ย
0: ขำดี
1: อุ้ย
0: โชคดี
1: มันใกล้วันหวยออกนะคนก็เลยคนไทยแล้วอ่ะมันก็ต้องโยงนิดนึง
0: หน่อยนึงใช่สำหรับคนไทยขำดีเนาะค่ะเนาะโชคดีถ้าเจอพวกนี้รู้ด้วยนะในเดี๋ยวถ้าเจอตัวพวกนี้แล้วไม่ยอมบอกว่าตัวอะไรถ้าเจอตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีไม่พูดออกมาว่าตัวอะไรคะท่านแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนักข่าวพยายามตอบถามถึงกรณีกัมพูชาว่าอาจจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในช่วงของความโศกเศร้านี่นะคะนายกก็เลยถามกลับว่ารู้ได้ยังไงคือเนื่องมาจากว่ามีข่าวเรื่องรถถังฝั่งกัมพูชาไงมาประชิดชายแดนอยู่นะคะนายกก็บอกว่าไม่มีนะแล้วนักข่าวก็ยังไม่ลดลาวายสองบอกเอ้ามันมีรถถังรถที่สองที่แบบจีนส่งให้กัมพูชาไงคุณอนุทินนายกไม่รู้เหรอนายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเราก็เฝ้าระวังชายแดนของเราเต็มที่มีความพร้อมเต็มที่ที่จะไม่ให้ใครมารุกรานอธิปไตยของเราเท่านั้นขอย้ำว่าตรงนี้เรามีความมั่นใจคือถ้าอยู่ในดินแดนเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบเลยว่าใครจะให้อะไรกันมีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเราก็พอให้ความเชื่อมั่นไม่มีใครล่วงล้ำหรือบุกรุกดินแดนของเราได้ค่ะก็แสดงว่านายกไม่ได้ยุ่งตรงนั้นว่าเนี่ยจีนส่งรถที่สองแล้วนะเป็นรถถังเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในการประชุมสมช.เนี่ยจริงๆก็มีหลายวาระนะทั้งเรื่องของการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติไม่ได้กฎหมายทางทะเลแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าแอนตี้โดรนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่าทางกัมพูชาก็เตรียมการอะไรยังไงนายกไม่ได้พูดตรงนี
1: ้ก็ไม่อยากไปพาดพิงเนาะไม่อยากไปพาดพิงหรือพูดถึงเพื่อนบ้านอ่ะครับ
0: ค่ะเนาะมันก็กระทบนะเอาสมมติถ้าพูดนะแล้วก็ข่าวที่บอกว่าจีนส่งรถถังรถที่สองให้กัมพูชาจริงอ่ะมันก็รู้สึกว่าแหมนะความสัมพันธ์ไทยกับจีนก็ดีใช่ไหม

0: แล้วอยู่ๆก็ไปส่งรถถังติดอาวุธปืนใหญ่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมทั้งร่วงเนาะคนไทยก็รู้สึกไม่สบายใจอ่ะเอามาส่งอะไรกันตอนนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมเอาแล้วถามว่ามอบอาวุธไปให้กัมพูชาน่ะให้เขาไปสู้กับใครเหร
1: อ
0: ถูกไหมถ้าไม่ใช่ไทยอ่ะเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่สบายใจแต่ก็นายกก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยหรอกเพราะว่าท่านบอกว่าก็ไม่รับรู้รับทราบแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเขาเมืองเขาอะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ได้แต่จับตาดูเนาะต้องระวังอย่ามาลุ่มล่ามอย่ามาล้ำเขตกันก็พอเนาะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนในไทยเราก็ต้องเฝ้าระวังกันเองนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ร้านทองน่ะไปแจ้งความไว้ร้านทองที่เพชรบูรณ
0: ์
1: น่าสงสัยมากอยู่ๆเนี่ยนะฮะร้านทองปิดแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์วัยรุ่น2คันนะ2คนนะครับขี่มาจอดหน้าร้านนะแล้วจู่ๆเนี่ยมากดกล้องวงจรปิดลงไปที่พื้นไม่ให้ส่งออกมาที่ถนนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนตีสอง
0: ค่ะ
1: นะครับตีสองของวันที่12แล้วก็ตีหนึ่งของวันที่15มาสองรอบร้านเขาก็เลยแบบเอ๊ะมันมาป่วนหรือว่ามันมาดูลาดเราหรือมันยังไง
0: ไม่รู้สิ
1: เดินมาถึงกดกล้องวงจรปิดลงพื้นนะฮะ
0: ตั้งใจเลย
1: นั่นสิครับเนี่ยสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้หวาดกลัวนะหวาดกลัวตอนนี้ก็หวังพึ่งกล้องพึ่งไฟส่องสว่างของเทศบาลเนี่ยแหละนะเพราะว่าดูเหมือนคนร้ายอย่าเพิ่งไปเรียกคนร้ายเลยดูเหมือนว่าคนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่กลัวกล้องเลยอ่ะพี่ทางร้านทองมีกล้องเหรอกดกล้องลงพื้นเลยแล้วก็ไม่รู้เจตนาว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับก็แปลกจริงๆนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เลยนะครับร้านทอง
0: แปลก
1: แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อใ
0: ช่แค่กดกล้องลงพื้นเพื่อเตรียมการไว้วันอื่นหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิทำมาสองรอบด้วยนะมาสองรอบสองวันด้วยนะฮะ
0: แปลก
1: เทศบาลก็ต้องช่วยกันใช้กล้องตัวอื่นล่ะมีกล้องตัวอื่นก็ต้องคอยดู
0: เน
1: า
0: ะอ
1: ย่าให้มันเสียอย่าให้กล้องเสียนะครับ
0: จริงกล้องนี่เสียไม่ได้เลยนะปัจจุบันนี้นะคะ
1: ใช่
0: ที่นอกจากไม่เสียแล้วก็ต้องมีเมมโมรี่การ์ด
1: ใส่ไว้ให้ครบ
0: ต้องมันฝึกไว้ตลอด
1: ครับ
0: ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ต้องมีแฟนเป็นคนสนิทที่รักที่รักใคร

0: ส่งต่อให้กับเมธิชา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะกับผลงานเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยไปนะจ๊ะฝากด้วยนะคะกับผลงานเพลงเว้าวอนนะคะใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E

0: อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอตเตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ค่ะเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
4: ครับก็วันนี้น้ำมันลงแล้วพี่สีน้องเมื่อเช้านี
3: ้ใช่ค่ะ
4: น้ำมันลงไปโอ้บาทกว่าเลยนะใครที่แบบว่าเมื่อวานยังไม่ได้เติมก็ถือว่าโชคดีไปเออบางคนบอกโหเติมไปเต็มแล้วนี่เซ็งเลยนะฮะนะครับคอยติดตามเรื่องราคาน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอากาศแล้วกันนะครับพี่นะครับเพราะว่าวันนี้กรมอุตุเตือนนะครับว่ามรสุมจะเข้า36จังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็จะมีฝนนะฮะมีฝนในช่วงเย็นด้วยนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็คือฝั่งอันดามันเนาะภาคใต้อันดามันนะครับก็อาจจะมีฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเผื่อว่าวันนี้ใครที่เนาะเดินทางกันจะได้ระมัดระวังนะครับ
3: ค่ะปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์นิดเดียวนะคะนี่คือคนที่เป็นแฟนกันเนาะเวลาแบบรักกันก็รักกันจะทำอะไรก็ได้จะอีกฝ่ายนึงจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อวานนี้มีสาวคนหนึ่งอายุ19ค่ะน้องรุ่งจบชีวิตจบชีวิตเหตุที่ว่าแฟนปล่อยภาพเปลือยบีบให้คืนดี
4: ปลา
3: โดดแม่น้ำมูลนะคะน้องรุ่งฝั่งอำเภอเมืองอุบลนะคะนะน้องอายุ19อีกนะคะเนี่ยค่ะก็ช่วยเหลือไม่ได้เลยกู้ภัยก็พยายามจะเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าปรากฏไม่ได้นะคะน้ำมันแรงมากน้ำเชี่ยวเลย
4: น้องก็กดดันเนาะ
3: กดดันมากอายุ19เองซึมเศร้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะผู้ชายคนหนึ่งทีนี้ผู้หญิงก็ขอเลิกแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมเลิกไม่พอใจข่มขู่ด้วยการปล่อยภาพเปลือยของเธอบีบเพื่อให้คืนดีนะคะสุดท้ายเธอไม่ไหวนะคะก็เสียชีวิตมาโอ้โหนี่ค่ะญาติก็บอกว่าโอ้โหดูสาเลี้ยงดูมาป้าเปอร์เนี่ยนะคะบอกว่าไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้ไม่กล้าเล่าให้ฟังมีแต่ปรึกษากับเพื่อนสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ก็เกิดเหตุสลดที่ว่านี้ค่ะ
4: โอ้ครับ
3: เนี่ยเนาะอายุก็น่าจะ10กว่า19ทั้งคู่มั้งคือยังวัยรุ่นกันอยู่เนาะ
4: ฝ่ายชายจะรู้สึกรู้สาอะไรไหมเขาเนี่ยเนาะ